0: วันละ40บาทเมื่อทำงานครบ7วันถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนในขั้นตอนต่อไปขั้นตอนของการวางแผนนักเรียนคิดว่าเราจะทราบได้อย่างไรครับว่ามานีจะได้รับเงินที่เหลือกี่บาท
1: 300
0: เบิกค่ารถแสดงว่าต้องถูกหักออกไปหรือว่าเพิ่มขึ้นครับต้องถูกหักออกไปใช่ไหมก็คือเบิกไปใช้ก่อนถูกต้องไหมครับได้ค่าแรงวันละ300แต่ว่าเบิกค่ารถนะครับไป40บาทก็คือต้องหักออกไปก่อนนะครับแล้วเราก็มาดูว่า1วันเนี่ยรายได้สุทธิได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมครับรายได้ที่หักจากการเบิกไปแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่หลังจากนั้นก็มาคิดว่า1วันได้เท่านี้แล้ว7วันได้เท่าไหร่ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนนะครับของการวิเคราะห์โจทย์ในข้อนี้ครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งครับถามผู้เรียนว่ามานีทำงานได้ค่าจ้างวันละกี่บาทกี่บาทครับ300บาทต่อไปครับมานีเบิกค่ารถล่วงหน้าวันละกี่บาทครับ40บาทใช่ไหมครับถ้าอยากทราบว่าใน1วันเนี่ยมานีจะเหลือเงินที่ยังไม่ได้รับอีกกี่บาททำยังไงครับ
2: นำ
0: 300ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย40นั่นเองเท่ากับ260บาทดังนั้นใน1วันเนี่ยมานีจะเหลือเงินนะครับที่ยังไม่ได้รับอีก260บาทนะครับหักจากที่เป็นไงครับเบิกค่ารถล่วงหน้าไปนะครับต่อไปครับมานีทำงานทั้งหมดกี่
3: ว
0: ัน มานีทำงานทั้งหมด7วันนะครับจากสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองดังนั้น1วันนะครับ1วันเหลือเงิน260นะครับถ้า7วันคิดเป็นเท่าไหร่เราก็จะต้องนำ7ไปคูณกับเท่าไหร่ครับ260ได้ 1,820 บาทนะครับนี่นะครับทีนี้ถามนักเรียนว่าเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จากที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์โจทย์เมื่อสักครู่นี้จะสามารถเขียนได้อย่างไร
3: เป็น7คูณกับ300ลบด้วย
0: 40น่าจะต้องเป็น7ใช่ไหมครับ7คูณต้องเป็นวงเล็บก่อนไหมครับ7คูณภายในวงเล็บเท่าไหร่เอ่ย300ลบด้วย40นะครับจึงเป็นโจทย์ที่เป็นกี่ขั้นตอนครับข้อนี้2ขั้นตอนนั่นเองก็คือเราจะต้องนำ300ลบด้วย40ก่อนหลังจากนั้นนำ7คูณกับที่เราเพิ่งคิดได้นะครับก็คือ260นั่นเองจากประโยคสัญลักษณ์นะครับได้คำตอบเท่าไหร่เราคิดออกมาแล้วได้เป็น 1,820 ครับเราก็สรุปคำตอบนะครับมานีจะได้รับเงินที่เหลือ 1,820 บาทนั่นเองนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อที่2กันต่อข้อที่2ครับรัตนามีเงิน38บาทขายผักสวนครัวได้อีก32บาทรัตนาต้องการซื้อสมุดราคาเล่มละ14บาทจะซื้อสมุดได้กี่เล่มถามกลุ่มที่5ครับเดี๋ยวจะให้กลุ่มที่5ได้ลองวิเคราะห์โจทย์นะครับของข้อที่2แล้วบอกคุณครูว่าจะสามารถหาคำตอบของข้อนี้ได้อย่างไรตอนนี้นักเรียนกลุ่มที่5ของนักเรียนปลายทางนะครับก็คิดตามเพื่อนๆไปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกัน

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตอบคำถามแล้วก็ร่วมวิเคราะห์ไปพร้อมกันครับนักเรียนในกลุ่มที่5ครับของต้นทางและปลายทางทุกคนในกลุ่มเลยนะครับเดี๋ยวตอบคำถามพร้อมๆกันคุณครูถามนักเรียนว่าขั้นแรกของการวิเคราะห์นะครับก็คือขั้นอะไรครับทำความเข้าใจโจทย์ถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนกลุ่มที่5ตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ
1: จะซื้อสมุดได้กี่เล่ม
0: จะซื้อสมุดได้กี่เล่มนั่นเองเก่งมากๆครับต่อไปแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะครับใช่แล้วครับรัตนามีเงิน38บาทขายผักสวนครัวได้อีก32บาทรัตนาต้องการซื้อสมุดราคาเล่มละ14บาทนั่นเองคุณครูถามนักเรียนนะครับว่าจะทราบได้อย่างไรว่าจะซื้อสมุดได้กี่เล่มจะต้องทำยังไงครับ
2: นำ38บวกกับ
0: 32เก่งมากครับนักเรียนในกลุ่มที่5ของนักเรียนต้นทางนะครับบอกว่านำ38ไปบวกกับ32ก่อนใช่ไหมครับก็คือหาก่อนว่ารัตนาจะมีเงินทั้งหมดกี่บาทหลังจากนั้นเราก็มาดูต่อนะครับว่าต้องการซื้อสมุดราคาเล่มละ14บาทก็คือนำไปหารด้วย14ใช่ไหมครับหารด้วยจำนวนสมุดที่จำนวนราคาสมุดนะครับที่ต้องการซื้อก็คือเล่มละ14บาทนั่นเองก็จะได้ออกมานะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่เล่มทุกคนครับปรบมือให้เพื่อนๆกลุ่มที่5ด้วยครับเก่งมากๆเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่คำถามกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันเพื่อให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆเนี่ยได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับถามนักเรียนว่าแต่เดิมเนี่ยรัตนามีเงินกี่บาทครับ38บาทต่อไปครับรัตนาขายผักสวนครัวได้อีกกี่บาทครับ
1: 32
0: ได้เพิ่มมาอีก32บาทถ้าอยากทราบว่าตอนนี้นะครับรัตนาเนี่ยมีเงินทั้งหมดเท่าไหร
1: ่
0: เก่งมากครับนักเรียนตอบคุณครูบอกว่า70บาทได้มาจากการนำเงินแต่เดิมใช่ไหมครับก็คือ38บวกกับเงินที่ขายผักสวนครัวได้อีก32บาทเป็น70บาทนะครับต่อไปรัตนาต้องการซื้อสมุดราคาเล่มละกี่บาทครับจากโจทย
1: ์เล
0: ่มละ14บาทนี่นะครับเล่มละ14บาทจะหาจำนวนสมุดที่รัตนาซื้อได้อย่างไรเราก็นำ70ใช่ไหมครับที่ได้มาจากการบวกกันของ38กับ32เนี่ยหารด้วย14นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับนำเงินทั้งหมดที่มีอยู่มารวมกันหารด้วยราคาสมุดที่ซื้อครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ต้องเขียนว่ายังไงครับในวงเล็บเก่งมากครับในวงเล็บอะไรต
1: ่
0: อเก่งมากครับ38บวก32ต่อไปครับหารด้วย14เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมถูกต้องไหมครับนี่นะครับจากประโยคสัญลักษณ์ได้คำตอบเท่าไหร่นักเรียนต้นทางและปลายทางครับคิดไปพร้อมๆกันเลยครับ38บวก32มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 70
0: 70หารด้วย14มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 5
0: เท่ากับ5นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับสรุปคำตอบก็คือรัตนาจะซื้อสมุดได้5เล่มครับแต่ในวันนี้โจทย์ที่ครูยกมาเนี่ยจะไม่ใช่เป็นโจทย์ที่เป็นจำนวนนับนะครับจะเป็นโจทย์ทศนิยม2ขั้นตอนนั่นเองนะครับดังนั้นนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยมพร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบได้ด้วยครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับทีนี้ให้นักเรียนนะครับต้นทางและปลายทางอ่านโจทย์ให้ครูฟัง1รอบครับข้อที่1เริ่มได้เลยครับ

0: ครับโจทย์ก็คือรัตนามีเงิน 37.75 บาท 37.75 บาทคิดเป็นกี่บาทกี่สตางค์ครับตอบได้ไหมเอ่ย
1: 37บาท 5.75
0: บาทเก่งมากเป็น 37 บาท 75 สตางค์นะครับขายผักสวนครัวได้ 32.25 บาทนำเงินไปซื้อสมุดได้5เล่มพอดีสมุดราคาเล่มละกี่บาทเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนกลุ่มที่4ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางกลุ่มที่4ตอบดังๆพร้อมกันเลยครับสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ย
1: สมุดราคาเล่มละกี่บาท
0: เก่งมากครับสมุดราคาเล่มละกี่บาทแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะครับคืออะไรนักเรียนกลุ่มเดิมครับตอบได้เลยครับ
1: รัตนามีเงิน 37.75 บาทขายผักถั่วครัวได้ 32.25 บาทนำเงินไปซื้อสมุดได้5เล่มพอดี
0: เก่งมากครับนักเรียนกลุ่มที่4นะครับได้ตอบคุณครูมาบอกว่ารัตนามีเงิน 37.75 บาทขายผักสวนครัวได้ 32.25 บาทนำเงินไปซื้อสมุดได้5เล่มพอดีนะครับทีนี้ถามนักเรียนทั้งห้องเลยครับถามว่าจะหาราคาสมุดเล่มละเท่าไรเนี่ยได้อย่างไรนักเรียนครับเราจะต้องหาจำนวนเงินทั้งหมดก่อนจริงไหมครับอันนี้คือขั้นของการวางแผนแล้วนะครับเราจะต้องหาจำนวนเงินทั้งหมดก่อนจำนวนเงินทั้งหมดหาได้จากอะไรครับ
1: หาได้จาก 37.75
0: นี่นะครับนักเรียนตอบครูมาแล้วบอกว่านำ 37.75 บวกกับ 32.25 ก็คือเงินแต่เดิมที่รัตนามีแล้วก็ขายผักสวนครัวได้เงินเพิ่มมาอีกถูกต้องไหมครับนี่นะครับเมื่อหาเงินทั้งหมดได้แล้วทำยังไงครับทำยังไงเอ่ยเก่งมากครับหารด้วย5นั่นเองนะครับก็คือหารด้วยจำนวนสมุดนะครับที่ซื้อ5เล่มนะครับเพราะสมุดแต่ละเล่มก็มีราคาเท่ากันไหมครับเท่ากันนะครับเราก็นำจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้เนี่ยหารด้วย5ก็จะได้ออกมาว่าสมุดนั้นราคาเล่มละกี่บาทนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมครับนำเงินทั้งหมดที่มีอยู่มารวมกันหารด้วยจำนวนสมุดที่ซื้อแล้วถ้าถามต่อว่าจะหาจำนวนเงินทั้งหมดได้อย่างไรก็อย่างที่นักเรียนตอบคุณครูมาครับก็คือนำจำนวนเงินที่สะสมไว้ก็คือ 37.75 ครับรวมกับจำนวนเงินที่ขายผักสวนครัวได้ที่เป็น 32.25 นั่นเองนะครับนักเรียนครับเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาราคาสมุด1เล่มได้อย่างไรนักเรียนต้นทางครับและปลายทางด้วยบอกครูหน่อยครับว่าจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบของข้อนี้ต้องเขียนว่าอย่างไรครับต้องเป็นวงเล็บก่อนไหมเอ่ยในวงเล็บนะครับในวงเล็บยังไงต่อ 37.75 บวก 32.25 นะครับแล้วนำมาทำไงครับ
1: หารด
0: ้วย5นั่นเองก็จะออกมาเป็นคำตอบนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางครับทีนี้ถามนักเรียนต่อว่าแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองคิดนะครับนักเรียนบางคนตอบมาแล้วได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 4
0: นี่นะครับมีนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วได้14เดี๋ยวจะให้เวลานักเรียนสักครู่หนึ่งนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางที่เหลือเนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้คำตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับย้ำคำตอบให้มั่นใจอีกทีนึงครับนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 14
0: นี่นะครับนักเรียนส่วนใหญ่ได้คำตอบ14เดี๋ยวเรามาคิดไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับเริ่มจาก 37.75 ก่อน 37.75 บวกเท่าไหร่นะครับ
1: บวก
0: 32.25 เริ่มบวกในหลักส่วน100ก่อนครับ5บวก5ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 5บวก
0: 5ได้10ใส
1: ่
0: 0นะครับแล้วก็ทด1ที่หลักส่วน10 7บวก2เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 9
0: บวก1ที่ทดไว้เป็น10นะครับเขียน0เป็นแบบนี้นะครับใส่จุดแล้วก็ทด1ที่หลักหน่วย7บวก2เป็น9 9บวก1เป็น10นะครับเขียนเลข0ลงไปครับแล้วก็ทด1ในหลัก10 3บวก3เป็น6บวก1ที่ทดไว้เป็น7นะครับได้เป็น 70.00 หรือ70นั่นเองเดี๋ยวครูจะยกมาคิดตรงนี้ต่อนะครับนี่คิดตรงนี้ต่อหลังจากนั้นเมื่อได้70มาจบหรือยังครับ
1: ย
0: ังเรานำ70หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย5นำมาหารหลักทางซ้ายก่อนใช่ไหมครับ5หาร7ได้เท่าไหร่ครับ
1: 1
0: 5คูณ1ได
1: ้
0: 5ลบกันได
1: ้
0: 2กระจาย0ลงมานะครับในหลักหน่วยได้เป็น20 5คูณอะไรได้20ครับ5นำไปหาร20ได้4นะครับ5คูณ4ได้20ลบกันได้ได้0ตอนนี้เศษเป็น0แล้วผลหารเป็น
1: 14
0: เก่งมากๆเลยนะครับจึงได้คำตอบเป็น14นั่นเองทีนี้สรุปคำตอบครับสมุดราคาเล่มละ14บาทเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบกันนะครับรัตนามีเงิน 37.75 บาทขายผักสวนครัวได้ 32.25 บาทแสดงว่ารัตนาจะมีเงินกี่บาทครับ70บาทนะครับ70บาทต่อไปครับเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการคูณและการหารครับจำได้ไหมครับเรานำตัวหารมาคูณกับผลหารหรือว่าผลลัพธ์นะครับตัวหารคือ5ผลลัพธ์คือ14นะครับได้คำตอบเป็นได้เป็น70นั่นเองนะครับ70ก็คือตัวตั้งดังนั้นเมื่อใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเนี่ยถูกต้องนะครับแสดงว่า14บาทจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งข้อก่อนที่เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะครับให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาอีกข้อที่2ครับใบบัวมีน้ำผลไม้3ลิตรดื่มวันละ 0.35 ลิตรในเวลา5วันใบบัวเหลือน้ำผลไม้กี่ลิตรเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับข้อนี้ค่อนข้างที่จะมีระดับความยากเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเอาละครับถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับ
1: ใบบัวเหลือน้ำผลไม้กี่ล
0: ิ
1: ตร
0: เก่งมากครับใบบัวเหลือน้ำผลไม้กี่ลิตรแล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะครับสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับใช่แล้วครับในขั้นของการทำความเข้าใจนี้นะครับก็คือรู้สิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็รู้สิ่งที่โจทย์บอกแล้วเดี๋ยวเราจะมาวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานี้กันนะครับนักเรียนครับเราจะหาปริมาตรของน้ำผลไม้ที่เหลือได้อย่างไรนะครับนักเรียนต้นทางตอบคุณครูได้ไหมครับปลายทางด้วยก็ได้นะครับบอกครูหน่อยว่าเราจะหาปริมาตรของน้ำผลไม้ที่เหลือได้

0: ได้อย่างไร
1: นำ3ลบในวงเล็บ5คูณ 0.35
0: นักเรียนต้นทางนะครับมีตอบคุณครูบอกว่านำ3ไปคูณในวงเล็บ5คูณเท่าไหร่ครับ 0.35 ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าเราจะหาปริมาตรของน้ำผลไม้ที่เหลือนะครับเราก็จะต้องมานำจำนวนวันที่ดื่มก่อนนะครับคูณด้วยปริมาณน้ำผลไม้ที่ดื่มในแต่ละวันก็คือ1วันดื่มได้เท่าไหร่ครับ 0.35 ลิตรแล้ว5วันดื่มได้เท่าไหร่เราก็นำ5ไปคูณกับ 0.35 ถูกต้องไหมครับแล้วนำไปลบออกจากน้ำผลไม้ที่มีอยู่ก็คือมีผลไม้มีน้ำผลไม้อยู่เท่าไหร่ครับ3ลิตรนั่นเองนะครับก็ไปลบออกจากน้ำผลไม้ที่มีอยู่นี่เลยนะครับถามนักเรียนต่อว่าในเวลา5วันใบบัวดื่มน้ำผลไม้ทั้งหมดกี่ลิตรจะหาได้ไงครับ1วันดื่มได้ 0.35 ลิตรถ้า5วันจะดื่มได้กี่ลิตรเราก็ต้องนำ5ไปคูณกับ 0.35 ลิตรนะครับต่อไปนะครับใบบัวมีน้ำผลไม้3ลิตรดื่มไป5คูณ 0.35 ลิตรใบบัวเหลือน้ำผลไม้กี่ลิตรเราก็นำ3นะครับลบด้วยในวงเล็บ5คูณ 0.35 ลิตรนั่นเองนี่เลยนะครับช่วยคุยอีกครั้งนึงครับเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
1: ได้เป
0: ็
1: น
0: ตอบดังๆเลยครับเก่งมากครับ3ลบด้วยในวงเล็บครับ5คูณ 0.35 กับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองทีนี้เดี๋ยวให้เวลานักเรียนนะครับได้ลองคิดดูแล้วช่วยครูนะครับตอบว่าจากประโยคสัญลักษณ์นี้ได้คำตอบเท่าไหร่นะครับมีนักเรียนต้นทางและปลายทางคนใดที่คิดข้อนี้เสร็จแล้วบ้างครับมีหลายคนแล้วนะครับไหนลองกระซิบครูหน่อยครับได้เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่นะกระซิบก็กระซิบจริงๆนะครับจนครูไม่ได้ยินเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวรอก่อนนะครับรอเพื่อนๆเขาคิดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนได้หาคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันครับเริ่มจาก5คูณ 0.35 ก่อนนักเรียนครับนักเรียนคิดว่าครูใช้การละจุดทศนิยมดีไหมข้อนี
1: ้
0: ดีนะครับเดี๋ยวครูจะใช้การละจุดทศนิยมเริ่มจากนำ35แบบนี้นะครับคูณกับ5ก่อน5คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ
1: 25
0: 5คูณ5ได
1: ้
0: 25เขียนเลข5ทศ2เก่งมากครับ5คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ
1: 15
0: บวก2ที่ทดไว้เป็น17นะครับได้เป็น17แต่โจทย์ของเรานะครับเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่ครับ

0: สองตำแหน่งเก่งมากครับดังนั้น5คูณ 0.35 ได้เท่าไหร่เอ่ย 1. อะไรครับ 1.75 นั่นเองพอได้ 1.75 จบหรือยังครับทำยังไงต่อเอ่ยนำ 3เป็นไงครับลบด้วยลบด้วยอะไรเอ่ย1จุดอะไรครับ 1.75 นั่นเองนี่เลยนะครับ5ลบ0ได้ไหมครับ
1: ไม่ได
0: ้เราก็กระจายมาถูกต้องไหมครับตัวนี้ก็เป็น9ตรงนี้ก็เป็น2นะครับกระจายมาตรงนี้เป็น10 10ลบด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5นี่เขียน5ในหลักส่วน100นะครับลบต่อไปในหลักส่วน10ครับ9ลบด้วย7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2นะครับเขียน2ในหลักส่วน10ใส่จุดทศนิยมครับแล้วลบในหลักหน่วยครับ2ลบด้วย1มีค่าเท่ากับเท่ากับ1นะครับดังนั้นคำตอบคือ 1.25 ใครได้ 1.25 ยกมือหน่อยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับปรบมือให้ตัวเองด้วยเย้ เอาละครับได้ 1.25 ลิตรนะครับสรุปคำตอบกันสักนิดนึงครับใบบัวเหลือน้ำผลไม้ 1.25 ลิตรนี่ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลตอบครับให้นักเรียนดูครับมีน้ำผลไม้3ลิตรถูกต้องไหมครับดื่มน้ำผลไม้วันละ 0.35 ลิตรครูจะคิดเป็นประมาณ 0.4 ลิตรนะครับแล้วถ้าดื่ม5วันเราก็ต้องนำ5ไปคูณกับ 0.4 ถามเรียนว่า5คูณ 0.4 ได้เท่าไหร่เอ่ย
1: 2.0
0: เก่งมากครับ 2.0 หรือ2ลิตรนั่นเองนะครับเหลือน้ำผลไม้อีกประมาณเท่าไหร่เราก็นำ3ลิตรใช่ไหมครับคือน้ำผลไม้ที่มีลบด้วยน้ำผลไม้ที่กินไปคือ2ได้1นะครับ1ลิตรแล้วคำตอบที่เราคิดได้เป็น 1.25 ใกล้เคียงไหมครับ
1: ใกล้เค
0: ียงนะครับแสดงว่าเหลือน้ำผลไม้ 1.25 ลิตรเนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเอาเลยครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำโจทย์กลุ่มละกี่ข้อดีครับ1ข้อนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางเลือกทำ1ข้อนักเรียนปรึกษากันนะครับชั่วโมงที่ผ่านมาเห็นครูเดินไปนะครับสังเกตว่านักเรียนใน1กลุ่มนะครับไม่ตกลงกันบอกว่าคนนี้จะทำข้อที่1คนนี้จะทำข้อที่3นะครับนักเรียนปรึกษากันว่ากลุ่มนั้นจะทำข้ออะไรนะครับเพราะว่าภายในกลุ่มเนี่ยก็จะสามารถปรึกษากันได้จะได้สอนให้กับเพื่อนบางคนที่ไม่เข้าใจด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1ไปพร้อมกันครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังก่อนนะครับชาวสวนเก็บมะละกอ3ผลหนัก 0.8 กิโลกรัม 1.37 กิโลกรัมและ 1.68 กิโลกรัมนำไปขายกิโลกรัมละ20บาทชาวสวนขายมะละกอได้เงินกี่บาทข้อที่2ครับแม่ค้าซื้อดินสอ8กล่องกล่องละ12แท่งจ่ายเงินไป528บาทดินสอราคาแท่งละกี่บาทและข้อสุดท้ายครับแม่ค้ามีน้ำตาลทราย 35.5 กิโลกรัมขายไป 20.5 กิโลกรัมที่เหลือแบ่งใส่ถุง30ถุงถุงละเท่าๆกันแต่ละถุงหนักเท่าไรตอนนี้นะครับนักเรียนปรึกษากันภายในกลุ่มว่าจะทำข้อใดหลังจากนั้นโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมกันครับครับเดี๋ยวครูขอเพิ่มสักนิดนึงนะครับขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์เมื่อนักเรียนโจทย์ลงไปแล้วนะครับสิ่งที่หัวข้อนะครับที่นักเรียนจะต้องไปเขียนออกมานะครับก็คือ1คือสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรจะหาคำตอบได้อย่างไรนะครับหลังจากนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรแล้วก็ได้คำตอบเท่าไหร่สรุปคำตอบออกมาแล้วก็นักเรียนอาจจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบด้วยนะครับอาจจะเป็นตรวจสอบความถูกต้องหรือความสมเหตุสมผลก็แล้วแต่ดุลพินิจของนักเรียนนั่นเองครับ

0: ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันนะครับคุณครูจะเฉลยให้นักเรียนดูในส่วนของข้อที่1ครับชาวสวนเก็บมะละกอ3ผลหนัก 0.8 กิโลกรัม 1.37 กิโลกรัมและ 1.68 กิโลกรัมนำไปขายกิโลกรัมละ20บาทชาวสวนขายมะละกอได้เงินกี่บาทครับนี่นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับชาวสวนขายมะละกอได้เงินกี่บาทนั่นเองนะครับต่อไปแล้วสิ่งที่โจทย์บอกแล้วครับโจทย์บอกอะไรครับ
1: ชาวสวนเก็บมะละกอ3ผลหนัก 0.8 กิโลกรัม 1.37 กิโลกรัมและ1.68 กิโลกรัมนำไปขายกิโลกรัมละ20บาท
0: ใช่แล้วครับชาวสวนเก็บมะละกอ3ผลหนัก 0.8 กิโลกรัม1.37 กิโลกรัมและ 1.68 กิโลกรัมนำไปขายกิโลกรัมละ20บาทครับต่อไปครับนักเรียนครับจะหาจำนวนเงินที่ชาวสวนขายมะละกอได้อย่างไรมีใครบอกครูได้บ้างครับจะหาจำนวนเงินที่ชาวสวนขายมะละกอได้อย่างไร
1: ในวงเล็บ
0: เราก็ต้องนำอะไรก่อนครับ
1: นำ
0: น้ำหนักใช่ไหมครับนำน้ำหนักของมะละกอแต่ละผลเนี่ยมาทำอะไรกันก่อนมารวมกันก่อนเราจะทราบได้ว่าทั้งหมดแล้วนะครับมะละกอเนี่ยน้ำหนักกี่กิโลกรัมใช่ไหมครับแล้วโจทย์ก็บอกอีกว่า1กิโลกรัมเนี่ย20บาทใช่ไหมครับถ้ากี่กิโลกรัมเนี่ยเท่าไหร่นะครับเราก็คิดออกมานั่นเองนี่นะครับเราก็จะต้องนำน้ำหนักมะละกอทั้งหมดมารวมกันแล้วคูณด้วย20ครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรครับ
1: ได้เป็น
0: ภายในวงเล็บอะไรเอ่ย
1: ในวงเล็บ 0.8 บวก 1.37 บวก 1.68 ในวงเล็บนั่นเป็นคูณ20คร
0: ับ เก่งมากครับในวงเล็บครับ 0.8 บวก3ขอโทษครับ 1.37 บวก 1.68 แล้วหลังจากนั้นนำไปคูณ20เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับมีใครคิดได้แล้วบ้างครับจากประโยคสัญลักษณ์ใครได้คำตอบแล้วบ้างเอ่ยตอบดังๆหน่อยได้หรือยังครับเก่งมากครับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่ครับ
1: 77
0: นั่นเองเก่งมากๆเลยนะครับดังนั้นชาวสวนขายมะละกอได้เงิน77บาททีนี้เดี๋ยวช่วยครูคิดสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า77ที่ได้คำตอบมานั้นถูกต้องจริงหรือไม่คุณครูจะบวกนะครับ 0.8 บวกอะไรครับ 0.8 บวกอะไรครับ
1: บวก
0: 1.37 แล้วก็บวก 1.68 ครับนักเรียนช่วยกันหน่อยครับ8บวก7ได้เท่าไหร่เอ่ย15เขียนเลข5ที่หลักส่วนร้อยตรงผลบวกนี่แล้วทดอะไรครับ
1: 1
0: ทด1หลังจากนั้นบวกในหลักส่วน10ต่อครับ8บวก3ได
1: ้
0: 11บวก6ได
1: ้
0: 17นะครับ17บวกกับ1ที่ทดไว้เป็น18เขียน8ในหลักส่วน10แล้วก็ทด1ที่หลักหน่วยนะครับ1บวก1ได้เท่าไหร่ครับบวกในหลักหน่วยได้2บวกกับ1ที่ทดไว้เป็น3ครับได้เป็น 3.85 หลังจากนั้นครับได้ 3.85 เรานำไปคูณกับ 20ต่อเลยนะครับนี่นะครับ 3.85 คูณ20คุณครูจะใช้เป็นการละจุดทศนิยมนะครับ3เท่าไหร่นะครับ 3.85 ก็เป็น385คูณ20นะครับ

0: ียนเลข0ลงไปก่อนนี่2คูณ5เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 2คูณ5เป็น4
0: 2คูณ5เป็น10สายเลข0ทด1 2คูณ8เป็น16บวก1ที่ทดไว้เป็น17เขียนเลข7แล้วก็ทด1 2คูณ3เป็นเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: บวกที่ทดไว้1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น7นะครับแต่โจทย์ของเราเนี่ยเป็นอะไรครับประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็น 3.85 คูณ20ใช่ไหมครับคุณนำมาเขียนตรงนี้นะครับ 3.85 คูณ20เป็นทศนิยม2ตำแหน่งคูณกับจำนวนนับได้คำตอบเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งจึงได้เป็น 77.00 หรืออะไรครับหรือ77นั่นเองนี่นะครับหรือ77ดังนั้นคำตอบที่ได้77บาทนั่นเองเห็นไหมครับนี่ก็มีหลายคนเลยที่ได้คำตอบเท่ากับคุณครูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันครับนี่นะครับประมาณน้ำหนักมะละกอแต่ละผลกันก่อนนี่นะครับนักเรียนครับ 0.8 กิโลกรัมเนี่ยคุณครูจะประมาณเป็น1กิโลกรัมนะครับประมาณเป็น1กิโลกรัมแล้ว 1.37 คุณครูประมาณเป็นเท่าไหร่ดีครับก็ประมาณ1กิโลกรัมถูกต้องไหมครับเพราะว่าไม่เกิน 1.5 เนาะก็จะประมาณเป็น1กิโลกรัมนะครับแล้วถ้า 1.68 นะครับอันนี้ใกล้2แล้วคุณครูจะประมาณเป็น2กิโลกรัมดังนั้นถ้านำน้ำหนักที่ประมาณมานะครับมารวมกันจะได้เป็นกี่กิโลกรัมครับ1บวก1บวก2เป็น4กิโลกรัมถ้าขายกิโลกรัมละ20บาทก็จะต้องนำ4ไปคูณกับเท่าไหร่ครับนำ4ไปคูณกับ20เป็น80บาทแล้วคำตอบที่เราได้นั้นได้คำตอบเท่าไหร่ครับ77บาทใกล้เคียงไหมครับใกล้เคียงดังนั้น77เนี่ยจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับทีนี้ฝากกันบ้านนะครับให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดที่ 2.31 ครับแล้วก็ฝากในส่วนของข้อที่2ข้อที่3ให้คุณครูปลายทางนะครับเฉลยความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับบทเรียนในเรื่องของ
1: การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนใช้หลักการเดียวกับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารจำนวนนับโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาวางแผนแก้ปัญหาทีละขั้นตอนดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบ
0: สำหรับบทเรียนขั้นต่อไปนั้นเราจะเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยม2ขั้นตอนแต่เป็นวงเล็บ2นะครับก็คือจะเพิ่มระดับความยากขึ้นมาสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 2.32 ครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พระราชวังบวรสารมงคลปัจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมีน้ำหมายถึงพระที่นั่งอันเป็นอนุสรณ์ของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่คือพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สร้างและผู้ประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ตราบเท่าถึงวันสวรรคตของพระองค
1: ์พระที่นั่งอิสระเรศราชานุสรณ์เดิมชื่อพระที่นั่งวังจันทร์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับบวรราชาพิเศษและเสด็จประทับอย่างพระบวรราชวังได้โปรดให้สร้างพระที่นั่งหลังนี้ขึ้นเป็นที่ประทับตามพระราชนิยมลักษณะเป็นอาคารทรงตึก2ชั้นแบบตะวันตกขนาดความยาว9ช่วงเสาและกว้าง5ช่วงเสาวางตามแนวทิศเหนือถึงทิศใต้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกการก่อสร้างปรับให้เข้ากับคติและภูมิอากาศของไทยคือมีมุกบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านนอกมีเฉลียงยาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพดานสูงผนังคอ2เป็นช่องลูกกรงโปร่งมีประตูหน้าต่างทรงสูงโดยรอบพระที่นั่งเพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีสำหรับเมืองร้อนลวดลายตกแต่งเป็นแบบตะวันตกที่หน้าจั่วมีรูปพระปิ่นประดิษฐานบนผ่านแว่นฟ้าเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระราชมณฑลแห่งนี้ตกแต่งด้วยเครื่องเรือนอย่างตะวันตกทั้งสิ้นชั้นบนใช้เป็นที่ประทับส่วนชั้นล่างเป็นที่อยู่ของพนักงานภายในมีบันไดสำหรับเจ้าพนักงานขึ้นลงถวายการรับใช้ชั้นบนที่ประทับแบ่งเป็นห้องใช้สอยต่างๆคือด้านใต้สุดเป็นห้องแต่งพระองค์และห้องสงฆ์ถัดมาเป็นห้องพระบรรทมห้องกลางเป็นห้องเสวยถัดไปทางทิศเหนือเป็นห้องรับแขกและห้องส่งพระอักษรและห้องสมุดตามลำดับ

ความแข็งแกร่งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาจนสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีนั้นนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการมีปราการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งได้แก่แม่น้ำสามสายประกอบด้วยเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีล้อมรอบแล้วภายในตัวเมืองยังมีกำแพงเมืองและป้อมเป็นปราการป้องกันภัยจากศัตรูอีกชั้นหนึ่งด้วยจากหลักฐานในเอกสารประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893นั้นกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงคันดินกำแพงเมืองมีความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตรหนา5เมตรสูง6เมตรมีประตูเมือง18ประตูประตูช่องกุดสำหรับประชาชนเข้าออก61ประตูประตูน้ำ20ประตูและป้อมปืนประจำอยู่โดยรอบ16ป้อมป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับโลกภายนอก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: โบราณสถานทุ่งเศรษฐีตั้งอยู่ในตำบลนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นศาสนสถานในวัฒนธรรมทวารวดีกำหนดอายุประมาณพุทธศตวรรษที่12ถึง16รูปแบบของโบราณสถานทุ่งเศรษฐีเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ก่ออิฐสอดินฉาบปูนมีลานประทักษิณขนาดกว้าง 3.4 เมตรยาว25เมตรสูง1เมตรมีบันไดบริเวณกึ่งกลางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกยื่นออกมาจากลานประทักษิณพบร่องรอยการประดับตกแต่งด้วยประติมากรรมปูนปั้นเช่นรูปบุคคลรูปคนแคระยักษ์สิงห์มกรลายก้านขดลายดอกไม้และลายก้านต่อดอกนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นเป็นจำนวนมากได้แก่ชิ้นพระพุทธรูปส่วนใหญ่พบเฉพาะพระเศียรในสภาพชำรุดลักษณะพระพักค่อนข้างกลมและพระพักรูปไข่เศียรเทวดาหรือบุคคลชั้นสูงและศีรษะบุคคลธรรมดานักวิชาการสันนิษฐานว่าการสร้างโบราณสถานทุ่งเศรษฐีเกิดขึ้นเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชุมชนและเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันของชุมชนซึ่งอาจรวมถึงนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาค้าขายในช่วงเวลานั้น
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: นักวิชาการอธิบายพัฒนาการในเรื่องยุคสมัยของมนุษยชาติได้อย่างง่ายๆว่าในขณะที่มนุษย์ยังไม่ได้ใช้อักษรเป็นเครื่องมือในการสื่อสารจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์และเมื่อรู้จักใช้อักษรบันทึกเรื่องราวเริ่มมีความเจริญเป็นบ้านเป็นเมืองแล้วเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะเกิดขึ้นไม่พร้อมกันบางครั้งไม่เข้าใจว่าผู้คนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นั้นเป็นคนบ้านป่าเมืองเถื่อนและล้าสมัยใหม่ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ไม่อาจใช้กับผู้คนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยผู้ที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียงเมื่อ 5,600 ปีที่ผ่านมาได้เลยย้อนอดีตไปเมื่อ

0: ราว40ปีที่ผ่านมาดินแดนประเทศไทยถูกนักประวัติศาสตร์ต่างชาติมองว่าเป็นดินแดนที่ล้าหลังกว่าจะเริ่มมีวัฒนธรรมก็เมื่อได้รับอิทธิพลจากเดียในราวพุทธศตวรรษที่8ถึง10กระทั่งเมื่อมีการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากรร่วมกับสถาบันโบราณคดีจากต่างประเทศในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อประมาณพุทธศักราช2510และการขุดค้นโดยกรมศิลปากรที่หมู่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเมื่อพุทธศักราช2515ซึ่งเริ่มพบหลักฐานที่เป็นโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทำโดยสำริดและเหล็กตลอดจนการทำเครื่องปั้นดินเผาทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในประเพณีฝังศพบ่งบอกในเบื้องต้นว่าดินแดนประเทศไทยเมื่อกว่า 5,000 ปีมาแล้วมีมนุษย์ที่รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและคิดค้นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพและทำเครื่องประดับได้งดงามจึงเชื่อได้ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแดนที่ล้าหลังอย่างที่คิดอีกต่อไป
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นอะไรเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไปทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง

0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
1: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
1: อะไรนะเฮีย
2: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
2: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
2: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
2: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
2: แล้วก็คุณธรรม
4: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดไปจากไหนเนี่ย
3: คือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์

0: ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องใหม่ค่ะนั่นก็คือคำยืมภาษาจีนภาษาอังกฤษค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าบทสนทนาพาสังเกตความเดี๋ยวคุณครูจะมีบทสนทนานะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมกันอ่านนะคะหรือดูนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะขออาสาสมัครนะคะจากนักเรียนต้นทางนะลูกนะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนนะคะอาสาสมัครนะคะออกมา2คนด้วยกันแล้วมาทำกิจกรรมนี้ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่ากิจกรรมนี้มีจุดสังเกตอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนนะคะจากนักเรียนต้นทางค่ะ1คนค่ะนักเรียนต้นทางนะคะหนูยืนตรงนั้นเลยลูกยืนนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีบทสนทนานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะนี่คือบทสนทนานะคะของวันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เด็กๆปลายทางนะคะลองสมมุตินะคะระหว่างอาม่ากับอาตีนะคะแล้วก็ลองพูดบทสนทนานี้ดูแล้วลองสังเกตดูซิว่าน่าจะเป็นคำยืมมาจากภาษาอะไรเอาละค่ะพร้อมไหมลูกคุณครูจะเป็นอาม่านะคะส่วนหนูก็เป็นอาตีได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มก่อนนะคะอาตีเอ้ยวันนี้หรืออยากกินอะไรเป็นพิเศษไหม
1: ว่าอยากกินบะหมี่น้ำกับเกี๊ยวทอดอาม่าทำให้กินหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้สิได้สิงั้นเลือกขับรถเก๋งไปซื้อหมูสับกับแป้งให้หน่อยนะ
1: ป้าเอารถเก๋งไปทำงานแล้วงั้นอัวกินเกาเหลาที่ซื้อจากห้างเมื่อวานก็ได้ครับ
0: เอาละค่ะนักเรียนคะจากการฟังบทสนทนานะคะนักเรียนลองพิจารณาดูสิคะแล้วตอบคุณครูพร้อมๆกันค่ะว่าบทสนทนานี้น่าจะมีคำยืมมาจากภาษาอะไรลูก
2: ภาษาจ
0: ีนเก่งมากค่ะเอาละค่ะขอบคุณมากลูกเดี๋ยวมารับรางวัลก่อนนะคะได้รับรางวัลด้วยอติอติไม่ต้องกินเกาเหลาเลยนะลูกนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำยืมนะคะภาษาจีนและภาษาอังกฤษซึ่งภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะเรามักจะใช้ในชีวิตประจำวันแต่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวว่าคำที่เราพูดออกมานะคะเป็นคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ 1. นักเรียนนะคะจะต้องบอกลักษณะคำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษได้นะคะ 2. ค่ะนักเรียนจะต้องระบุคำยืมภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษได้ค่ะต่อไปนะคะ 3. นะคะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญนะคะของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยจริงๆแล้วนะคะภาษาไทยนะคะจะมีคำที่เป็นคำไทยนะคะค่อนข้างที่จะน้อยแต่เนื่องด้วยจากในสมัยก่อนนะคะมีเขาเรียกว่ามีการติดต่อนะคะค้าขายก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเราก็จะได้ภาษาเหล่านั้นมาใช้ด้วยซึ่งคำเหล่านี้เราจะเรียกว่าคำทับศัพท์นะคะหรือเป็นคำยืมจากภาษาต่างๆก็ทำให้ภาษาไทยเรานั้นมีคำที่ใช้มากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับคำยืมภาษาจีนกันนะคะคำยืมภาษาจีนนะคะคืออะไรนะคะเป็นภาษาจีนนะคะที่นำมาใช้ในภาษาไทยค่ะส่วนใหญ่จะนำมาใช้โดยตรงนะคะไม่ได้กำหนดคำไทย

0: ใช้แทนเมื่อเขียนเป็นภาษาไทยจะใส่รูปแบบวรรณยุกต์ให้ออกเสียงใกล้เคียงกับสำเนียงเดิมเอาง่ายๆเลยว่าเรายืมคำอะไรมาเวลาเราพูดนะคะเราก็จะพูดให้ใกล้เคียงกับสำเนียงหรือภาษาเดิมที่เราได้ยืมมานั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะคำยืมภาษาจีนอ่ะเด็กๆลองดูสิคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ย
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: ออกเสียงชัดๆสิคะ1 2 3
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: เก่งมากค่ะคำนี้นะคะออกคำว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะอ่ะเด็กๆผ่านวรรณยุกต์เป็นไหมลูกหนูผ่านวรรณยุกต์เป็นไหมคะอ่ะหนูยกนิ้วขึ้นมาเวลาเราผ่านใช่ไหมคะอ่ะคำว่าเราจะเริ่มคำว่าอะไรก่อนลูกสามัญใช่ไหมสามัญเราจะใช้คำว่ากล้วยถูกไหมลูกกล้วยกล้วยกล้วยกล้วยกล้วยเวลาเราอ่านเราก็จะต้องอ่านว่าก๋วยเตี๋ยวนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: เกี๊ยว
0: อ่านว่าอะไรนะคะ
1: เกี๊ยว
0: เกี๊ยวอร่อยไหมลูก
1: อร่อย
0: หนูชอบกินไหมคะ
1: ชอบ
0: อ่ะใครชอบยกมือโอ้โหชอบเยอะมากคุณครูก็ชอบค่ะเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมลูกอ่ะเอามือลงได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าบางครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะบางครั้งก็เป็นคำยืมที่มาจากภาษาต่างประเทศแต่เราเนี่ยไม่ได้คำนึงว่าคำที่เราพูดหรือคำที่เราใช้อยู่ทุกวันเป็นคำที่มาจากภาษาต่างประเทศนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำนี้อ่านว่าอะไรลูกว่า
1: บะจาง
0: บะจางอ่ะใครเคยกินบะจางบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบหรืออาจจะไม่คุ้นเคยกับรสชาตินะคะคำนี้อ่านว่าบะจางนะคะเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนนะคะต่อไปค่ะลูกคำนี้อ่านว่าเก่งมากค่ะซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วนะต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: ไตอิ๋ว
0: อีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ไตอิ๋ว
0: ตะหลิวนะคะอ่ะใครเคยรู้บ้างว่าตะหลิวเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนมีใครเคยทราบก่อนไหมคะมีไหมลูกบางคนก็ทราบมาก่อนแล้วนะคะแต่ก็มีหลายคนใช่ไหมคะที่ไม่ทราบวันนี้เราก็จะได้ความรู้ใหม่ๆนะคะว่าเอ๊ะคำอะไรบ้างนะที่เป็นคำยืมมาจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษค่ะต่อไปค่ะเรามาดูคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: เฉาก๊วย
0: อ่านว่าเฉาก๊วยอะเฉาก๊วยอะลองผันดูซิว่าเราออกเสียงถูกไหมคำว่าก๊วยอะก๊วย
1: ก๊วยก๊วยก๊วย
0: อะคำว่าก๊วยเฉาก๊วยอะคำว่าเฉาก๊วยหนูออกเสียงถูกแล้วหรือยังคะถูกแล้วเก่งมากค่ะให้สังเกตนะคะส่วนใหญ่ภาษาจีนเขาจะใส่รูปวรรณยุกต์นะคะเพื่อให้ออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาจีนมากที่สุดนะลูกนะเอาละค่ะต่อไปคำนี้อ่านว่า
1: พะโล
0: พะโล นะคะพะโลก็เป็นภาษาจีนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูคำยืมภาษาอังกฤษกันค่ะเอาละค่ะไหนใครชอบภาษาอังกฤษบ้างเอ่ยยกมือโอ้โหหลายคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะออกเสียงนะคะลองออกเสียงดูนะลูกนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับคำยืม

0: ภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาที่แพร่หลายค่ะใช้เป็นภาษากลางหรือภาษาสากลนะคะในการสื่อสารทั่วโลกดังนั้นคำที่มาจากภาษาอังกฤษจึงแทรกซึมเข้ามาอยู่ในภาษาไทยด้วยสาเหตุหลายประการเช่นการค้าขายการศึกษาการกีฬาคำภาษาอังกฤษที่นำมาใช้ในภาษาไทยก็จะมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอ่ะคำยืมนะคะภาษาอังกฤษที่อยู่ในหมวดของอาหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: ช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลตถูกไหมคะอ่ะช็อกโกแลตนะคะต่อไปเรามาดูคำนี้อ่านว่าอะไรลูก
1: ฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: ฟุตบอลนะคะอ่ะฟุตบอลนะลูกนะอ่ะใครชอบเตะบอลบ้างอ่ะคราวนี้รู้หรือยังว่าคำว่าบอลหรือฟุตบอลมาจากคำยืมภาษาอังกฤษทราบแล้วหรือยังคะทราบแล้วหรือยังลูก
1: ทราบแล้ว
0: อ่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าว่าแท็กซี่นะคะแท็กซี่ในใครเคยนั่งแท็กซี่บ้างนักเรียนปลายทางสามารถยกมือได้นะคะนั่งลงนะลูกนะขออภัยค่ะเอามือลงนะคะต่อไปนะคะเรามาดูคำนี้อ่านว่าอ่านว่าอะไรนะเฟอร์นิเจอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์หรือฟอร์นิเจอร์นะคะสามารถอ่านได้นะคะ2แบบนะลูกนะแต่ในนี้เราเขียนคำว่าเฟอร์เราก็ต้องอ่านคำว่าเฟอร์นิเจอร์นะคะต่อไปเรามาดูคำนี้อ่านว่า
1: แฟชั่น
0: อ่านว่า
1: แฟชั
0: ่นนะคะต่อไปเรามาดูคำนี้อ่านว่าก
1: าแล็กซ
0: ี่กาแล็กซี่เด็กๆสังเกตนะคะคำที่เขียนมันจะเขียนว่ากาแล็กซี่ถูกไหมคะแต่เด็กๆจำได้ไหมว่าคุณครูบอกว่าคำยืมนะคะที่เรายืมมาส่วนใหญ่แล้วเนี้ยเรามักจะออกเสียงให้ใกล้เคียงกับสำเนียงหรือคำเดิมที่เรายืมมาดังนั้นต่อให้เราเขียนคำว่ากาแล็กซีแต่เวลาเราออกเสียงเราจะต้องออกเสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากที่สุดดังนั้นเราจึงออกเสียงว่าก
1: าแล็กซ
0: ีนะคะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนะคะท่องกลอนเน้นจดจำเอาละสิเด็กๆตั้งสมาธิให้ดีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีบทกลอนมาให้นะคะเป็นภาษาเป็นคำยืมนะคะที่มาจากภาษาจีนและภาษาอังกฤษนะคะเอาละค่ะพร้อมไหมลูกพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะอ่านพร้อมกันแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมที่จะอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนส่งเสียงนะคะบอกกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะอ่านแล้วใช่มั้ยลูก
1: พร้อมแล้ว
0: แล้วปรบมือ5ครั้งเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะนับ1 2 3นะคะแล้วก็อ่านได้เลยนะคะ1 2 3

0: เดี๋ยวเรามาหาคำยืมของภาษาจีนกันดีกว่าคำแรกคือคำว่าอะไรคะ
1: ก๋วยเตี๋ยว
0: คำว่าก๋วยเตี๋ยวอ่ะเด็กๆนับแล้วนะคะได้1แล้วนะคะ1แล้วอ่ะคำที่2คือคำว่า
1: เกี๊ยว
0: คำว่าเกี๊ยวอ่ะคำที่3คำแล้วข้ามอะไรไปไหมเอ่ย
1: บะหม
0: ี่คำที่3ก็คือ
1: บะหม
0: ี่บะหมี่นะคะต่อไปคำที่4
1: พะโล้
0: พะโล้อะต่อไปคำไหนอีกลูก
1: เกา
0: เหลาต่อไป
1: จับ
0: จับชายนะคะต่อไปค่ะ
1: ตะหล
0: ิ
1: ว
0: ตะหลิวต่อไปลูกคำว่า
1: ชาว
0: อวยอ่ะเรามาดูนะคะมีอะไรอีกไหมเอ่ยนะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเด็กๆพิจารณาดูส่วนใหญ่แล้วคำที่มาจากภาษาจีนนะคะเรามักจะเจอในอาหารนะคะนอกจากนี้แล้วอุปกรณ์เครื่องใช้มีใครทราบบ้างว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ใดบ้างที่มาจากภาษาจีนอะไรเอ่ยที่เราใช้นั่งอยู่ตอนนี้ลูกเก้าอี้เก้าอี้ก็เป็นภาษาจีนจีนนะคะเวลาเราไปซื้อของอ่ะเราไปซื้อของใช่ไหมลูกเขาเรียกนะคะเขาเรียกว่าห้างสรรพสินค้าคำไหนเป็นคำที่มาจากภาษาจีนลูกคำว่าห้างนั่นเองนะคะคำว่าห้างก็เป็นภาษาจีนนะลูกนะเห็นไหมคะว่าคำที่เราใช้อยู่หรือคำที่เราเจออยู่ทุกๆวันนะคะก็จะมีคำยืมนะคะได้แสงเข้ามานะคะเพราะว่าคุณครูบอกแล้วว่าคำไทยจริงๆแล้วคำไทยแท้มีน้อยนะคะดังนั้นเมื่อเราเนี่ยติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการศึกษาการกีฬานะคะหรือทางการทูตนะคะส่วนเหล่านี้นะคะล้วนเป็นที่มานะคะที่ทำให้เราเนี่ยมีคำยืมที่มาจากต่างประเทศนะคะทำให้เราเนี่ยมีคำที่นำมาใช้ในภาษาไทยมากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามาดูน่าจะเป็นบทร้อยกลองนะคะเกี่ยวกับภาษาอะไรลูกภาษาอะไรนะคะออกเสียงชัดๆอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นพร้อมที่จะอ่านแล้วหรือยังลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: ที่เด็กๆรู้จักว่าเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษบ้างลูกมีคำไหนคะมีช็อกโกแลตแก๊สแก๊สการ์ดอะไรอีกลูกฟุตบอลนะคะคำว่า
1: ทีม
0: มีคำว่าล็อกมีคำว่าเชียร์มีคำว่าอะไรอีก

0: มีคำว่า
1: เคล
0: ียร์นะคะเคลียร์เคลียร์ก็เป็นคำยืมที่มาจากภาษาอังกฤษนะคะเอาละค่ะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะคำที่มาจากคำยืมนะคะภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกันเลยค่ะกิจกรรมพัฒนาทักษะวันนี้นะคะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่8นะคะคำยืมภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นให้คุณครูนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนนะคะให้คำแนะนำในการทำงานตรวจและประเมินใบงานที่8ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนค่ะทำใบงานที่8นะคะเรื่องคำยืมภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและให้นักเรียนนะคะนำชุดกิจกรรมนะคะส่งคุณครูประจำวิชาด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะใบงานที่8นะคะเรื่องคำยืมภาษาจีนภาษาอังกฤษค่ะและนี่นะคะก็เป็นหน้าตาของใบงานนะคะไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงค่ะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้แล้วค้นหาคำภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษในประโยคนะคะหากคำในประโยคนั้นมีภาษาจีนให้ใส่จอจานนะคะหน้าประโยคหากคำในประโยคนั้นมีภาษาอังกฤษให้ใส่ออ่างหน้าประโยคถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเอาละค่ะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางพร้อมที่จะตรวจสอบความถูกต้องแล้วหรือยังคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อ1นะคะก๋วยจั๊บร้านนี้อร่อยมากมีลูกค้าแน่นทุกวันเป็นคำยืมภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษลูกคำยืมภาษาจีนนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะข้อ2ค่ะคุณแม่กำลังอบคุกกี้อยู่ในครัวเป็นคำยืมภาษา
1: อ
0: ังกฤษนะคะต่อไปคุณน้าบอกว่าวันหยุดนี้จะพาฉันไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นคำยืมภาษา
1: อ
0: ัง
1: กฤษ
0: บุฟเฟ่นะคะเป็นคำยืมภาษาอังกฤษนะคะต่อไปเรามาดูข้อ4ค่ะฉันชอบกินสตรอเบอรี่มากที่สุดอ่ะเป็นคำยืมภาษาอะไรลูก
1: อ
0: ังกฤษนะคะต่อไปเรามาดูอากงกำลังทำบะจ่างเพื่อเตรียมสำหรับเทศกาลไหว้บะจ่างในวันพรุ่งนี้เป็นคำยืมภาษา
1: จีน
0: ภาษาจีนนะคะต่อไปเรามาดูที่5ข้อที่6ลูกคุณพ่อชอบกินเกาเหลามากกว่าก๋วยเตี๋ยวเป็นคำยืมภาษาภาษาจีนนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นคำยืมภาษา
1: อ
0: ังกฤษนะคะสังเกตได้จากคำว่าวัคซีนนะคะต่อไปข้อที่8ค่ะเมนูแนะนำของร้านคือไอศกรีมรสช็อกโกแลตนะคะเป็นคำยืมภาษา
1: อ
0: ังกฤษนะคะสังเกตได้จากคำว่าเมนูและไอศกรีมนะคะรสช็อกโกแลตนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่9ค่ะพายุไต้ฝุ่นนะคะเป็นพายุที่มีความรุนแรงสูงเป็นคำยืมภาษาคำยืมภาษาจีนนะคะต่อไปเรามาดูข้อที่10ค่ะน้ำเก๊กฮวยนะคะมีสรรพคุณช่วยแก้กระหายดับร้อนเป็นคำยืมภาษาเป็นภาษาจีนนะคะคำว่าน้ำเก๊กฮวยนะคะคำว่าเก๊กฮวยนะลูกนะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นการตรวจสอบความถูกต้องนะคะของชุดกิจกรรมนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันเลยค่ะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนรู้คำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษในภาษาไทยลูกฟังอีกครั้งนึงนะคะนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนรู้คำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษในภาษาไทยให้นักเรียนปลายทางนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆต้นทางไหนลองพิจารณาดูสิลูกว่านักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนรู้นะคะคำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษในภาษาไทยลูกไหนมีใครตอบได้บ้างเอ่ย
2: ให้รู้ว่าคำจีนและคำภาษาอังกฤษมีคำอะไรที่คล้ายกันเมื่อเราไปประเทศนั้นเราจะอาจจะพูดได้คล่องแคล่วมากขึ้นครับ
0: นี่ก็เป็นคำตอบนะคะอ่ะนั่งลงได้ค่ะเก่งมากค่ะลูกอ่ะต่อไปเรามาคุณครูขออีก1คนค่ะอีก1คนค่ะลูกมีไหมเอ่ยอ่ะเรามาพิจารณานะคะประโยชน์จากการเรียนรู้คำยืมภาษาจีนและภาษาอังกฤษอย่างแรกเลยประโยชน์

0: คืออะไรคุณครูบอกแล้วว่าคำในภาษาไทยมีน้อยถูกไหมลูกดังนั้นการที่เรายืมคำภาษาจีนและคำภาษาอังกฤษมาใช้ก็จะทำให้เรามีคำที่ใช้ในภาษาไทยเป็นอย่างไรคะมากขึ้นนั่นเองนะคะทำให้เรานะคะมีคำที่ใช้ในภาษาไทยมากขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องคิดหรือสร้างคำใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็มีประโยชน์อีกหลายๆอย่างนะคะที่ทำให้เราเนี่ยได้ทราบนะคะว่าคำยืมเนี่ยแต่ละภาษาเนี่ยมีที่มาอย่างไรอย่างเช่นภาษาจีนนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีการติดต่อนะคะค้าขายใช่ไหมคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็เรานะคะจะได้เรียนรู้คำเหล่านี้นะคะมาจากการติดต่อซื้อขายในสมัยก่อนรวมถึงทางการทูตด้วยนะคะก็ทำให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปค่ะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่8เรื่องคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตค่ะ 2. ใบงานที่9เรื่องคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับคำยืมนะคะคำยืมภาษาต่างประเทศที่นำมาใช้ในภาษาไทย2ภาษาแล้วเดี๋ยวบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับคำยืมอีกดังนั้นนะคะคุณครูให้การบ้านเด็กๆนะคะกลับไปทบทวนนะคะเกี่ยวกับคำยืมภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยนะคะนั่นก็คือคำบาลีสันสกฤตนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: อดความความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนจลักษณ์สุขเจริญนะคะวันนี้เราอยู่ในเรื่องหน่วยสุดท้ายเลยนะคะของหน่วยที่4ก็คือในเรื่องของพลเมืองนั่นเองนะคะว่าพลเมืองดีนะคะจะต้องควรประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรนะคะแล้วก็ควรอยู่ในหลักประชาธิปไตยด้วยนะคะในการที่เราเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะคะดังนั้นแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในห้องเรียนนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. อธิบายกระบวนการของการเลือกตั้งได้2. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในกระบวนการเลือกตั้งค่ะและ3. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนตามระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะคะเราเรียนอยู่ในหน่วยที่4เกี่ยวกับพลเมืองดีนะคะเราก็ต้องรู้จักประชาธิปไตยนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการทำกิจกรรมกันด้วยนะคะเรามาดูคำว่าการเลือกตั้งในห้องเรียนกันนะคะเป็นการฝึกการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยภายในห้องเรียนเพื่อให้นะคะตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งนั่นเองนะคะและบทบาทของผู้แทนในห้องเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพลเมืองนะคะและเป็นการปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยด้วยนั่นเองไม่ใช่แค่เฉพาะการเลือกตั้งสภานักเรียนที่เด็กๆเคยเลือกใช่ไหมลูกในห้องเรียนของเรานะคะก็สามารถเลือกตั้งหัวหน้าห้องได้นั่นเองนะคะการเลือกตั้งหัวหน้าห้องอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะต้องมีการสมัครตัวแทนหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะทำกิจกรรมนะคะไปพร้อมๆกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราจะเป็นการหาตัวแทนสมัครนะคะการเลือกหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะตามจำนวนที่เพื่อนๆได้ให้ตามประชาธิปไตยในการแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะถ้าแล้วนะคะเราก็จะมีใบสมัครนั่นเองนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะในห้องเรียนก็จะเลือกตัวแทนเช่นเดียวกันแล้วพร้อมกับการเขียนใบสมัครนั่นเองในที่นี้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันเด็กๆคิดว่าในห้องเรียนของเราอ่ะเราอยากจะมีการแสดงความคิดเห็นเราอยากจะเลือกใครดีลูกเรามีคนในใจไหมลูกที่เราจะให้เป็นหัวหน้าห้องในการดูแลเรามีไหมเอ่ยมีไหมคะอ่ะมีใครบ้างไหนลองแสดงความคิดเห็นหน่อยว่าเราจะเลือกใครมีไหมเอ่ยอ่ะกลุ่มที่2ค่ะ
3: เลือกบุญคุณค่ะ
2: เพื่อนบอกว่าอยากจะเลือกเพื่อนที่ชื่อว่าบุญคุณนะคะเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมคะในการสมัครวันนี้ขอบคุณค่ะมีคนอื่นอีกไหมลูกมีไหมเอ่ยในดวงใจใครคะ
3: อิงค่ะ
2: อิงคนไหนชื่ออิงเอ่ยอยู่ไหนลูกอยู่ด้านนี้นะคะนี่แหละคือสิ่งที่เราใช่ไหมอยากจะให้เพื่อนๆที่เราพูดถึงเนี่ยจะเป็นหัวหน้าห้อง

นั่นเองนะคะในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็นะคะได้เดี๋ยวคุณครูจะแจกใบสมัครนะคะให้กับเพื่อนๆนักเรียนปลายทางสามารถกรอกใบสมัครเช่นนี้ได้เลยนะคะในที่นี้สำหรับผู้ที่เข้าเลือกนะคะการที่จะเป็นตัวแทนนักเรียนนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถเขียนข้อมูลได้เลยนะคะรูปภาพคุณครูปลายทางอาจจะมีการปริ้นมาติดให้ในภายหลังก็ได้นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะในห้องเรียนของเราได้ผู้เข้าสมัครแล้วจำนวนทั้งหมด3คนนั่นเองนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้ผู้สมัครหรือยังนะคะตอนนี้ผู้สมัครภายในห้องเรียนกำลังกรอกข้อมูลอยู่นะคะผู้สมัครของเรานะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้นะคะก็กำลังเขียนข้อมูลต่างๆอยู่นะคะนักเรียนปลายทางสามารถเขียนได้เลยนะคะสงสัยตรงไหนนะคะในหัวข้อไหนก็สามารถถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะว่าเขียนอย่างไรทำอย่างไรนั่นเองนะคะผู้เข้าสมัครภายในห้องเรียนเรียบร้อยยังคะเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเมื่อเราเขียนนะคะใบสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครของเรานะคะจะต้องมีการบอกวิสัยทัศน์ของตนเองด้วยนะคะวิสัยทัศน์ว่าเราจะทำยังไงดีให้ห้องเรียนของเราเนี่ยน่าอยู่เรามีวิสัยทัศน์ของเราอย่างไรกันบ้างเด็กๆก็สามารถเขียนวิสัยทัศน์ได้เลยนะคะสำหรับเด็กๆผู้เข้าสมัครนะคะเป็นตัวแทนนะคะห้องเรียนหัวหน้าห้องเรียนในการที่เราจะเลือกตั้งภายในวันนี้นั่นเองนะคะเด็กๆปลายทางเขียนได้เลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนภายในห้องเรียนทั้ง3คนก็จะเขียนข้อมูลเหล่านี้นะคะลงในแผ่นกระดาษที่คุณครูแจกให้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลา2นาทีเราลองคิดวิสัยทัศน์นะคะ

0: ู้สมัครเขียนวิสัยทัศน์เรียบร้อยยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะภายในห้องเรียนของเราเรามาดูนะคะวิสัยทัศน์ของเบอร์ที่1เลยนะคะเบอร์ที่1เพื่อนชื่อว่าอะไรลูกเพื่อนชื่อว่าบุญคุณนั่นเองนะคะบุญคุณนะคะเป็นผู้สมัครหมายเลขอะไรลูกหมายเลข1นั่นเองนะคะหมายเลข1ได้ให้วิสัยทัศน์ไว้ว่ารู้พร้อมกันนะคะเล่นเกมก็ดีตั้งใจเรียนดีกว่านั่นเองนะคะแสดงว่านี่คือวิสัยทัศน์ของเพื่อนเพื่อนเตือนสติเราแล้วเอ๊ะเล่นเกมก็ดีแต่ทำไมลูกตั้งใจเรียนดีกว่านั่นเองนะคะอันนี้คือเบอร์ที่อะไรลูกเบอร์ที่1ต่อมาผู้เข้าสมัครคนต่อมาหมายเลข2เห็นไหมเอ่ยเพื่อนชูเครื่องหมายแล้วหมายเลข2การให้กำลังใจอ่ะหมายเลข2คือใครลูก
1: ก้อง
0: คือก้องนั่นเองนะคะหมายเลข2ของเรานะคะวิสัยทัศน์คืออะไรเอ่ยมาดูกันก้องจะตั้งวิสัยทัศน์ว่าทิ้งขยะลงถังตั้งใจทำเวรแสดงว่าก้องเนี่ยอยากให้อะไรสะอาดห้องเรียนของเราเนี่ยสะอาดนั่นเองก็เลยเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยตั้งใจทำเวรนั่นเองเพื่อห้องเรียนของเราจะได้สะอาดเรียบร้อยนั่นเองต่อมาผู้เข้าสมัครเบอร์ที่3นั่นเองเบอร์ที่3เพื่อนชื่ออะไรลูกเพื่อนชื่ออิงผู้เข้าสมัครหมายเลข3ของเรามาดูวิสัยทัศน์ของเพื่อนหมายเลข3กันนะคะหมายเลข3ได้ให้วิสัยทัศน์ไว้ว่าไม่กินอาหารในห้องเรียนแต่กินนอกห้องเรียนได้

นะเอ๊อันนี้ก็แสดงว่าอยากให้ห้องเรียนของเราทำไมอีกแล้วสะอาดแต่เรากินนอกห้องเรียนล่ะทำไงดีเห็นไหมคะนี่คือวิสัยทัศน์ของเพื่อนๆทั้ง3คนนะคะที่จะได้รับการเลือกตั้งตามประชาธิปไตยภายในห้องเรียนของเรานั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆดูแล้ววิสัยทัศน์ดูเบอร์ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาแสดงความคิดเห็นกันดีกว่าว่านักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นของตัวเองที่คิดว่าน่าสนใจและมีประโยชน์สำหรับห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นหมายเลข1หมายเลข2หรือหมายเลข3นักเรียนชื่นชอบหมายเลขไหนนักเรียนลองแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าเอ๊ะฉันจะเลือกฉันชอบหมายเลขที่1เพราะว่ามีวิสัยทัศน์ที่ดีหรือชอบหมายเลข2มีวิสัยทัศน์ที่ดีอยากจะให้ห้องเรียนสะอาดนั่นเองนะคะหรือชอบหมายเลข3นะคะไม่กินขนมภายในห้องนะแต่กินนอกห้องเรียนได้เห็นไหมคะนี่ก็คือสามารถแสดงความคิดเห็นได้เดี๋ยวคุณครูให้มีการปรึกษากันคุณครูให้เวลา2นาทีเดี๋ยวครูจะถามเป็นกลุ่มเนาะตัวแทนกลุ่มก็สามารถตอบได้นะคะร่วมกลุ่มการปรึกษาได้เลย

0: หลังจากที่เด็กๆได้แสดงความคิดเห็นในกลุ่มเดี๋ยวคุณครูก็จะเรียกตั้งแต่กลุ่ม1จนถึงกลุ่ม5นะคะตัวแทนก็สามารถตอบได้ว่าเอ๊ะเราเนี่ยชอบวิสัยทัศน์ของหมายเลขใดผู้เข้าสมัครใดนั่นเองจะเริ่มในกลุ่มที่1เลยมีตัวแทนไหมคะเชิญได้เลยมี2คนเลยเดี๋ยวตอบ2คนเลยนะคะหนูชอบวิสัยทัศน์ของหมายเลขไหนลูก
1: หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นั่นเองนะคะเพราะอะไรลูก
1: เพราะควรตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกม
0: เพราะควรตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกมขอบคุณมากค่ะมีอีกไม่เอ่ยกลุ่มที่1อ่ะอีก1คน
2: เบอร์2ครับ
0: เพื่อนเลือกเบอร์2วิสัยทัศน์ของเบอร์2ทําไมถึงเลือกวิสัยทัศน์ของเบอร์ที่2ทําไมลูกถึงอยากเลือกถึงเบอร์2
2: เพราะว่าทําให้ห้องสะอาด
0: ทําให้ห้องเรียนสะอาดนั่นเองขอบคุณตัวแทนนะคะในกลุ่มที่1ต่อมากลุ่มที่2ค่ะตัวแทน1คนเลยค่ะยืนได้เลยค่ะ
3: เลือกเบอร์1ค่ะ
0: ค่ะเลือกเบอร์1เบอร์1การที่หนูเลือกเบอร์1หนูชอบอะไรลูกวิสัยทัศน์เขาเพราะอะไรลูก
3: มีวิสัยทัศน์ที่ดีค่ะแล้วก็ตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกมค่ะ
0: วิสัยทัศน์ที่ดีตั้งใจเรียนแล้วก็อะไรนะ
3: ตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกม
0: ตั้งใจเรียนมากกว่าเล่นเกมนะคะขอบคุณในการแสดงความคิดเห็นค่ะต่อมากลุ่มที่3ลูกมีมั้ยจ๊ะตัวแทนกลุ่มที่3
4: เบอร์3ครับ
0: ค่ะเบอร์3เพราะอะไรลูกวิสัยทัศน์เป็นไงเบอร์3ทำไมคะวิสัยทัศน์เพราะกินขนมนอกห้องเรียนได้ใช่ไหมเพราะในห้องเรียนเราจะสะอาดถูกไหมคะขอบคุณค่ะต่อมาตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ
5: เบอร์3ครับเพราะว่าจะได้ไม่มีเศษขนมในห้องเรียนครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ค่ะในการแสดงความคิดเห็นวันนี
6: ้เบอร์3ครับ
0: เพื่อเลือกเบอร์ที่3ชื่นชอบเพราะอะไรลูก
6: ทําให้ห้องเรียนสะอาดครับ
0: ทําให้ห้องเรียนสะอาดเพราะทานขนมหน้าห้องเรียนใช่มั้ยคะนอกห้องเรียนนั่นเองนะคะนี่คือการแสดงความคิดเห็นนะคะที่เป็นประโยชน์ในการที่เราจะเลือกตัวแทนหัวหน้าห้องของเราในวันนี้นั่นเองนะคะเมื่อเด็กๆแสดงความคิดเห็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเด็กๆมาดูนะคะเราจะมาดูว่าสิ่งที่ต้องจัดทำก่อนการลงคะแนนนั่นเองเราจะต้องจัดทำอะ

ไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะคือเราจะต้องจัดทำบัตรเลือกตั้งเราก็จะต้องมีบัตรเลือกตั้งภายในห้องเรียนด้วยเดี๋ยวในวันนี้นะคะในห้องเรียนของเราก็จะมีการจัดทำนะคะเกี่ยวกับใบเลือกตั้งนะคะเด็กๆก็จะมีการจัดทำไว้แล้วนั่นเองนะคะต่อมามีการจัดคูหาเลือกตั้งนั่นเองนะคะจัดคูหาเลือกตั้งในวันนี้เราจะจัดในขั้นปฏิบัติแล้วก็มีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนกันเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ต้องจัดทำก่อนการลงคะแนนนะคะต่อมาขั้นตอนอันนี้สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆจะต้องปฏิบัติหลังจากนี้นะคะก็คือขั้นตอนการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนทำอะไรบ้างนะคะเรามาดูกัน1เลยนะคะตรวจสอบรายชื่อนะคะการตรวจสอบชื่อเราต้องดูด้วยว่าชื่อเราถูกต้องไหมนะคะเลขประจำตัวนะคะถูกต้องหรือไม่นะคะเมื่อเราตรวจสอบรายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่2เราก็จะต้องลงลายมือชื่อลงลายมือชื่อเขียนชื่ออย่างเดียวหรือนามสกุลด้วยคะเขียนชื่ออย่างเดียวนะคะพร้อมกับประทับตานิ้วหัวแม่มือด้านไหนลูกด้านขวามือนั่นเองนะคะต่อมาขั้นตอนที่3รับบัตรลงคะแนนที่เราได้เตรียมจัดทำไว้เนี่ยเราจะรับบัตรลงคะแนนเมื่อรับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วข้อที่4หรือขั้นที่4นะคะเข้าคูหาเลือกตั้งนะคะข้อที่5นะคะนำบัตรหย่อนใส่หีบนะคะที่ด้านหน้านั่นเองนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะที่เด็กๆจะต้องปฏิบัติในวันนี้ในการเลือกหัวหน้าห้องนะคะต่อมาเรามาดูกันในขั้นปฏิบัตินะคะให้นักเรียนภายในห้องเลือกตั้งหัวหน้าห้องและตอบคำถามจากการเลือกตั้งแสดงว่าวันนี้เราจะมีทั้งหมด2กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกเลยก็คือการเลือกตั้งภายในห้องเรียนก็คือการเลือกหัวหน้าห้องเรียนนั่นเองกิจกรรมที่2คือจะอยู่ในใบงานของเด็กๆในชุดกิจกรรมนั่นเองนะคะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนภายในห้องเลือกตั้งหัวหน้าห้องและตอบคำถามจากการเลือกตั้งคำชี้แจงครูปลายทาง 1. ครูให้นักเรียนภายในห้องเรียนเลือกตั้งหัวหน้าห้องและตอบคำถามจากการเลือกตั้ง 2. ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเรียนกันนะคะว่าวันนี้ใครนะคะจะได้เป็นหัวหน้าห้องเรียนนะคะตามหลักประชาธิปไตยถ้าพร้อมแล้วเรามาเลือกตั้งกันเลยค่ะ

0: ค่ะขณะนี้นะคะเด็กๆได้เลือกตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะมีการนับคะแนนเสียงกันค่ะค่ะขณะนี้นะคะเรากำลังจะนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งนะคะเราก็จะมีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งกันค่ะ
1: บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์2บัตรดีเบอร์2บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์1บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์3บัตรดีเบอร์2

0: ัสดีเบอร์หนึ่งบัตรดีเบอร์หนึ่งบัตรดีเบอร์หนึ่งบัตรดีเบอร์หนึ่งบัตรดีเบอร์สามบัตรดีเบอร์สามบัตรดีเบอร์หนึ่งบัตรดีเบอร์สามบัตรดีเบอร์สามบัตรดีเบอร์หนึ่งบัตรดีเบอร์หนึ่งบัตรดีเบอร์หนึ่ง
1: การนับคะแนนนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลรวมกันนะคะจากการนับคะแนนนั่นเองนะคะว่าหมายเลขใดนะคะจะได้เป็นหัวหน้าห้องเรียนนะคะค่ะนี่คือผลนะคะการนับคะแนนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมายเลขใดนะคะจะได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆสามารถดูได้เลยนะคะหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองและหมายเลขสามหมายเลขใดผลคะแนนรวมมากที่สุดคะหมายเลขสามนั่นเองนะคะลองลงมาหมายเลขอะไรคะลูก
2: หมายเลข
1: หนึ่งนั่นเองนะคะและลองลงมาก็คือหมายเลขที่2นั่นเองนะคะหมายเลข2ก็แสดงว่าหมายเลข3นะคะก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องนะคะรองหัวหน้าห้องคนที่1ได้แก่หมายเลขที่1นั่นเองนะคะและรองหัวหน้าห้องหมายเลข2นะคะก็คือลำดับที่2นั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้เลือกตั้งหัวหน้าห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะหัวหน้าห้องก็จะมีการพูดความรู้สึกนะคะหลังจากได้มีการได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องในวันนี้ค่ะเชิญเลยค่ะด้านหน้าเลยค่ะ
3: ขอบคุณทุกเพื่อนๆทุกคนมากมากนะคะที่กาเบอร์3ค่ะจะทำหน้าที่หัวหน้าห้องให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ
1: อันนี้ก็คือเพื่อนพูดในความรู้สึกแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ได้รับการคัดเลือกแล้วก็จะทำหน้าที่หัวหน้าห้องอย่างดีที่สุดนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็ได้ทำกิจกรรมนะคะตามหลักประชาธิปไตยภายในห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือการเลือกตั้งนั่นเองนะคะหลังจากนี้เราจะเข้าสู่ใบงานที่7นั่นเองเด็กๆสามารถหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาได้เลยนะคะเปิดนะคะกิจกรรมใบงานที่7เลยเป็นใบงานสุดท้ายสำหรับหน่วยที่4นั่นเองค่ะแล้วเด็กๆดูนะคะวันนี้ใบงานที่7ถามคำถามนักเรียนอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะในข้อที่1เลยถามว่าถ้าเราจะเลือกตั้งหัวหน้าห้องเราควรปฏิบัติอย่างไรนะคะข้อที่2ถามว่าเราควรจัดเลือกตั้งหัวหน้าห้องโดยวิธีใดได้บ้างนั่นเองถ้าเราอยากจะเลือกหัวหน้าห้องเนี่ยเราจะจัดอย่างไรนะคะเป็นการตอบคำถามเพียง2ข้อหลังจากการที่เราเนี่ยปฏิบัติมาแล้วนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูแนวคำตอบในวันนี้กันเลยค่ะเด็กๆสามารถตรวจสอบแนวคำตอบของเราได้นะคะทั้งข้อ1และข้อ2ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำการตรวจสอบแล้วก็สามารถส่งให้กับคุณครูปลายทางนะคะหรือนักเรียนภายในห้องเรียนก็ส่งให้กับคุณครูเพื่อทำการตรวจสอบอีก1ครั้งได้นะคะ

0: เมื่อนักเรียนตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเป็นการฝึกการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยภายในห้องเรียนเพื่อให้ตระหนักในความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งและบทบาทของผู้แทนในห้องเรียนซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่ของพลเมืองและปลูกฝังค่านิยมประชาธิปไตยค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเราจะขึ้นในหน่วยที่5กันนะคะหน่วยที่5เราก็จะเรียนรู้การปกป้องสิทธิเด็กไทยนะคะเรื่องแรกที่จะเรียนในหน่วยนี้ก็คือสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานนั่นเองค่ะและบทเรียนและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่1เรื่องสิทธิเด็กขั้นพื้นฐานนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะ
1: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสินายมีเหตุผลอะไร
2: ก็

0: ลูกแม่นี่ขยันดีจริงๆเลยรู้จักช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านด้วยผ้าห่มหมอนก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นี่ภูมิใจจริงๆเลย
1: ก็เรื่องพวกนี้นี่มันเป็นหน้าที่ของสมาชิกในบ้านนี่คะคุณแม่สอนไว้หนูเรียนค่าเสร็จแล้วไปโรงเรียนกันค่ะ

0: ค่ะ
1: ข้อที่3ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชนค่ะ
0: ข้อที่4
2: เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมครับ
0: ข้อที่5ค่ะ
3: ชุมชนมีความสุขครับ
0: ถ้าสมาชิกในชุมชนทำได้ตามทั้ง5ข้อนี้ชุมชนนั้นก็จะมีความสุขใครมีคำถามบ้างคะ
1: คุณครูคะลุงข้างบ้านหนูเขากวาดหน้าบ้านของตัวเองแล้วเลยมากวาดหน้าบ้านของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่หน้าบ้านของเขาเองทำไมเขาทำอย่างนั้นล่ะคะ
0: ก็เพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขามีน้ำใจยังไงล่ะคะซึ่งสมาชิกในชุมชนต้องมีหน้าที่ร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเราเองเราทุกคนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดนะคะ
4: นอกจากมีน้ำใจแล้วหน้าที่ของสมาชิกในชุมชนยังมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีสิจ๊ะเช่นการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำไม่วาดรูปบนกำแพงบ้านคนอื่นเพราะคิดว่างานนั้นน่าเป็นงานศิลปะซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันอนุรักษ์รูปแบบหนึ่งนะจ๊ะเด็ก
4: ๆคุณครูสอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันเราเป็นสมาชิกในชุมชนควรมีส่วนร่วมและรักชุมชนที่เราอยู่
0: และตอนนี้เราก็จะไปรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนนะคะเด็กๆและก่อนกลับบ้านเราจะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะ

0: การเอาแก้วรองไว้และนำไปรดน้ำต้นไม้เพื่อนๆว่าทำแบบนี้ดีไหม
1: ดีดี
2: แม่น่ารักจริงเลยเด็กๆรักโรงเรียนแบบนี้สิที่เป็นสิ่งที่สังคมต้องการเอาละค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกหัวหน้าห้องคนใหม่กันนะคะซึ่งก็มีคนที่เสนอชื่อตัวเองออกมาทั้งหมด2คนด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาชิและน้องแบ่งปันนะคะ
3: ให้เราเป็นหัวหน้าห้องสิน
4: ายมีผลอะไร
3: ก็เพราะเราเรียนเก่งที่สุดไงล่ะ
4: คนที่เราเลือกก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบเท่านั้นนะ
3: แต่เราเก่งนะ
2: งั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าห้องใครเลือกอาชิยกมือค่ะ
5: เอ๊แบ่งปันหนูยังไม่ได้บอกแม่เลยนะว่าการเลือกตั้งหัวหน้าห้องเมื่อวานนี้ใครได้เป็นหัวหน้าห้องคนใหม่คะ
6: คุณครูบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าห้องได้นั้นต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองรักครอบครัวรักโรงเรียนรักชุมชนค่ะคุณแม่
7: และหัวหน้าห้องคนใหม่นั่นก็คือน้องแบ่งปันค่ะ
8: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
9: รักทุกคนเลย
10: หนูไงคะหัวหน้าห้องคนใหม่ค่ะ
5: เย้เยี่ยมเลยไปงั้นเดี๋ยวเรารีบกินข้าวแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องกันนะคะ

น้องๆเคยเห็นสายรุ้งกันไหมคะสายรุ้งนั้นนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกผ่านไปแล้วโดยน้องๆจะมองเห็นสายรุ้งที่อยู่บนท้องฟ้ามีทั้งหมด7สีด้วยกันค่ะได้แก่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าสีน้ำเงินและสีม่วงค่ะวันนี้เราเลยจะมาสอนน้องๆวาดรูปสายรุ้งแสนน่ารักกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากวาดเส้นโค้งนะคะให้เป็นรอยหยักติดกันแบบนี้จนกลายเป็นเมฆปุยทั้งสองข้างเลยนะคะจากนั้นให้น้องๆเอาดินสอวางไว้ที่กึ่งกลางกระดาษด้านบนสุดแล้วค่อยๆลากเส้นโค้งลงมาที่ก้อนเมฆทั้งสองข้างให้เชื่อมกันแบบนี้เลยค่ะโดยน้องๆจะต้องวาดเส้นโค้งให้ได้ขนาดกันเพิ่มเข้าไปอีก7เส้นนะคะและทำแบบนี้ทั้งสองข้างให้เหมือนกัน

ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาลงสีให้เจ้าสายรุ้งแสนน่ารักของเรากันแล้วค่ะน้องๆจำได้ใช่ไหมคะว่าสายรุ้งของเรามีทั้งหมด7สีงั้นเรามาเริ่มจากสีที่อยู่ด้านนอกสุดเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือสีแดง

วนสีต่อมานี่ก็คือสีเขียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะใกล้จะได้สายรุ้งแสนน่ารักของเราแล้วนะคะสีต่อมาค่ะจำได้ไหมเป็นสีอะไรสีน้ำเงินแค่เม้นเองค่ะต่อด้วยสีฟ้าแสนสดใสสุดท้ายเราก็จะจบด้วยสีม่วงค่ะจากนั้นเราก็นำสีฟ้าเข้มมาระบายลงที่ก้อนเมฆให้เต็มทั้งสองข้างแบบนี้นะคะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นมัสทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์เอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าสังเกตคำสังเกตความนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันเลยนะคะว่าคุณครูนั้นมีคำอะไรให้เด็กๆได้ดูบ้างแล้วการสังเกตนั้นเราจะสังเกตอะไรอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะเด็กๆคะอ่านพร้อมๆกันสิคะคำแรกเป็นคำว่าอะไรลูก
1: อักษร
2: อักษรคำที่สองค่ะ
1: เกษียณ
2: คำว่าเกษียณคำที่สามค่ะ
1: ว
2: ิ
1: ญญาณ
2: วิญญาณเด็กๆสังเกตไหมว่าคำเหล่านี้นะคะมีพยัญชนะใดที่ซ้ำกันบ้างสองคำนี้ก่อนคำว่าอักษรกับคำว่าเกษียณมีพยัญชนะใดที่ซ้ำกันจะมีสหรือสีใช่ไหมคะมีกอไก่ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วคำว่าวิญญาณล่ะวิญญาณเด็กๆดูมีคำไหนที่ซ้ำกันลูก
1: น
2: อนเนนเหรอคะดูดีๆนะลูกนะค่ะนอนเนนหรือยอหญิงลูก
1: ย
2: อหญิงนั่นเองนะคะคำที่ซ้ำกันนั้นก็คือยอหญิงนะลูกนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเด็กๆลองทายซิว่าคำใดน่าจะเป็นภาษาบาลีคำใดน่าจะเป็นภาษาสันสกฤตลองคาดเดาดูสิคะคำว่าหนูตอบว่าอะไรนะลูกคำว่าวิญญาณเป็นภาษาบาลีนี่ก็คือความคิดของนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะลูกลองคาดเดาก่อนนะคะผิดถูกไม่เป็นไรนะลูกนะวิญญาณหนูตอบว่าเป็นภาษาบาลีเดี๋ยวคุณครูจะยังไม่เฉลยก่อนนะคะต่อไปเกษียณเด็กๆคิดว่าเป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตคำว่าเกษียณเป็นภาษาสันสกฤตใช่ไหมลูกงั้นตัวอักษรล่ะคะเป็นภาษาอะไรภาษาอะไรเอ่ยใครว่าบาลียกมือมีบาลีบ้างยกมือ1 2 3 4ใครว่าสันสกฤตยกมือเอามือลงได้ค่ะเอาละค่ะคุณครูจะไม่เฉลยก่อนนะคะ3คำนี้ว่าเป็นภาษาอะไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันแล้วนักเรียนนะคะจะได้คำตอบนะคะว่าคำทั้ง3คำนี้เป็นภาษาอะไรเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ 1นักเรียนนะคะจะต้องบอกลักษณะของคำภาษาบาลีและสันสกฤตได้2นะคะนักเรียนจะต้องระบุคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตได้ค่ะข้อ3นะคะนักเรียนจะต้องเห็นความสำคัญนะคะของการยืมคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทยและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะคะเกี่ยวกับคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตกันนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมารู้จักคุณครูขอท ถามความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆกับนักเรียนก่อนนะลูกนะเด็กๆคิดว่าภาษาบาลีสันสกฤตนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรามักจะเจอในภาษาในวิชาอะไรลูกพระพุทธศาสนาอะไรอีกที่เรากำลังเรียนอยู่นี้คือวิชาภาษาภาษาไทยอ่ะคำยืมนะคะภาษาบาลีสันสกฤตนะลูกนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรานะคะมักจะเจอนะคะในบทสวดนะคะบทสวดมนต์นะคะอ่ะหรือเด็กๆ เคยไปวัดไหมลูกเวลาพระนะคะท่านสวดใช่ไหมคะก็คำเหล่านั้นแหละค่ะก็จะเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตนั้นมีวิธีการนะคะแยกออกจากกันอย่างไรเรามาดูความแตกต่างกันนะลูกนะของภาษาบาลีสันสกฤตนะคะเรามาดูอย่างแรกก่อนนะคะภาษาบาลีลูกเรามาดูนะคะภาษาบาลีนะคะข้อที่หนึ่งนะคะในภาษาบาลีจะมีตัวเขาเรียกตัวอะไรลูกลอจุลานะคะจะมีตัวลอจุลาดังนั้นถ้าเด็กๆ เจอคำที่มีตัวลอจุลาอยู่ในนั้นแสดงว่าเป็นคำที่มาจากภาษา
1: บาลี
2: ภาษาบาลีเก่งมากค่ะเอาละค่ะเรามาดูคำนี้ค่ะภาษาสันสกฤตค่ะภาษาสันสกฤตนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะใช้คำที่มีตัวอะไรลูกตัวหรือถูกไหมคะตัวหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่นักเรียนเจอคำว่าหรือคำว่าหรือมีตัวหรือตัวหรืออยู่นะลูกนะให้นักเรียนนะคะคาดเดาได้เลยว่าเป็นคำที่มาจากภาษาอะไรลูก
1: ส
2: ัน
1: สกฤต
2: สันสกฤตและให้จำไว้เลยนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะลูกนะที่มีคำนะคะคำอะไรก็ตามที่มีตัวหรือตัวรืออยู่นะคะมันจะไม่ซ้ำกับภาษาบาลีนะคะถ้าคำเหล่านี้นะคะอ่ะเด็กๆมาดูนะคะอย่างเช่นคำว่ารือสีอ่ะรือสีเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตลูกสันสกฤตนะคะจำไว้เลยเมื่อไหร่ที่มีคำว่าหรือจะเป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตจบแล้วนะคะต่อไปเรามาดูนะคะข้อ2นะคะภาษาบาลีนะคะจะมีคำที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า
1: ป
2: ฏินะลูกนะคำว่าปฏินะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคำว่าปฏิอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นคำว่าปฏิเสธคำว่าปฏิเสธเราก็จะทราบได้เลยว่าเป็นคำที่มาจากภาษา
1: บาล
2: ีเก่งมากค่ะต่อไปนะลูกนะข้อ2นะคะของภาษาสันสกฤตนะคะภาษาสันสกฤตนะคะจะมีคำนะคะที่ใช้นะคะนั่นก็คือตัวสออะไรลูกสอสลาและสอสอฤาษีจำไว้เลยว่าในภาษาบาลีจะไม่มีตัวสอสาราและสอฤาษีเอาละค่ะเรามาดูข้อ3กันเลยนะคะในภาษาบาลีนะคะจะมีคำที่มี

0: ยชนะเหมือนกันอย่างเช่นคำว่าอะไรเมื่อสักครู่นี้ที่คุณครูให้เด็กๆนะคะวิเคราะห์ลูกคำว่าอะไรที่มีพยัญชนะเหมือนกันอะคำว่าวิญญาณนะคะที่มีตัวยหญิงนะคะอ่ะเป็นคำที่มีรูปพยัญชนะเหมือนกันซ้อนกันหรือง่ายๆว่าอยู่ติดกันนั่นเองนะคะแต่ให้จำไว้เลยว่าในภาษาบาลีจะไม่มีการใช้โรหันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการใช้โรหันเด็กๆจะต้องตอบได้เลยว่าเป็นภาษาสันสกฤตให้เด็กๆจำไว้เลยนะคะคำใดก็ตามที่ภาษาบาลีมีภาษาสันสกฤตจะไม่มีคำใดก็ตามที่ภาษาสันสกฤตมีหรือใช้ภาษาบาลีจะไม่ใช้จำได้ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวอย่างนะลูกนะตัวอย่างคำที่มาจากภาษาบาลีนะคะและสันสกฤตนะลูกอย่างเช่นคำว่ากีฬาคุณครูบอกแล้วว่าภาษาบาลีจะใช้ตัวลอจุลานะคะแต่ภาษาสันสกฤตค่ะเขาจะไม่ใช้ตัวลอจุลาแต่เขาจะใช้ตัวทอมนโทแทนนะคะทอมนโทแทนนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเจอตัวทอมนโทนะลูกนะก็ให้เด็กๆตอบได้เลยว่าเป็นภาษาสันสกฤตนะคะนั่นก็คือคำว่ากรีธานะกีฬาเป็นภาษาบาลีกรีธาเป็นภาษาสันสกฤตอ่ะต่อไปเรามาดูคำว่าปฏิทินปฏิถ้าปฏิอยู่ข้างหน้าแสดงว่าเป็นภาษา
1: บาลี
0: เป็นภาษาบาลีอ่ะฤาษีลูกฤาษีเป็นภาษา
1: ส
0: ัน
1: สกฤต
0: สันสกฤตอ่ะสังเกตได้จากคำนะคะพยัญชนะนะคะต่อไปเรามาดูเด็กๆดูนะคะคำนี้มีความหมายเหมือนกันนะคะคำว่าภริยาเป็นภาษาบาลีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาษาบาลีจะไม่ใช้ตัวรออะไรลูกรอหันแต่ภาษาสันสกฤตจะใช้ตัวรอหันดังนั้นภาษาสันสกฤตจะใช้นะคะคำว่าภรรยานะคะภรรยานะลูกนะต่อไปเรามาดูต่อค่ะภาษาบาลีค่ะมีคำว่าเมตตาอะเมื่อกี้ที่คุณครูบอกว่าภาษาบาลีจะมีพยัญชนะ2ตัวซ้อนกันใช่มั้ยคะพยัญชนะที่เหมือนกัน2ตัวซ้อนกันหรือพยัญชนะ2ตัวอยู่ติดกันเด็กๆเห็นมั้ยคะคำว่าเมตตาตัวอะไรที่อยู่ติดกันลูก
1: ต่อเต
0: ่าเก่งมากนะคะท่านเรียนเจอคำแบบนี้นะคะก็ให้ตอบได้เลยว่าเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีอ่ะต่อไปนะคะคำว่าพรรษาเรืออยู่ติดกันเป็นภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตเป็นภาษาสันสกฤตเพราะรอเรืออยู่ติดกันนะคะมันคืออะไรลูกมันคือรอหันนะคะดังนั้นคำว่าพรรษานี้จะเป็นภาษาสันสกฤตนะคะต่อไปเรามาดูนิพพานนิพพานนะคะตัวอะไรที่อยู่ติดกันลูก
1: พอพาน
0: นะคะพอพานอยู่ติดกันใช่ไหมคะดังนั้นตอบได้เลยว่าเป็นภาษา
1: บาล
0: ีอะต่อไปเรามาดูคำว่ามัธยมอะมัธยมมีทอทงอยู่ด้วยคำว่ามัธยมนะคะมีทอทงก็ให้ตอบได้เลยว่า

0: ป็นภาษาสันสกฤตนะคะอ่ะต่อไปลูกคำว่าอัคคีอัคคีแปลว่าอะไรลูก
1: ไฟอ
0: ัคคีแปลว่าไฟตัวอะไรที่อยู่ติดกัน
1: คอควาย
0: คอควายนะคะคอควายอยู่ติดกันนะคะตอบได้เลยว่าเป็นภาษาบาลีอ่ะเรามาดูคำว่าคำนี้คำว่าอะไรเอ่ยคำนี้อ่านว่ากระสัตใช่ไหมคะกระสัตนะลูกนะกระสัตดูเอ๊มีตัวอะไรอยู่นะมีตัวอะไรอยู่สอสออะไรลูกสอฤาษีสอฤาษีเราจะใช้ในภาษาบาลีไหม
1: ไม
0: ่จำได้ไหมว่าตัวสอสาราและสอฤาษีเราจะใช้ในภาษาอะไรลูก
1: ภาษาส
0: ันสกฤตนั่นเองอ่ะดังนั้นคำว่ากษัตริย์นี้นะคะก็คือเป็นคำที่ภาษาสันสกฤตเด็กๆพอที่จะจำหลักแล้วก็แยกออกหรือยังลูกแยกออกได้หรือยังคะพอที่จะจำได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาลองนะคะทบทวนแล้วก็ฝึกทักษะกันนะลูกโดยวันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมพัฒนาทักษะนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำอะไรเดี๋ยวเรามาฟังคำชี้แจงกันเลยนะคะคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่9นะคะเรื่องคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตค่ะต่อไปนะคะให้คุณครูนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนหรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการทำงานนะคะและเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันหลังจากนั้นให้คุณครูเก็บชิ้นงานนะคะหรือใบงานนำไปตรวจและประเมินผลด้วยค่ะต่อไปในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่9นะคะเรื่องคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะนำชุดกิจกรรมส่งคุณครูประจำวิชาด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานนะคะคำยืมภาษาบาลีสันสกฤตนะคะซึ่งคุณครูนะคะก็จะมีคำมาให้นะลูกนะซึ่งคำในกรอบนี้นะคะก็จะเป็นคำที่มีคำภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะปะปนอยู่ดังนั้นเด็กๆจะต้องแยกออกมาว่าคำใดเป็นภาษาบาลีคำใดเป็นภาษาสันสกฤตนะลูกนะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจากใบความรู้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: าล่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามสรุปบทเรียนมาถามนักเรียนอีกเช่นเคยค่ะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะนั่นก็คือการยืมคำภาษาต่างประเทศนะคะมาใช้ในภาษาไทยนั้นสำคัญหรือไม่อ่ะเด็กๆตอบพร้อมๆกันลูกสำคัญหรือไม่สำคัญคะสำคัญเพราะในบทเรียนที่ผ่านมานั้นคุณครูได้บอกว่าคำยืมนะคะที่มาจากภาษาต่างประเทศสำคัญอย่างไรสำคัญอย่างไรลูกทำให้เรามีคำทำไมลูกมีคำศัพท์ใช้มากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องสร้างคำใหม่ขึ้นมานั่นเองนะคะดังนั้นการที่เรานะคะยืมคำต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยนะคะนอกจากภาษาจีนภาษาอังกฤษนะคะภาษาบาลีภาษาสันสกฤตนะคะก็ยังมีภาษาอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาเขมรภาษาญี่ปุ่นนะคะหรือภาษาอื่นๆนะคะก็จะทำให้เรานั้นมีคำศัพท์นะคะที่ใช้มากขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องคำยืมภาษาเขมรค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ1. ใบความรู้ที่9เรื่องคำยืมภาษาเขมรค่ะ 2. ใบงานที่10เรื่องคำยืมภาษาเขมรค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราเรียนนะคะเกี่ยวกับคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะขอฝากให้เด็กๆนะคะกลับไปศึกษาใบความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องคำยืมภาษาเขมรเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านั้นนะคะมาใช้ในบทเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่16อธรรมปราบอธรรม
1: คุณยายขาคุณย่าของข้าวหอมให้เอาตะกร้านี้มาให้ค่ะ
2: โอ้นี่ตะกร้าสารจากผักตบชวาเลยนะสวยจริงๆ
1: ผักตบชวาที่ลอยๆอยู่ในคลองน่ะเหรอคะ
0: ผักตบชวาเป็นพืชน้ำล้มลุกร่มเย็นไม่คิดว่าจะมีเหมือนกันนะครับ
2: ผักตบชวาเป็นวัชพืชเป็นฝั่งอธรรมที่มีประโยชน์ในบางครั้งเหมือนในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ท่านพระราชทานไว้ว่าอธรรมปราบอธรรมทรงศึกษาวิธีบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาดูดซึมสิ่งสกปรกปนเปื้อนในน้ำโครงการบำบัดน้ำเสียบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นตัวอย่างของการระบายน้ำและบรรเทาสภาพน้ำเสียในคลองสามเสนโดยใช้ผักตบชวาเป็นเหมือนเครื่องกรองน้ำธรรมชาติดูดสิ่งสกปรกออกมาแล้วก็ทำให้น้ำสะอาดขึ้นได้ตามธรรมชาติเปรียบเทียบน้ำเสียเป็นอธรรมตัวร้ายผักตบชวาก็เป็นอธรรมตัวร้ายแต่เราสามารถใช้ผักตบชวามาจัดการกำจัดน้ำเสียตัวร้ายให้กลายเป็นน้ำดีได้ผักตบชวาเป็นพืชที่มีการศึกษาวิจัยกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศว่ามีคุณสมบัติบำบัดสัตว์

ารมลพิษที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำโดยได้รับการยอมรับว่าเป็นวิธีที่มีค่าใช้จ่ายต่ำอาศัยกลไกธรรมชาติและผักตบชวายังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถนำไปดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีกด้วยเห็นไหมว่าแม้ว่าผักตบชวาจะเป็นวัชพืช

0: ีสิ่งที่ดีที่สามารถใช้ปรับอธรรมได
1: ้โอ้โหเป็นธรรมะจริงๆเลยนะคะพี่ร่มเย็นพาเป็นสุขไปเก็บผักตบชวาหน่อยเป็นสุขจะเอาไปให้คุณย่าของเขาหอมสอนทำตะกร้าค่ะ
0: ได้สิเป็นสุข

0: วัฒนะสู่สากล
1: รถไฟเป็นสุกดูสิหัวรถตักไอ้น้ำโอ
2: ้คุณเวลาคุณพาพวกเรามาในรัชสมัยสมเด็จพระปิยมหาราชแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้านี่คือรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ช่วงเวลานั้นเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างยุคเก่าและยุคใหม่ของสยามประเทศเลยนะรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ภัยจากการล่าอาณานิคมของประเทศมหาอำนาจตะวันตกปรากฏชัดเจนทรงพระราชดำริปฏิรูปบ้านเมืองในทุกๆด้านเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวมทรงพัฒนาคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดให้มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายนอกจากนั้นพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการแผ่พระเกียรติยศและเผยเกียรติภูมิของไทยไปสู่นานาประเทศ
2: และพระองค์ยังเสด็จเยี่ยมเยียนท้องถิ่นต่างๆของประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณเวลา
1: ที่เรียกกันว่าเสด็จประพาสต้นใช่ไหมครับ
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมเยือนท้องถิ่นต่างๆเพื่อทอดพระเนตรและรับฟังสุขทุกข์ของประสบนิกรด้วยพระองค์เองพระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าใจประสบนิกรดียิ่งทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายนานับประการแต่ที่อยู่ในความทรงจำของอาณาประชาราษฎร์คืออะไรอยู่เย็นและเป็นสุขตอบได้ไหม
2: การเลิกทาสค่ะ
0: ทรงเลิกทาสด้วยความละมุนละม่อมโดยใช้วิธีผ่อนปลนไปเป็นระยะจนระบบไพ่และระบบทาสหมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดิน
1: เพราะเหตุนี้ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราช
2: ซึ่งมีความหมายว่ากษัตริย์อันเป็นที่รักสูงสุดของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ
0: ทรงปฏิรูปการศึกษาไทยจากการเรียนกันเฉพาะแต่เจ้านายและผู้ชายกลับกลายเป็นการศึกษายังมีระบบมีระเบียบแบบแผนทรงให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวังเพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่บรรดาเจ้านายและลูกหลานข้าราชบริพารและโปรดให้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่วัดมหันพารามเพื่อขยายการศึกษาสู่ประชาชนเป็นครั้งแรกทั้งโรงเรียนราชโรงเรียนหลวงรวมไปถึงโรงเรียนของสตรีก็เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระราชกรณียกิจแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีมากมายเกินจะพรรณนาอีกหนึ่งประการสำคัญนั่นคือทรงรักษาอิสรภาพของชาติไว้ได้รอดปลอดภัยในขณะที่หลายๆประเทศต้องตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก

พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชจึงยังคงจรัสงามอยู่กลางดวงใจไทยทั้งแผ่นดินมาจวบจนทุกวันนี้

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธาตุในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับ

และสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะครับที่เป็นการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนไปแล้วในวันนี้นะครับเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนแต่ว่าจะเป็นการให้นักเรียนนะครับได้เขียนแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบออกมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ในวันนี้กันว่าครูจะยกตัวอย่างหรือว่ายกสถานการณ์อะไรมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำกันบ้างนะครับกับหัวข้อในวันนี้คือการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยม2ขั้นตอนครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยมกันก่อนนักเรียนจำได้ไหมครับในเรื่องของการวิเคราะห์โจทย์ขั้นแรกนั้นอยู่ในขั้นของอะไรนะครับเก่งมากครับนักเรียนตอบครูบอกว่าเป็นการนะครับทำความเข้าใจโจทย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโจทย์ข้อนี้เลยนักเรียนครับอ่านโจทย์ให้ครูฟังหน่อยครับโจทย์ปัญหาที่1ที่ครูได้ยกมาทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเริ่มได้เลยครับ

ครับจากโจทย์นะครับดาราซื้อส้ม 5.5 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ55บาทให้เงินไป500บาทจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะครับสำหรับข้อนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ไปทีละขั้นตอนนะครับนักเรียนครับในขั้นของการทำความเข้าใจโจทย์นั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องทราบก็คือสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนักเรียนตอบคุณครูพร้อมกันได้ไหมครับว่าจากโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามนั้นคืออะไรเก่งมากครับจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่นั่นเองแล้วสิ่งที่โจทย์บอกนะครับขอเป็นกลุ่มที่1นะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบดังๆเลยครับพร้อมกันทั้งกลุ่มเลยสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับ

ก่งมากครับนักเรียนปรบมือให้ตัวเองนะครับกลุ่มที่1ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเลยนะครับเก่งมากๆเลยนักเรียนต่อมครูมาบอกว่าดาราซื้อส้ม 5.5 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ55บาทให้เงินไป500บาทครับทีนี้นี่นะครับสิ่งที่โจทย์ถามจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่สิ่งที่โจทย์บอกก็คือดาราซื้อส้ม 5.5 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ55บาทให้เงินไป500บาททีนี้ถามนักเรียนทั้งห้องเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางถามนักเรียนว่าขั้นของการวางแผนเนี่ยนะครับเราจะหาจำนวนเงินที่ได้รับนะครับทอนมาเนี่ยได้อย่างไรนักเรียนบอกครูได้ไหมครับนำอะไรเอ่ยน่าจะต้องนำจำนวนเงินที่เรามีถูกต้องไหมครับมีกี่บาทครับมี500บาทเมื่อสักครู่นี้ครูได้ยินแล้วนำมาลบกับอะไรครับลบด้วยราคาส้มที่จะต้องจ่ายทั้งหมดถูกไหมต้องนะครับเพราะว่าเราซื้อส้มกี่กิโลครับ 5.5 กิโลกรัมนักเรียนจะต้องทราบก่อนว่า1กิโลกรัมเนี่ยราคา55บาทถ้า 5.5 กิโลกรัมเนี่ยจะต้องจ่ายเงินค่าส้มเนี่ยราคากี่บาทถูกต้องไหมครับสมมุติถ้าจะต้องจ่ายเงินค่าส้มราคา400บาทเราก็นำเงิน500นะครับที่เรามีเนี่ยลบด้วย400ก็จะออกมาเป็นเงินทอนถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับเก่งมากๆเลยดังนั้นสิ่งที่นักเรียนต่อมาก็คือนำจำนวนเงินที่ซื้อส้มไปลบออกจากจำนวนเงินที่ให้ไปนะครับเงินเราให้ไป500นั่นเองทีนี้แล้วเราจะหาจำนวนเงินที่ซื้อส้มได้อย่างไร

ครูจะถามเจาะไปทีละส่วนเลยนะครับหาจำนวนเงินที่ซื้อส้มได้อย่างไรครับนักเรียนนำอะไรครับนำน้ำหนักของส้มทั้งหมดใช่ไหมครับก็คือ 5.5 กิโลกรัมไปคูณกับอะไรครับไปคูณกับ55ก็คือราคาส้มต่อ1กิโลกรัมนั่นเองถูกต้องไหมครับ1กิโลกรัมราคา55ดังนั้น 5.5 กิโลกรัมนักเรียนก็จะนำ 5.5 ไปคูณกับ55นั่นเองนี่เลยนะครับต่อไปครับนักเรียนถามนักเรียนต่อว่าให้เงินไปเท่าไหร่จากโจทย์เก่งมากครับ500บาทแล้วถามนักเรียนว่าจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่เราก็ต้องนำ500ไปลบด้วยในวงเล็บอะไรครับ 5.5 คูณ55ถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ตอนนี้นักเรียนสามารถเขียนได้ไหมครับเขียนได้อย่างไรครับเขียนได้อย่างไรเอ่ย500อะไรครับลบด้วยในวงเล็บ 5.5 คูณ55เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหาต่อไปต่อไปครับนักเรียนเดี๋ยวเราจะนำประโยคสัญลักษณ์นี้นะครับมาเขียนแสดงวิธรรมแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับจากประโยคสัญลักษณ์ได้คำตอบเท่าไหร่นักเรียนครับจากประโยคสัญลักษณ์ได้คำตอบเท่าไหร่ขั้นแรกที่เราเขียนที่เราจะต้องคิดก่อนคือภายในวงเล็บถูกต้องไหมครับนำ 5.5 ทำอะไรนะครับ 5.5 ไปคูณกับ55ถูกต้องไหมครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการที่นักเรียนถนัดก็ได้นะครับทำตัวนี้ก่อนถ้าสมมติว่าคุณครูนะครับจะคิดโดยการใช้การละจุดทศนิยมได้ไหมเอ่ยได้นะครับคุณครูก็นำ55มาคูณกับ55นักเรียนช่วยคุณครูหน่อยครับ5คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ25เขียนเลข5ลงไปทด2 5คูณ5ได้25บวก2ที่ทดไว้เป็น27นะครับบรรทัดที่2ใส่เลขอะไรลงไปก่อนครับ0ลงไปก่อนเพราะคูณในหลัก10นะครับ5คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ5คูณ5ได้25เขียนเลข5ทด2 5คูณได้25บวก2ที่ทดไว้เป็น27แล้วเราก็นำมาทำไงครับนำมาบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยเอาเริ่มบวกนะครับ5บวก0ได้เท่าไหร่ครับได้5 7บวก5ได้12เขียน2ทด1 2บวก7เป็น9บวก1เป็น10เขียน0แล้วก็ทด1นะครับนำ2ไปบวกกับที่ทดไว้1เป็น3ได้3025แต่เป็นการคูณทศนิยม1ตำแหน่งกับอะไรครับ1ตำแหน่งกับจำนวนนับดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งดังนั้น 5.5 คูณ55จึงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับ 302.5 นั่นเองนี่เลยนะครับได้ 302.5 แต่ 302.5 นี่คือจบหรือยังครับยังเราจะต้องทำยังไงต่อครับนำอะไรเอ่ยนำไปลบออกจาก500ดังนั้นเดี๋ยวครูจะทำในขั้นตอนต่อไปนะครับนำ500ครับลบด้วย300เท่าไหร่นะครับ 302.5 นั่นเองนักเรียนช่วยครูหน่อยครับ

นี่เลยนะครับ0ลบด้วย5ได้ไหมครับไม่ได้เราก็กระจายนะครับมานั่นเองนี่นะครับได้เป็นแบบนี้ต่อไปครับตรงนี้ก็เป็น10ใช่ไหมครับลบในหลักส่วน10ก่อน10ลบด้วย5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5ใส่จุดทศนิยมนะครับ9ลบด้วย2มีค่าเท่ากับ7นะครับลบในหลักหน่วยต่อไปลบในหลัก10ครับ9ลบด้วย0มีค่าเท่ากับ9แล้วก็ลบในหลักอะไรครับหลัก100 4ลบด้วย3มีค่าเท่ากับ1นะครับดังนั้นจากประโยคสัญลักษณ์ได้คำตอบเท่าไหร่ครับ197.5 หน่วยเป็นบาทคุณครูถามนักเรียนว่า 197.5 บาทคิดเป็นกี่บาทกี่สตางค์เท่าไหร่ครับ197.50 บาทถูกต้องไหมถูกต้องนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่เฉลยมานั้นถูกต้องหรือไม่นี่เลยนะครับ197.50นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเขียนแสดงวิธีทำจากประโยคสัญลักษณ์นี้กันนะครับก็คือ500ลบด้วยภายในวงเล็บ 5.5 คูณ55ครับดังนั้นในวันนี้นะครับนักเรียนเนี่ยก็จะต้องวิเคราะห์นะครับโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยมแสดงวิธีหาคำตอบพร้อมทั้งนะครับตรวจสอบคำตอบได้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเขียนแสดงวิธีทำจากประโยคสัญลักษณ์นี้บรรทัดที่1คุณครูต้องเขียนสิ่งที่โจทย์บอกลงไปนะครับก็คือดาราซื้อส้ม 5.5 กิโลกรัมต่อไปบรรทัดที่2ครูต้องเขียนว่าไงดีครับคุณเขียนว่ายังไงดีเอ่ยราคากิโลกรัมละ55บาทขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องหาอะไรก่อนครับนี่นักเรียนดูนะครับสังเกตจากตรงนี้ประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนมาเนี่ยคือเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนถูกต้องไหมนักเรียนต้นทางและปลายทางครับดูพร้อมกันนะเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนก็คือ 5.5 คูณเท่าไหร่ครับคูณ55ในวงเล็บนี้คืออะไรคือเราจะต้องหาก่อนว่าส้มเนี่ยราคาเท่าไหร่ถูกต้องไหมเราก็เลยคุณครูก็เลยเขียนตรงนี้มาก่อนก็คือดาราซื้อส้ม 5.5 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ55บาทนะครับจะต้องดูก่อนว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นี่เห็นไหมครับต้องจ่ายเงินกี่บาทก็คือนำ 5.5 ไปคูณกับ55อันนี้เป็นขั้นที่1เข้าใจไหมครับเพราะว่าในวันนี้เราเรียนการแก้โจทย์ปัญหากี่ขั้นตอนครับ2ขั้นตอนนะเราก็จะไปทีละขั้นตอนนั่นเองขั้นแรกเราต้องหาก่อนว่าจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่5.5 คูณ55ได้เท่าไหร่นะครับที่คิดไปเมื่อสักครู่นี้300เท่าไหร่เอ่ยเก่งมากครับ 302.5 นี่นะครับ 302.5 หรือ 302.50 บาทต่อไปครับตอนนี้เราทราบแล้วว่าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะครับทีนี้สิ่งสุดท้ายนะครับหรือว่าขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องรู้ได้ว่าจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับเราก็เขียนลงไปเลยนะครับขั้นต่อไปเราจะหาแล้วว่าจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่เพราะว่าเราหาจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายแล้วนะครับแล้วเราก็รู้แล้วว่าให้เงินไปเท่าไหร่นี่นะครับให้เงินไป500บาทนะครับบรรทัดสุดท้ายก็คือจะได้รับเงินทอนเท่าไหร่เราก็นำ500ไปทำไงครับห้าร้อยไปลบด้วยเท่าไหร่ครับ500ลบด้วย 302.50 จึงได้คำตอบเป็น 197.50 นั่นเองนะครับนี่เลยเราก็ตอบ 197.50 บาทในขั้นของการแสดงวิธีทำถ้าเป็นโจทย์ที่เป็น2ขั้นตอนนี้มันก็จะยาวสักนิดนึงถูกต้องไหมครับนักเรียนก็จะต้อง
อาจจะต้องเขียนให้ครบนะครับเพื่อที่เวลาคนที่จะมาตรวจสอบหรือคนที่จะมาดูในแนวคิดของนักเรียนเนี่ยก็จะได้เข้าใจด้วยทีนี้เมื่อได้คำตอบแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นของต่อไปก็จะเป็นขั้นของการตรวจสอบถูกต้องไหมครับขั้นนี้ก็คือขั้นดำเนินการตามแผนนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวนะครับจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบครับทีนี้ส้มราคากิโลกรัมละ55บาทใช่ไหมครับถ้าส้มเศษ1ส่วน2กิโลกรัมหรือ 0.5 กิโลกรัมเนี่ยราคาเท่าไหร่ก็นำ55หารด้วย2ถูกต้องไหมครับ55หารด้วย2เนี่ยเท่ากับ 27.50 บาทหรือ27บาท50สตางค์นะครับทีนี้ส้ม1กิโลกรัมราคา55บาทถ้าส้ม5กิโลกรัมคิดได้ไหมครับราคากี่บาทครับก็นำ5ไปคูณกับ55ได้ออกมาเป็น275บาทแล้วส้ม 5.5 กิโลกรัมตอนนี้หาได้ยังครับได้แล้วเราก็นำ2บรรทัดนี้มาบวกกันก็คือ 27.50 กับ275ถูกต้องไหมครับดังนั้นส้ม 5.5 กิโลกรัมราคา257บวก 27.50 ได้เป็น 302.50 บาทนะครับ 302.50 บาทหรือ302บาท50สตางค์เนี่ยใกล้เคียงกับ300บาทไหมครับใกล้เคียงไหมใกล้เคียงดังนั้นครูจะประมาณสักประมาณ300บาทแล้วกันนะครับให้เงินไปกี่บาทครับให้เงินไป500บาทอยากทราบว่าได้รับเงินทอนเท่าไหร่นะครับเราก็นำ500ลบด้วย300มีค่าเท่ากับ200แล้วคำตอบที่เราได้มานั้นได้เงินทอนเท่าไหร่ครับ 197.5 ใกล้เคียงกันไหมครับใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียง200แสดงว่าเงินทอนที่ได้มา 197.50 บาทนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับนี่เลยนะครับทีนี้ผ่านโจทย์ข้อที่1ไปเดี๋ยววันนี้ครูมีโจทย์ให้นักเรียนได้ลองวิเคราะห์แล้วก็ทำอีก1ข้อนะครับก่อนที่เราจะไปสู่ในขั้นปฏิบัติของเราเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางครับเหมือนเดิมช่วยอ่านโจทย์ให้ครูฟังก่อน1รอบครับเริ่มได้เลยครับ

ครับชูใจจ่ายเงินค่าน้ำประปาเดือนมีนาคม 315.25 บาทเดือนเมษายน 352.50 บาทและเดือนพฤษภาคม 326.45 บาทจากค่าน้ำประปา3เดือนชูใจจ่ายค่าน้ำประปาเฉลี่ยเดือนละกี่บาทเรียนจำที่ครูเคยสอนนักเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของการบอกค่าของเงินเป็นจำนวนเป็นทศนิยมไหมครับจำได้นะครับครูเคยบอกนักเรียนไว้บอกว่าเวลานักเรียนจะไปเจอสถานการณ์นะครับในชีวิตประจำวันที่เป็นทศนิยมเกี่ยวกับการบอกค่าของเงินเนี่ยอาจจะไปเจอตามบินต่างๆนะครับบินค่าไฟบินค่าน้ำนี่เลยนะครับที่ครูยกมาก็จะประมาณนี้หรือนักเรียนอาจจะลองกลับบ้านไปนะครับไปขอดูบินของทางบ้านให้ผู้ปกครองนักเรียนเอาบินมาให้ดูนะครับบ้านนักเรียนบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นบินที่ออกมาเป็นทศนิยมนะครับนักเรียนอาจจะลองสังเกตได้ก็คือสิ่งที่เราได้เรียนไปนะครับก็จะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมๆกันครับเริ่มจากการทำความเข้าใจโจทย์ถามนักเรียนว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยได้นะครับคืออะไรครับถูกต้องแล้วครับชูใจจ่ายค่าน้ำประปาเฉลี่ยเดือนละกี่บาทต่อไปครับสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรครับ

0: ครับสิ่งที่จดบอกก็คือจ่ายค่าน้ำประปาเดือนมีนาคม 315.25 บาทครับเดือนเมษายน 352.50 บาทและเดือนพฤษภาคม 326.45 บาทนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานี้กันนะครับจากค่าน้ำประปา3เดือนจะหาว่าชูใจจ่ายค่าน้ำประปาเฉลี่ยต่อเดือนได้อย่างไรนักเรียนครับเราจะหาได้อย่างไรครับค่าเฉลี่ยที่จะต้องจ่ายต่อเดือนนักเรียนต้นทางมีใครตอบได้ไหมครับนักเรียนปลายทางด้วยมีไม่เอ่ยทำยังไงครับได้ไหมเอ่ยค่าเฉลี่ยนะครับของค่าน้ำประปาแต่ละเดือนนั้นนะครับจริงๆก็สามารถหาได้จากการนำนะครับนักเรียนฟังดีๆนะครับการนำค่าน้ำประปาในแต่ละเดือนนะครับมารวมกันหารด้วยจำนวนเดือนนะครับที่จะต้องจ่ายคุณครูถามเมื่อเดือนว่ามีจำนวนเดือนทั้งหมดกี่เดือนครับ
1: 3
0: เดือนดังนั้นจะหาค่าเฉลี่ยได้ก็คือนำค่าน้ำเดือนมีนาคมนะครับไปรวมกับเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมได้เท่าไหร่นะครับทั้งหมดหารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย3นั่นเองนี่เลยนะครับรวมค่าน้ำประปา3เดือนหารด้วย3จะออกมาเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนช่วยครูหน่อยครับตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่าเราจะหาได้อย่างไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่าจะเขียนได้อย่างไรครับในวงเล็บถูกต้องไหมครับในวงเล็บมีอะไรบ้างครับ
1: 315.25
0: บวกครับเก่งมากครับ 352.50 ครับแล้วบวก
1: 326.45
0: เก่งมากครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับหารด้วย3นั่นเองเท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นแบบนี้เลยในวงเล็บ 315.25 บวก 352.50 บวก 326.45 หารด้วย3นะครับทั้งหมดหารด้วย3เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมครับทีนี้นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนแสดงวิธีทำจากประโยคสัญลักษณ์นี้นักเรียนช่วยครูหน่อยครับบรรทัดแรกคุณครูต้องเขียนว่ายังไงดีครับต้องบอกว่าค่าน้ำใช่ไหมครับค่าน้ำประปาเดือนอะไรก่อนครับเดือนมีนาคมเท่าไหร่เอ่ย 315.25 บาทนั่นเองต่อไปครับเป็นของเดือนอะไรครับ
1: เด
0: ือ
1: นเมษายน
0: ครับ352.50 บาทต่อไปครับเดือนพฤษภาคม 326.45 ทำไมครูต้องเขียนแบบนี้มาก่อนเพราะว่าถ้านักเรียนวิเคราะห์จากนี่นะครับประโยคเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนถูกต้องไหมครับสิ่งในวงเล็บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออะไรนำจำนวนเงินเนี่ยค่าน้ำประปานะครับนำค่าน้ำประปาในแต่ละเดือนเนี่ยมารวมกันแล้วคุณครูก็เลยเขียนออกมาว่าเดือนที่1คือเดือนมีนาคมเท่าไหร่เดือนเมษายนเท่าไหร่เดือนพฤษภาคมเท่าไหร่นะครับนักเรียนคิดว่าบรรทัดนี้คุณครูต้องเขียนว่าไงครับต้องเขียนว่ายังไงครับบรรทัดต่อไปเรากำลังจะหาอะไรตอนนี้

0: ยังครับยังไม่ถึงขั้นนั้นครับตอนนี้เราจะหาอะไรก่อนเก่งมากครับค่าน้ำประปาทั้งหมดที่จะต้องจ่ายถูกต้องไหมครับใน3เดือนนี่เลยนะครับจ่ายค่าน้ำทั้งสิ้นก็คือ 315.25 บวก 352.50 บวก 326.45 นี่เลยครับครูขอคิดตรงนี้ไปเลยสะดวกดีนะครับนี่อ่ะคุณครูจะบวกก่อนนะครับขอบวกก่อนนี่แบบนี้ไปเลยนะครับเอาช่วยครูด้วยครับ5บวก0ได้5แล้วก็บวก5ได้10นะครับใส่0ทด1ทด1ครับต่อไปบวกในหลักส่วน10ครับ2บวก5เป็น7บวก4เป็น11บวก1ที่ทดไว้เป็น12เขียน2ครับใส่จุดแล้วก็ทดไว้1ในหลักหน่วยครับต่อไปครับบวกในหลักหน่วย5บวก2เป็น7บวก6เป็น13บวก1ที่ทดไว้เป็น14เขียน4ทด1ไว้ในหลัก10ครับบวกต่อในหลัก10 1บวก5เป็น6บวก2เป็น8บวก1ที่ทดไว้เป็น9นะครับต่อไปบวกในหลัก100ครับ3บวก3เป็น6บวก3เป็น9เขียน9นะครับได้เป็นเท่าไหร่ครับ994.20 บาทนั่นเองนะครับ 994.20 บาทต่อไปครับคุณครูจะต้องเขียนว่ายังไงครับดังนั้นชูใจจ่ายเงินค่าน้ำประปานะครับเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่เราก็นำจำนวนที่เราเพิ่งคิดได้ครับคืออะไรนะ 994.20 นะครับเป็นค่าน้ำที่จะต้องจ่ายนะครับใน3เดือนทั้งหมดก็คือ 994.20 บาทหารด้วย3นั่นเองเอาละครับตอนนี้สิ่งที่จะต้องช่วยครูหาครับก็คือนำ 994.20 หารด้วย3ครับเอาละครับช่วยกันครับเริ่มหารจากหลักทางซ้ายก่อนหลัก100นะครับ3หาร9ได้เท่าไหร่ครับ3 3คูณ3ได้9ลบกันได้0กระจาย9ลงมา3หาร9ได้เท่าไหร่ครับ3นะครับ3คูณ3ได้9ลบกันได้0กระจาย4ลงมานะครับ3หาร4ได้ไหมครับ3คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียง4ครับ3คูณ1ได้3นะครับลบกันได้1แล้วก็กระจาย2ในหลักส่วน10มานะครับกระจาย1ในหลักหน่วยไปรวมกับ2ในหลัก10นะครับได้เป็น12ส่วน10หรือ 1.2 นั่นเองหลังจากนั้นนำ3ไปหาร 1.2 ครับมองให้เป็นจำนวนนับ3หาร12ได
1: ้
0: 4เขียน4ที่หลักอะไรครับหลักส่วน10 3คูณ 0.4 ได้ 1.2 ลบกันได้ได้0นะครับลบกันได้0ตอนนี้เศษเป็น0แล้วผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ 331.4 นั่นเองนะครับ 331.4นี่เลยดังนั้น 994.20 หารด้วย3เท่ากับ 331.40 บาทนะครับหน่วยเป็นบาทเราก็ตอบครับ 331.40 บาทนั่นเองนี่เลยนะครับครับดังนั้นตอบ 331.40 บาทครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันเลยนะครับโดยคุณครูนะครับแบ่งนักเรียนเนี่ยออกเป็นกลุ่มตามแก๊งออฟโฟร์ครับแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำออกมานะครับแล้วนักเรียนนะครับเลือกทำ

กลุ่มละ1ข้อนะครับนักเรียนก็เลือกทำเพราะว่าโจทย์ที่ครูเตรียมมาให้นั้นจะมีอยู่3ข้อนะครับข้อที่1ก็คือแม่ค้ามีแป้งข้าวเหนียว40กิโลกรัมนำมาทำขนมวันละ 5.5 กิโลกรัมเป็นเวลา7วันแม่ค้าเหลือแป้งข้าวเหนียวกี่กิโลกรัมครับข้อที่2พ่อค้าซื้อรองกองนะครับพร้อมเข่งราคา900บาทนำมาขายได้ 29.5 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ40บาทได้กำไรกี่บาทข้อที่3ครับมาลีมีน้ำมันพืช 25.5 ลิตรขายไป 20.5 ลิตรที่เหลือแบ่งใส่ขวดขวดละเท่าๆกันได้4ขวดแต่ละขวดมีน้ำมันพืชกี่ลิตรนะครับตอนนี้นักเรียนก็เหมือนเดิมเลยครับปรึกษากันภายในกลุ่มโจทย์ลงไปแล้วก็ลงมือเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทำออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับ

ครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับเดี๋ยวครูจะเฉลยในส่วนของข้อที่1 นะครับก็คือแม่ค้ามีแป้งข้าวเหนียว40กิโลกรัมนำมาทำขนมวันละ 5.5 กิโลกรัมเป็นเวลา7วันแม่ค้าเหลือแป้งข้าวเหนียวกี่กิโลกรัมครับนี่เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์ไปพร้อมๆกันก่อนนักเรียนครับเริ่มจากขั้นของการทำความเข้าใจโจทย์ครับสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าเหลือแป้งข้าวเหนียวกี่กิโลกรัมถูกต้องไหมครับต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกครับแม่ค้ามีแป้งข้าวเหนียว40กิโลกรัมนำมาทำขนมวันละ 5.5 กิโลกรัมเป็นเวลา7วันนั่นเองนะครับสิ่งที่ครูพูดถูกไหมครับถูกต้องนะครับนักเรียนกลุ่มใดขอดูก่อนนักเรียนกลุ่มใดทำข้อที่1บ้างเอ่ยยกมือหน่อยโอ้มี2กลุ่มนะครับจากนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางมีไหมครับมีเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็ตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยสำหรับเพื่อนๆกลุ่มอื่นนะครับที่ทำข้ออื่นนักเรียนก็ดูวิธีทำตามไปได้เลยครับทีนี้ครับถามนักเรียนต่อว่าเราจะสามารถหาได้อย่างไรครับว่าแม่ค้าเหลือแป้งข้าวเหนียวกี่กิโลกรัมเก่งมากครับเราจะต้องหาก่อนใช่ไหมครับว่าแม่ค้าเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียวไปกี่กิโลกรัมถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะนำแป้งข้าวเหนียวที่แม่ค้ามีลบด้วยแป้งข้าวเหนียวที่แม่ค้าใช้ไปใช่ไหมครับแล้วถามเรียนต่อว่าเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าแม่ค้าเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียวไปเท่าไหร่นำ 5.5 คูณ 7หรือนำ 7คูณ 5.5 ครับเก่งมากครับต้องเป็นนำ 7ไปคูณกับ 5.5 เพราะว่า1วันเนี่ยนะครับใช้แป้งข้าวเหนียวไปใช่ไหมครับ 5.5 กิโลกรัมถ้า7วันใช้ไปเท่าไหร่เราก็นำ7ไปคูณกับ 5.5 นะครับนี่เลยนะครับดังนั้นถามนักเรียนว่านักเรียนที่ทำข้อนี้ครับเขียนเป็นประโยคใส่ลักษณ์ออกมาได้อย่างไรครับนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันเลยครับ40 ลบ 5.5 เก่งมากเลยครับนักเรียนตอบครูบอกว่า40ลบด้วยในวงเล็บครับ7คูณ 5.5 เท่ากับกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวเราจะมาเขียนแสดงวิธีทำนะครับเขียนแสดงวิธีทำในข้อนี้นะครับครูก็อาจจะเขียนอีกแบบนึงนะครับก็คือเขียนสิ่งที่โจทย์บอกมาเลยนะครับเขียนที่สิ่งที่โจทย์บอกมาให้ครบก่อนนะครับก็คือแม่ค้ามีแป้งข้าวเหนียว40กิโลกรัมครับต่อไปครับนำมาทำขนมวันละ 5.5 กิโลกรัมต่อไปครับหมดหรือยังครับยังเป็นเวลากี่วันเอ่ยเป็นเวลา7วันนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่เราจะหาก่อนเลยก็คืออะไรครับจากนี้เลยหาว่าแม่ค้าเนี่ยใช้แป้งข้าวเหนียวไปกี่กิโลกรัมใช่ไหมครับดังนั้นเราก็จะหาได้จากการนำ7ไปคูณกับอะไรเอ่ย7ไปคูณกับ 5.5 นะครับ7ไปคูณ 5.5 ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองคิดไปพร้อมๆกันครับ7คูณ 5.5 ดีไหมครับถามก่อนว่ากลุ่มที่คิดเสร็จเรียบร้อยแล้ว7คูณ 5.5 ได้เท่าไหร่เอ่ย

มีคนตอบ 38.5 เดี๋ยวเรามาดูว่าจริงหรือไม่นะครับคุณครูจะใช้การละจุดทศนิยมนะครับก็ตั้งคูณเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับ55คูณ7ครับเริ่มจาก7คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ 35เขียนเลข5นะครับแล้วก็ทด3 7คูณ5ได้35บวก3ที่ทดไว้เป็น38ครับแต่โจทย์ของเรานั้นนะครับที่เราเขียนประโยคเสร็จแล้วมาเป็นจำนวนนับคูณทศนิยม1ตำแหน่งผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งดังนั้น7คูณ 5.5 นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 38.5 นั่นเองนี่เลยนะครับเก่งมากๆเลยนักเรียนตอบมาถูกต้องต่อไปครับนี่นะครับ 38.5 กิโลกรัมต่อไปเราจะมาดูแล้วครับโจทย์ถามว่าเหลือแป้งข้าวเหนียวกี่กิโลกรัมตอนนี้เราทราบแล้วว่าใช้ไปเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับดังนั้นเราก็จะนำแป้งข้าวเหนียวที่แม่ค้ามีแต่เดิมก็คือ40กิโลกรัมครับลบด้วยที่ใช้ไปนั่นเองลบด้วยเท่าไหร่เอ่ยลบด้วย 38.5 ครับนักเรียนครับ40ลบด้วย 38.5 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย 1.5 นั่นเองถูกต้องแล้วนะครับ 1.5 กิโลกรัมดังนั้นนะครับเหลือแป้งข้าวเหนียว 1.5 กิโลกรัมเราก็ตอบ 1.5 กิโลกรัมเป็นตัวเลขไทยนั่นเองครับทีนี้นะครับผ่านสำหรับข้อนี้ไปข้อที่2และข้อที่3นั้นก็ขอฝากคุณครูปลายทางช่วยเฉลยความถูกต้องให้กับนักเรียนด้วยครับฝากแบบฝึกหัดที่ 2.32 ให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านนะครับ

0: เดี๋ยวสรุปบทเรียนกันก่อนวันนี้เราเรียนในเรื่องของ
1: การแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบการคูณการหารทศนิยม2ขั้นตอนทำได้โดยวิเคราะห์โจทย์ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรพร้อมทั้งเขียนแสดงวิธีทำแล้วคิดคำนวณหาคำตอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบ
0: สำหรับบทเรียนขั้นต่อไปครับเราก็ยังคงเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารทศนิยม2ขั้นตอนเหมือนเดิมแต่ครูจะเพิ่มระดับความยากขึ้นมานะครับก็ขอให้นักเรียนได้ตั้งใจด้วยนะครับนักเรียนก็จะต้องเตรียมแบบฝึกหัดที่ 2.33 ครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่2คนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี้
3: ใช่แล้วล่ะมีปัญหาปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
2: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่แว่นเอง
3: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
2: จริงเหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
3: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิดดี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
2: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
1: เดี๋ยววิดดี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิดดี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
2: ้ทำยังไงดีล่ะไม่มีชุดดำน้ำเลย
1: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิดดี้แล้ว
3: เ
2: ฮ้โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: ะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารตามผิวน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลย
2: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสั

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงล่ะคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้น

0: พิ่งเปิดร้านใหม
1: ่ๆพุทธศักราช2544
0: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
2: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
0: อ้าวทำไมล่ะครับ
2: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
0: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
2: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
0: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
3: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
0: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
4: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
5: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
0: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
5: โห้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
7: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
0: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
0: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
5: โหดีมากๆเลยค่ะ
0: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
7: โห
10: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยะทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูไซกิค่ะค่ะนักเรียนสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็ยังเป็นคงในเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งอยู่ในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวกันไปแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนะคะจะมีความขัดแย้งในเรื่องอะไรกันบ้างมีสาเหตุมาจากอะไรและนักเรียนจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนอย่างไรวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายสาเหตุความขัดแย้งนะคะในกลุ่มเพื่อนได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถมีวิธีการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนได้และนักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการลดความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนั่นเองซึ่งถือได้ว่าเพื่อนนั้นก็มีความสำคัญนะคะในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเพื่อนสนิทหรือมีเพื่อนที่อยู่ในห้องเวลาที่เราทำกิจกรรมเวลาที่เราเรียนหนังสือกันอยู่แล้วดังนั้นนะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงจะต้องรู้ถึงสาเหตุแล้วก็วิธีการแก้ไขความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนั่นเองค่ะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กับคำถามแรกของเราในวันนี้ก่อนเลยนะคะเชื่อว่าในห้องนี้ทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดแล้วใช่ไหมคะคำถามแรกของเราในวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าเพื่อนมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนทุกคนคิดว่าเพื่อนมีความสำคัญอย่างไรตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะให้ทุกกลุ่มนะคะช่วยพูดคุยปรึกษากันว่าเราคิดว่าเพื่อนนั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างถ้าหากว่านักเรียนไม่มีเพื่อนล่ะเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะได้มีการพูดคุยปรึกษากันในกลุ่มนะคะรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะปรึกษากับเพื่อนๆได้เลยว่าเราคิดว่าเพื่อนมีความสำคัญกับเราอย่างไรนะคะตอนนี้ให้ทุกกลุ่มเริ่มปรึกษากันได้เลยค่ะเชิญได้เลย

0: ค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะทุกกลุ่มพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังคำตอบนะคะของแต่ละกลุ่มกันนะคะว่านักเรียนคิดว่าคำว่าเพื่อนนั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างกลุ่มแรกพร้อมไหมคะพร้อมเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่หนึ่งกันเลยเชิญเลยค่ะ
1: เป็นเพื่อนที่เล่นด้วยกันและให้กำลังใจด้วยกันครับ
0: ก็คือเพื่อนมีความสำคัญก็คือคอยเล่นกับเรานะคะคอยให้กำลังใจเรานะคะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่สองตัวแทนกลุ่มที่สองเชิญได้เลยนะคะ
1: เพื่อนทำให้เรามีความสุขค่ะเวลาที่เราทุกข์หรือเศร้าเพื่อนก็จะคอยอยู่ข้างๆเราคอยปลอบเราค่ะ
0: เป็นบุคคลที่ทำให้เรามีความสุขไม่ว่าเวลาที่เราทุกข์หรือเศร้าเพื่อนก็จะคอยอยู่ข้างๆเรานั่นเองนะเยี่ยมมากเลยกลุ่มที่สองมาฟังกลุ่มที่สามกันบ้างค่ะ
2: เป็นที่ปรึกษาและเป็นที่พึ่งเมื่อเรายากลำบากในอนาคตครับ
0: เป็นที่พึ่งนะคะคอยให้คำปรึกษาถ้าเวลาเราลำบากอะไรเงี้ยเพื่อนก็จะปรึกษาได้ช่วยเหลือได้นั่นเองนะคะกลุ่มที่สี่ค่ะ
3: เป็นที่ปรึกษาช่วยส่องการบ้านทำให้เรามีความสุขครับ
0: เป็นที่ปรึกษานะคะแล้วก็ทำให้เรามีด้วยเนาะจะคล้ายๆกับกลุ่มที่สองนะคะและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่ห้าของเราตัวแทนเชิญได้เลยค่ะ
1: คอยรับฟังปัญหาของเราอยู่เสมอค่ะ
0: คอยรับฟังปัญหาของเราอยู่เสมอเวลาที่เรามีปัญหาหรือมีเรื่องทุกข์ใจอะไรเพื่อนก็จะคอยรับฟังปัญหาของเรานะคะจากที่ทุกกลุ่มได้ตอบมานั้นเนาะเราจะเห็นได้ว่าเพื่อนนะคะมีความสำคัญกับเรามากเลยเวลาที่นักเรียนใช้ชีวิตนะคะในแต่ละวันบางครั้งเราอาจจะเกิดปัญหานะคะหรือว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะก็จะมีเพื่อนนี่แหละคอยช่วยเหลือเรานะคะคอยดูแลเราเนาะรวมไปถึงมีบางกลุ่มที่บอกว่าเพื่อนทำให้เรามีความสุขเนาะแต่ถามว่าถ้าหากว่าเราไม่มีเพื่อนนักเรียนคิดว่าเราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมได้มั้ยคะได้ใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าให้เลือกระหว่างมีเพื่อนกับไม่มีเพื่อนเมื่อสักครู่นี้ครูสกิดถามหลายคนแล้วนะคะทุกคนบอกว่าถ้าให้เลือกได้ก็มีเพื่อนน่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าเพื่อนก็คอยที่จะช่วยเรานะคะคอยที่จะให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆกับเราได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของเพื่อนนะคะในที่นักเรียนทุกกลุ่มได้ตอบมาทีนี้นะคะในคำถามต่อไปของเราค่ะเชื่อว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนบางครั้งนะคะเราก็อาจจะมีปัญหากันเนาะอาจจะมีปัญหาหรืออาจจะมีความขัดแย้งอะไรกันเกิดขึ้นได้นะคะอยากจะทราบว่านักเรียนเนี่ยเคยทะเลาะกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างบางคนอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ทั่วๆไปอะไรแบบนี้เนาะไหนใครที่เคยทะเลาะกับเพื่อนบ้างมีไหมเอ่ยทุกคนเลยใช่ไหมคะทุกคนเคยทะเลาะกับเพื่อนเนาะทีนี้เดี๋ยวคุณครูสกิอยากทราบว่าเราทะเลาะกับเพื่อนเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวขอสุ่มเลขที่แล้วกันนะคะในเมื่อทุกคนบอกว่าทุกคนเคยทะเลาะกับเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาสุ่มเลขที่ดีกว่าอยากรู้ว่าเราทะเลาะกับเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะผู้โชคดีของเราในวันนี้ได้แก่เลขที่อันไหนดีเลขที่9

0: ลขที่9ค่ะเลขที่9อยู่ในกลุ่มที่2เนาะเชิญได้เลยเราเคยทะเลาะกับเพื่อนเรื่องอะไรบ้างคะ
1: เล่นกันไปเล่นกันมาจนทะเลาะกันครับ
0: เออบางทีเล่นกันอยู่ตอนแรกๆก็สนุกใช่ไหมตอนแรกๆเล่นสนุกแต่พอเป็นไงเล่นกันไปเล่นกันมาก็ทำให้เป็นเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นได้อันนี้เห็นบ่อยครั้งเลยนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายบางครั้งเล่นกันเล่นต่อสู้กันใช่ไหมต่อยกันไปกันมากลายเป็นทะเลาะกันจริงจังเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคนอื่นบ้างดีกว่ามาฟังคนอื่นกันบ้างเลขที่18ค่ะ18ใครเอ่ย18อยู่ในกลุ่มที่5ใช่ไหมคะอยู่ในกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนกันบ้างนะคะเพื่อนผู้หญิงกันบ้างว่าเขามีปัญหาอะไรนะคะเวลาที่ทะเลาะกับเพื่อนเนี่ยทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
2: ทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องอันนี้ขนมของใครค่ะ
0: เออหาเจ้าของว่าอันนี้ของใครของเราหรือของเธอหรือของใครแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทะเลาะกันนะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละเรื่องบางครั้งที่เราทะเลาะกันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะรุนแรงหรือบางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทั่วไปที่ไม่เกิดความรุนแรงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสาเหตุนะคะที่ทำให้เพื่อนๆเนี่ยเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นเนี่ยจะมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันเลยนะคะในเรื่องของสาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนะอย่างแรกเลยค่ะสาเหตุแรกเลยนั่นก็คือเมื่อเกิดการเข้าใจผิดกันนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเข้าใจผิดกันปุ๊บแล้วไม่มีการมาพูดคุยกันนะคะไม่มีการมาปรับความเข้าใจกันอันนี้ก็จะทำให้เป็นไงเรากับเพื่อนก็เป็นไงอาจจะโกรธกันไปเลยอาจจะขัดแย้งกันไปเลยไม่สนิทกันไปเลยมีไหมใครที่เราไม่รู้หรอกว่าอยู่ๆเอาเพื่อนโกรธเราเฉยเลยโดยที่ไม่มีสาเหตุมีไหมคะมีไหมบางคนก็อาจจะมีบ้างเนาะนั่นแหละค่ะบางครั้งนะถ้าหากว่าเราอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าพูดอะไรแล้วอาจจะพูดแล้วเป็นไงเพื่อนอาจจะพูดจาไม่เข้าหูเรานะคะให้เราพูดคุยปรับความเข้าใจกันนะคะเราจะได้สามารถเป็นเพื่อนกันได้ต่อไปเนาะดังนั้นนะคะถ้าหากว่านักเรียนถ้าหากว่ามีการเข้าใจผิดหรือพูดคุยอะไรกันที่ไม่เข้าใจกันเนี่ยนะคะให้ลองปรับดูนะคะลองพูดกับเพื่อนดูลองคุยกับเพื่อนดูนะคะว่าปัญหาจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมเธอถึงโกรธเราทำไมเธอถึงไม่คุยกับเราล่ะเราผิดอะไรนะคะพูดคุยปรับความเข้าใจกันเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะสาเหตุต่อมาความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะอันนี้ก็จะเห็นกันบ่อยเนาะเวลาที่นักเรียนทำงานกลุ่มเนี่ยหรือว่าเวลานั่งอยู่ในกลุ่มแบบเนี้ยนะคะบางครั้งให้ทำงานกลุ่มอาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันนะคะแน่นอนว่าต่างคนก็ต้องต่างความคิดเห็นกันอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติดังนั้นถ้าหากว่าเพื่อนเขาคิดอีกอย่างนึงเราคิดอีกอย่างนึงความเห็นไม่ตรงกันนะคะเราอาจจะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อหาจุดกึ่งกลางนะคะเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันนะคะเราก็จะได้สามารถที่จะทำงานนะคะหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกันได้นะมีกลุ่มไหนไหมที่มีความขัดแย้งกันภายในกลุ่มเวลาที่ทำงานกลุ่มอาจจะความคิดเห็นไม่ตรงกันแบบนี้มีไหมคะอาจจะมีบ้างเนาะมีหลายกลุ่มเลยนะคะดังนั้นนะเด็กๆจำไว้เลยว่าต่างคนก็ต่างความคิดอยู่แล้วนะคะเราจะต้องเข้าใจความแตกต่างตรงนี้นะถ้าหากว่าเพื่อนมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราไม่ต้องไปโกรธเขานะไม่ต้องไปโกรธเขานะคะให้หาจุดกลางนะคะข้อตกลงนะคะทำข้อตกลงร่วมกันเห็นไหมว่าเวลาที่เราเลือกหัวหน้าห้องหรือทำอะไรก็ตามมันจะมีการโหวตใช่ไหมมันจะมีการโหวตนะคะดังนั้นเราสามารถใช้หลักประชาธิปไตยตรงนี้ได้ถ้าหากว่ามันหลายความคิดเห็นนะคะก็อาจจะโหวตเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันนะสาเหตุต่อมาค่ะอย่างที่เมื่อกี้นี้ที่เพื่อนบอกไปใช่ไหมคะเล่นกันไปเล่นกันมาหรืออาจจะเล่นโดยการใช้กำลังความรุนแรงอะไรก็ตามนะคะโดยที่เป็นไงอีกฝ่ายนึงอาจจะได้รับการบาดเจ็บอาจจะเจ็บตัวก็ได้นะตอนแรกก็เล่นกันอยู่ดีๆต่อยกันไปกันมาสุดท้ายทะเลาะ

0: กันจริงเลยแบบนี้เห็นบ่อยนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้ชายดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะไม่รู้แหละว่าเราจะผิดหรือไม่ผิดยังไงเราก็ต้องขอโทษเพื่อนก่อนนะคะเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาจากเราสองคนถูกต้องไหมคะเล่นกันเองเนาะแล้วก็ทะเลาะกันเองนะดังนั้นต้องระมัดระวังนะเวลาที่เราเล่นกันนะเด็กๆต้องดูด้วยนะคะถ้าหากเล่นกันใช้ความแรงเนี่ยเวลาที่อีกฝ่ายนึงเขาได้รับการบาดเจ็บนะคะเขาเจ็บตัวแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยผิดใจกันได้นะคะดังนั้นถ้าหากว่าอีกฝ่ายได้รับการบาดเจ็บเราต้องเป็นไงรู้จักขอโทษนะรู้จักการขอโทษแต่ทางเนี่ยนะคะอย่าเล่นกันโดยใช้ความรุนแรงจะดีที่สุดเนาะสาเหตุต่อมานะคะถูกเพื่อนรังแกนะคะหรือว่าแกล้งให้ได้รับความอับอายมีไหมในห้องนี้ใครที่แบบว่าชอบหยอกชอบล้อเพื่อนแกล้งเพื่อนแล้วพอแกล้งแล้วเป็นไงเราก็คนโดนแกล้งนะคะบางครั้งเนี่ยในสายตาคนอื่นเขาอาจจะมองว่าเราเป็นตัวตลกแบบนี้นะคะเด็กๆอย่าไปทำแบบนี้กับใครนะนะคะมันอาจจะทำให้เพื่อนเนี่ยเป็นไงอาจจะรู้สึกเสียใจมากๆนะคะมันส่งผลต่อสภาพจิตใจดังนั้นนะคะการที่เราไปล้อปมด้อยเพื่อนไปล้อเลียนเพื่อนแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยอาจจะทำให้เพื่อนเสียใจแล้วก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจได้นะต่อมาค่ะเมื่อกี้นี้เราเห็นไปแล้วใช่ไหมคะว่าสาเหตุนะคะของการเกิดความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามนี้กันเด็กๆเคยได้ยินคำว่าบูลลี่ไหมเราเคยได้ยินคำว่าบูลลี่ใช่ไหมคะแล้วมีใครที่สามารถบอกได้บ้างว่าคำว่าบูลลี่คืออะไรการล้อเลียนล้อเลียนยังไงอะล้อเลียนจริงหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คนเขาบูลลี่กันเขาจะบูลลี่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับจุดด้อยใช่ไหมคะหรือว่าลักษณะในร่างกายลักษณะทางร่างกายนะคะแบบนี้อันไหนที่เราเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยมันเป็นจุดด้อยของเพื่อนเราก็จะเอามาล้อกันนะคะเพื่อสร้างความตลกนะคะแต่เป็นไงทำให้เพื่อนเนี่ยอาจจะรู้สึกเป็นไงรู้สึกไม่ดีได้นะคะรู้สึกอับอายได้นะการบูลลี่นะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคำว่าบูลลี่ที่นักเรียนบอกว่านักเรียนเคยได้ยินนั้นคืออะไรนะคะหมายถึงอะไรคำว่าบูลลี่นะคะบูลลี่ก็คือการกลั่นแกล้งนะคะการกลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยวาจาด้วยคำพูดหรือว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมก็ได้นะคะเป็นพฤติกรรมก้าวร้าวต่อผู้อื่นซึ่งอาจจะนำไปสู่เป็นไงทำให้ผู้อื่นนั้นเป็นไงได้รับปัญหานะคะได้รับความอับอายนะคะทำให้เขารู้สึกเสียใจนะคะส่งผลต่อสภาพจิตใจนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการบูลลี่นั้นนะคะหรือว่าการกลั่นแกล้งนั้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะมีลักษณะแบบใดบ้างนะอย่างแรกเลยนะคะการบูลลี่นั้นจะแบ่งออกเป็น3แบบด้วยกันเป็นการบูลลี่แบบ3แบบด้วยกันอย่างแรกก็คือการบูลลี่ทางร่างกายการบูลลี่ทางร่างกายยังไงอ่ะเด็กๆคิดว่าการบูลลี่ทางร่างกายคือยังไงบูลลี่ยังไงบูลลี่ลักษณะร่างกายหรือว่าอาจจะเป็นการทำลายร่างกายแบบนี้นะคะก็ได้นะคะต่อมาค่ะอันที่2เลยนะคะอย่างที่2การบูลลี่ทางวาจาแน่นอนว่าการบูลลี่ทางวาจาก็คือการใช้คำพูดนะคะอาจจะพูดทำให้เพื่อนรู้สึกไม่ดีนะคะหรือว่าอาจจะใช้ถ้อยคำที่มันหยาบคายด่าทอแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นการบูลลี่ทางวาจาและอย่างสุดท้ายค่ะการบูลลี่ทางสังคมการบูลลี่ทางสังคมเป็นยังไงอ่ะคิดว่าเป็นยังไงใครสามารถตอบได้บ้างคิดว่าเป็นยังไงการบูลลี่ทางสังคมเกี่ยวกับอะไรครับตอนนี้มีกลุ่มที่3ตัวแทนในการตอบนะคะเดี๋ยวลองตอบดูนะไม่ต้องกลัวว่าคำตอบของเราจะผิดนะคะเชิญได้เลยค่ะ
1: อย่างเช่นเป็นเด็กที่ไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนครับ
0: ไม่มีสังคมไม่

มีเพื่อนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการบูลลี่ทางสังคมนั้นจะเป็นอย่างที่เพื่อนบอกหรือเปล่าเนาะจะเป็นอย่างที่เพื่อนบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันแต่ละประเภทเลยนะคะของการบูลลี่นะอย่างแรกเลยการบูลลี่ทางร่างกายค่ะการบูลลี่ทางร่างกายนั้นคืออะไรคือการกลั่นแกล้งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของเรานะคะและก็สวัสดิภาพของผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งเด็กๆเราเห็นคำว่าสวัสดิภาพคิดว่าคำว่าสวัสดิภาพนี้คืออะไรมีใครสามารถบอกได้ไหมความหมายของคำว่าสวัสดิภาพคืออะไรได้ไหมเด็กๆอาจจะไม่มั่นใจนะคะคำว่าสวัสดิภาพนี้ก็คือความปลอดภัยนะความปลอดภัยนั่นเองดังนั้นนะคะการบูลลี่ทางร่างกายก็คือการกลั่นแกล้งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายหรือว่าความปลอดภัยของผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งเองนะคะอย่างเช่นการทุบตีการทำร้ายนะการทำให้สะดุดการแย่งสิ่งของนะคะหรือว่าการทำท่าทางที่ไม่เหมาะสมใส่การทำท่าทางหยาบคายใส่ยกตัวอย่างง่ายๆเดินอยู่สมมติคุณครูซากิเดินมาเห็นเพื่อนนั่งอยู่แบบนี้แบบนี้เป็นไงจะไปต่อยเพื่อนหรือจะแบบว่าทำท่าทางแบบไม่เหมาะสมหยีแต่งตัวอะไรเนี่ยแบบนี้ถือไม่เหมาะสมนะคะการที่แสดงพฤติกรรมหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสมใส่คนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นการบูลลี่ทางร่างกายอย่างหนึ่งนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูต่อนะคะนอกจากการบูลลี่ทางร่างกายแล้วนะคะต่อมาจะเป็นการบูลลี่ทางวาจากันบ้างแน่นอนว่าจะเป็นการบูลลี่ทางคำพูดใช่ไหมคะการสื่อสารเนาะการบูลลี่ทางวาจานั้นก็คือการสื่อสารการเขียนเพื่อสื่อความหมายกลั่นแกล้งนะคะเช่นล้อเลียนการเรียกชื่อเพื่อนเรียกชื่อในที่นี้อาจจะไม่ใช่เรียกชื่อเพื่อนจริงๆอาจจะเป็นไงเรียกเป็นคำอื่นนะคะหรือว่าการแสดงความคิดเห็นทางเพศที่ไม่เหมาะสมนะคะเหน็บแนมพูดจาเหน็บแนมหรือว่าพูดขู่ว่าเพื่อนนะคะจะทำอันตรายกับเพื่อนแบบนี้นะอย่างเช่นระวังตัวให้ดีเถอะแบบเนี้ยแกระวังตัวให้ดีนะเดี๋ยววันไหนนะฉันจะต่อยแกอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นการขู่แล้วนะหรือว่าการเรียกชื่อเพื่อนโดยที่ไม่ได้เรียกชื่อเพื่อนจริงๆอาจจะเป็นเห็นว่าเพื่อนบางคนอาจจะมีลักษณะรูปร่างแบบอ้วนหน่อยเราเรียกเพื่อนแล้วไอ้หมูไอ้อ้วนนะคะหรือว่าเพื่อนใส่แว่นแบบนี้ไอ้แว่นแบบนี้อันนี้ไม่เหมาะสมนะคะไม่เหมาะสมนะถือว่าเป็นการบูลลี่ทางวาจาเหมือนกันดังนั้นนะคะเด็กๆจำไว้เลยนะบางคนอาจจะเผลอเรียกเพื่อนแบบนี้นะคะเด็กๆอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันคือการบูลลี่ทางวาจาหรือว่าทางร่างกายก็แล้วแต่นะคะให้ลองปรับเปลี่ยนตัวเองนะลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะบางทีเราอาจจะไม่รู้นะคะว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นมันผิดนะทีนี้เนี่ยวันนี้เด็กๆรู้แล้วนะคะลองปรับเปลี่ยนดูหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการเขียนใช่ไหมคะเขียนด่าเพื่อนเขียนตามฝาผนังในห้องมีไหมเอ่ยเคยเห็นครูสกิจเคยเห็นนะตามห้องน้ำต่างๆตามห้องน้ำสาธารณะแบบนี้นะคะก็จะมีการเขียนกันนะคะการเขียนด่ากันนอกจากจะเป็นการบูลลี่แล้วนะคะมันยังทำให้เป็นไงยังทำให้เข้าของพวกนั้นเป็นไงคะมันได้รับความเสียหายด้วยนะคะนะดังนั้นนะถ้าใครที่แบบว่าชอบเขียนว่าเพื่อนเขียนด่าเพื่อนอะไรแบบนี้เขียนจดหมายส่งหากันว่าเพื่อนแบบนี้นะคะไม่ควรทำนะคะเรื่องนี้ไม่ควรทำนะอันนี้เป็นการบูลลี่ทางวาจาทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการบูลลี่ทางสังคมกันบ้างว่าคืออะไรการบูลลี่ทางสังคมนะคะอันนี้จะทำให้ผู้ที่ถูกบูลลี่นั้นรู้สึกเป็นไงเสียหน้านะคะหรือว่าอาจจะเป็นการแกล้งทำให้สูญเสียความสัมพันธ์กับผู้อื่นทำให้เพื่อนรู้สึกเสียความมั่นใจนะคะเช่นเพื่อนไม่ทำงานหรือเพื่อนทำงานนั่นแหละแต่ว่าไม่ชอบไงเอาออกจากกลุ่มไปเลยขับไล่ออกจากกลุ่มไปเลยไปอยู่กลุ่มอื่นนะคะไม่สนใจนะ
หรือว่าอาจจะไปเป่าประกาศบอกว่าเนี่ยมิวสิกอะนะพูดว่าเธอแบบนี้แบบนี้เออใช่ไหมนะคะสมมติคุณกุศลกิจสมมติลูกปัดมิวสิกนะเขาว่าเธอวันนั้นนะฉันได้ยินเลยนะเขาว่าเธอแบบนี้แบบนี้แบบนี้เสร็จปุ๊บเพื่อนคนนี้เป็นยังไงไปบอกกับมิวสิกอีกไปบอกกับมิวสิกลูกปัดเขาว่าเธออย่างนั้นอย่างเงี้ยแบบนี้แบบนี้เป็นไงร้ายไหมร้ายเพื่อนคนนี้ร้ายมากนะคะมันก็จะทำให้เป็นไงทั้งลูกปัดทั้งมิวสิกเป็นไงอาจจะผิดใจกันผิดใจกันได้นะคะหรืออาจจะทำให้คนอื่นที่รู้ข่าวเนี่ยมองทั้งสองคนไม่ดีก็ได้นะคะมองลูกปัดไม่ดีมองมิวสิกไม่ดีนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเด็กๆตั้งสติก่อนนะคะอย่าเพิ่งเชื่อบางครั้งมันอาจจะเป็นไงอาจจะเป็นข่าวลือเพื่อนอาจจะแกล้งนะคะเพื่อนอาจจะแกล้งได้ดังนั้นมีสติการรับฟังข่าวสารต่างๆนะคะต้องรับฟังอย่างมีสตินะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการกีดกันไม่ให้เป็นเพื่อนกันทำให้เพื่อนเกิดความอับอายต่อหน้าคนอื่นเพื่อนจะกลายเป็นตัวตลกไงคนอื่นหัวเราะเราหมดเลยแบบนี้นะคะมันก็จะเป็นปัญหาต่อไปอีกนะคะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้คนที่ถูกบูลลี่ไม่ว่าจะถูกบูลลี่ทางร่างกายทางวาจาหรือว่าทางสังคมนะคะอาจจะได้รับเป็นไงรับปัญหาในเรื่องของสภาพความสภาพของจิตใจนะคะและอาจจะนำไปสู่โรคหนึ่งได้โรคอะไรเอ่ยทำให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าได้ทำให้เขาเป็นโรคเครียดได้นะคะดังนั้นนะใครที่รู้สึกว่าเพื่อนเราหรือตัวเราหรือคนรอบตัวเราเนี่ยมีพฤติกรรมนะคะที่จะนำไปสู่การบูลลี่คนอื่นแบบนี้เนี่ยนะคะเด็กๆต้องเป็นไงตักเตือนนะคะแล้วก็ห้ามเพื่อนนะและรวมไปถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเราเองด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการบูลลี่นะคะทีนี้วันนี้เด็กๆจะได้ทำกิจกรรมของเราในวันนี้กิจกรรมของเราในวันนี้นะคะจะอยู่ในใบงานที่11นะคะเรื่องความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนค่ะใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะใบงานอันนี้นะคะจะมีสถานการณ์ให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนอ่านสถานการณ์แล้วก็ตอบคำถามลงไปนะในใบงานจะมีข้อคำถามให้แล้วนะคะในส่วนของนักเรียนปลายทางค่ะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำใบงานสามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยในส่วนของคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำนะคะหรือว่าให้คำปรึกษาระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกคนมีใบงานเป็นของตัวเองแล้วใช่ไหมคะลงมือทำใบงานได้เลยค่ะ

เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็มีหลายคนนะคะที่ทำใบงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะคะว่าที่นักเรียนได้ทำใบงานนั้นนะคะนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนักเรียนนะคะที่ทำใบงานเสร็จแล้วเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเชิญได้เลยค่ะลูกยืนได้เลยจากในใบงานนะคะเราจะเห็นได้ว่าที่เพื่อนทำมานั้นนะคะจะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะในใบงานของเราในข้อแรกเนี่ยจะเป็นสถานการณ์ของขนมผิงนะคะนักเรียนก็ได้อ่านมาแล้วนะคะซึ่งจากสถานการณ์นี้เด็กๆคิดว่าเกิดปัญหาความขัดแย้งไหมเกิดไหมคะเกิดเนาะเกิดปัญหาความขัดแย้งนะคะซึ่งสาเหตุของความขัดแย้งนั้นเด็กๆคิดว่าคืออะไรคืออะไรคะเพราะว่าขนมผิงเป็นคนที่เป็นไงชอบยืมของคนอื่นโดยที่ไม่ขอนะคะแล้วก็เป็นคนที่ก้าวร้าวด้วยนะก็อาจจะเป็นสาเหตุความขัดแย้งที่เพื่อนไม่ให้ยืมนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

0: เราคิดว่าเราจะทำยังไงกับขนมผิงดีทำยังไงดีเราอาจจะมีการพูดคุยนะคะพูดคุยกับขนมผิงหรือว่าตักเตือนเพื่อนนั่นเองทีนี้นะคะในข้อที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังนะคะของเพื่อนๆของเราทั้ง3คนนะคะว่าเขามีการเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนในเรื่องใดบ้างเดี๋ยวเรามาฟังจากเพื่อนคนแรกเลยเชิญได้เลยครับ
1: นักเรียนเคยเกิดความ

0: เพื่อนไปเนาะทีนี้หากถ้าสมมุติว่าหากเกิดปัญหาความขัดแย้งแบบนั้นขึ้นมาอีกเนี่ยเราจะมีวิธีอย่างไรได้บ้างที่เราจะแก้ปัญหา
1: ขอโทษเพื่อนแล้วไม่ใช้ความรุนแรงครับ
0: นะคะขอโทษเพื่อนแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังคนต่อไปกันบ้างนะคะปัญหาความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นกับเพื่อนมีอะไรบ้างคะ
2: ใครทำปากกาหายค่ะ
0: โอ้ยเป็นปัญหาเลยเนาะใครทำปากกาหายแล้วยังไงต่อคะเรามีวิธีการยังไงในครั้งนั้น
2: ไม่รู้ว่าใครทำปากกาหายจึงมีการทะเลาะกันค่ะ
0: เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำหายแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะกันแล้วเรามีวิธีการแก้ไขปัญหาในครั้งนั้นยังไงคะ
2: ค่อยๆพูดกับเพื่อนอย่างใจเย็นค่ะ
0: ค่อยๆพูดกับเพื่อนอย่างใจเย็นนะคะแล้วถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไง
2: ให้เพื่อนหารกันจ่ายเงินค่าปากกาที่หายค่ะ
0: โอ้โหให้เพื่อนหารจ่ายนะคะจ่ายเงินค่าปากกาที่หายนะคะดังนั้นแสดงว่าในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงเราไม่ได้ก็คือหายไปเลยนะคะไม่มีใครที่มาจ่ายค่าปากกาให้เราใช่ไหมโอเคนะคะคนต่อไปค่ะ
3: ไม่เข้าใจกันความคิดเห็นไม่ตรงกันค่ะ
0: อ๋อเกิดความไม่เข้าใจกันความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะแล้วสาเหตุยังไงคะในครั้งนั้นมีความสาเหตุของความขัดแย้งเป็นยังไง
3: คุยกันเรื่องนึงแต่ดันไม่เข้าใจกันและทะเลาะกันค่ะ
0: อ๋อไม่เข้าใจกันก็เลยทะเลาะกันแล้วในครั้งนั้นเนี่ยเรามีการแก้ไขปัญหายังไงคะ
3: พอใจเย็นกันทั้งคู่ค่อยมาคุยกันว่าเพราะอะไรที่ทำให้เราทะเลาะกันค่ะ
0: ต้องรอให้ใจเย็นก่อนเนาะแล้วก็ค่อยมากลับมาคุยกันทีนี้ถ้าหากว่าปัญหานี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกครั้งนึงเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้าง
3: เราก็จะค่อยๆอธิบายกับเพื่อนค่ะว่าเพราะอะไรที่เราคิดแบบนี้แล้วก็เพราะอะไรที่เพื่อนคิดแบบนี
0: ้ก็คืออธิบายเหตุผลนะคะใช้เหตุผลในการแก้ปัญหานั่นเองดังนั้นเด็กๆจะเห็นหลักที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะว่าสาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการบูลลี่ด้วยดังนั้นเนี่ยเราสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปรับเปลี่ยนนะคะไปแก้ไขได้นะคะซึ่งในวันนี้นักเรียนทั้ง3คนนะคะก็ได้ตอบนะคะได้ทำใบงานนะคะเขียนคำตอบลงในใบงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะในเรื่องของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนอ่ะนักเรียนทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเชิญได้เลยทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันซึ่งในวันนี้เนี่ยนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนเราได้ทราบแล้วว่าสาเหตุของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างและรวมไปถึงการบูลลี่กันด้วยนะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคนหรือเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของนักเรียนเป็นอย่างมากซึ่งนักเรียนก็จะมีเพื่อนสนิทนะคะหรือมีเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันนะคะมีเพื่อนในสายชั้นเดียวกันมีเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องซึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นอาจจะมีการผิดใจกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะต้องระมัดระวังคำพูดของตัวเองระมัดระวังการกระทำหรือการแสดงออกต่อเพื่อนนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถอยู่กับเพื่อนได้นะคะสามารถใช้ชีวิตกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขดังนั้นนะคะเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกับเพื่อนได้นักเรียนจะต้องเป็นไงรู้จักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนะคะไม่มีการบูลลี่กันนะคะถ้าหากว่าเกิดปัญหาให้พูดจากันดีๆนะคะพูดคุยกันดีๆหาเหตุผลนะคะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่พึงประสงค์สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่12นะคะเรื่องพฤติกรรมแบบนี้เธอชอบหรือไม่คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิจเชื่อว่านักเรียนก็จะได้รับความรู้นะคะอย่างเต็มที่เลยเราสามารถนำความรู้ที่ได้ในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะเพื่อที่จะเราจะได้อยู่กับเพื่อนนะคะหรือว่าอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูสกิจต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

โบราณสถานวัดศรีสวายเป็นร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมแบบขอมที่ปรากฏขึ้นก่อนการสถาปนาราชธานีสุโขทัยในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18หลักฐานสำคัญคือปราสาทแบบขอมสามหลังที่สันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างคงก่อด้วยศิลาแรงทั้งหลังต่อมาในสมัยสุโขทัยจึงได้มีการซ่อมแซมด้วยอิฐและปรับแต่งรูปทรงให้สูงเพรียวขึ้นในลักษณะของพระปรางนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดได้มีการขุดพบทับหลังรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์แผ่นหินสลักรูปพระนารายณ์ประทับยืนอันเป็นวัตถุเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างไรก็ตามร่องรอยพระพุทธรูปปูนที่ประดับภายในซุ้มหรือหน้าบันศาสตร์รวมทั้งแท่นฐานที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคือหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นวัดในพระพุทธศาสนาอีกทั้งบรรดาลวดลายปูนปั้นที่ประดับบนปราสาทเป็นรูปเทพบุตรเทพธิดาพญาครุฑยุทธนาคลายพันธุ์พฤกษาต่างบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยงดงามตามแบบอย่างศิลปะสุโขทัยแล้วจึงสันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างวัดแห่งนี้คงเป็นเทวสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนครั้นต่อมาเมื่อวัฒนธรรมสุโขทัยรุ่งเรืองขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาวัดศรีสวายจึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดและความเชื่อทางศาสนาของผู้คนในดินแดนสุโขทัยที่สะท้อนออกมาในรูปของงานศิลปกรรมที่งดงามและสืบต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18ถึงพุทธศตวรรษที่21

0: ำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พงษ์ประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันครับเด็กๆครับเคยได้ยินพระนามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหมครับใครเคยยกมือขึ้นเคยได้ยินใช่ไหมครับแล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเป็นใครครับทราบไหมคิดว่าเป็นใครเป็นพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรอะไรครับอาณาจักรอยุธยานะครับเดี๋ยวคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้ดูครับนักเรียนเห็นอะไรจากภาพครับอนุสาวรีย์ใช่ไหมครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังทรงม้าอยู่ใช่ไหมครับสำหรับวันนี้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถบอกพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับเด็กๆครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเป็นใครครับเด็กๆเมื่อกี้เลยเป็นพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับเรามาดูภูมิหลังก่อนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะเป็นกษัตริย์นะครับก่อนหน้าพระองค์เนี่ยเราจะพูดไปถึง3รัชกาลนะครับรัชกาลแรกเลยครับนักเรียนจําสมเด็จพระมหาจักรพรรดิได้ไหมครับ
3: จําได้
2: เป็นอะไรครับเขาเป็นใครพระองค์เป็นใครครับเป็นพระมหากษัตริย์ครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องของอะไรครับจําได้ไหมสมเด็จพระสุริโยทัยแล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับสมเด็จพระสุริโยทัยเนี่ยเป็นอะไรกันครับใช้พ่อลูกไหมใช่พ่อลูกไหมครับไม่ใช่นะเป็นพระราชสวามีกับอะไรครับเป็นพระมเหสีของพระสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั่นเองนะครับโดยซึ่งเหตุการณ์ของในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเนี่ยเราเกิดสงคราม2ครั้งใช่ไหมครับสงครามแรกเลยที่เราเรียนครั้งที่แล้วคืออะไรครับสงครามอะไรเราเสียใครครับครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของสงครามคราวเสียสมเด็จพระสุริโยทัยใช่ไหมครับแล้วก็ในรัชกาลของพระมหาจักรพรรดิเนี่ยก็มีสงครามช้างเผือกเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาพระมหาจักรพรรดิครับได้ทรงสละราชสมบัติแล้วก็ให้พระราชโอรสของพระองค์นะครับก็คือสมเด็จพระมหินทราธิราชเนี่ยขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ครับแล้วก็ระหว่างไม่ว่าจะเป็นรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับรัชกาลของสมเด็จพระมหินทราธิราชเนี่ยได้เกิดสงครามมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมครับสงครามครั้งสุดท้ายที่สำคัญมากๆนะครับของสมเด็จพระมหินทราธิราชเนี่ยเราเป็นสงครามที่อยุธยาของเรานะครับเสียกรุงให้กับใครครับให้กับพม่าหรือราชวงศ์ตองอูใช่ไหมครับในสมัยนั้นนะครับเราเสียเอกราชให้กับราชวงศ์ตองอูนะครับนับว่าเป็นการเสียกรุงครั้งที่1นะเป็นการเสียกรุงครั้งที่1นะครับต่อมาครับในสมัยเมื่อมีการสงครามเสียกรุงครั้งที่1นะครับฝ่ายราชวงศ์ตองอูเนี่ยได้มีการนําสมเด็จพระมหินทราธิราชเนี่ยเป็นเชลยนะครับกลับไปที่กรุงหงสาวดีนั่นเองแล้วก็พระเจ้าบุเรงนองเนี่ยได้สถาปนากษัตริย์องค์ต่อไปครับคือช่วยกันอ่านครับเด็กๆ
4: สมเด
2: ็
4: จพระมหา
2: พระเจ้าบุเรงนองใช่ไหมครับกษัตริย์ของกรุงหงสาวดีเนี่ยได้มีการสถาปนาสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชขึ้นมาเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้อยุธยาถือว่าเป็นอะไรกับหงสาวดีครับเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นเมืองประเทศราชของกรุงหงสาวดีนั่นเองโดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเนี่ยได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอยุธยานะครับภายใต้เป็นเมืองประเทศราชของกรุงหงสาวดีนั่นเองต่อไปครับแล้วพระมหาธรรมราชาธิราชเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับเป็นอะไรเป็นพ่อลูกกันเป็นถูกต้องครับเป็นพ่อลูกกันนั่นเองสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเนี่ยได้อภิเษกกับ พระวิสุทธิกษัตรีจำได้ไหมครับพระวิสุทธิกษัตรีเนี่ยเป็นใครจำได้ไหมครั้งที่แล้วเลยครั้งที่แล้วเนี่ยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับพระศรีสุริโยไทยเนี่ยมีพระราชโอรสแล้วก็พระราชธิดาใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับพระวิสุทธิกษัตรีนั่นเองต่อมานะครับสมเด็จพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตรีเนี่ยได้มีพระราชธิดาแล้วก็พระราชโอรสนะครับ3คนเลยพระองค์แรกครับคือช่วยกันอ่านครับองค์แรกนะครับเป็นพระพี่นางหรือเป็นพี่สาวคนโตนะครับชื่อว่าสมเด็จพระสุพรรณกัลยาต่อไปครับองค์ที่2ครับชื
0: ่อ
2: พระราชโอรสองค์แรกใช่มั้ยครับก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับส่วนพระราชโอรสองค์สุดท้ายครับชื่ออะไรครับเอกาทศรสสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับก็ถือว่าเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้ายนะครับเด็กๆเคยดูการ์ตูนไหมครับเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมครับเราจะมีคำพูดว่าสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยจะมีพระนามเล่นว่าอะไรครับองค์ดำเก่งมากส่วนสมเด็จพระเอกาทศสมเด็จพระเอกาทศรสล่ะครับพระองค์ขาวพระนเรศวรเนี่ยจะเป็นพระองค์ดำส่วนพระเอกาทศรสเนี่ยจะเป็นพระองค์ขาวนะครับซึ่งเป็นพระนามที่ชาวตะวันตกนะครับได้เรียกขานพระองค์นั่นเองนะครับต่อไปครับเรามาดูพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันครับเมื่อทรงพระเยาว์เด็กๆเมื่อทรงพระเยาว์นะครับพระนเรศวรมหาราชเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยได้ประสูติที่เมืองพิษณุโลกเด็กๆถ้าดูจากแผนที่ครับพิษณุโลกอยู่ทางตอนไหนของกรุงศรีอยุธยาครับทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยานั่นเองซึ่งเมืองพิษณุโลกเนี่ยถือว่าเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้นนะครับแล้วก็พระบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยได้ไปปกครองที่เมืองพิษณุโลกนั่นเองทําให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยได้เติบโตแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองพิษณุโลกเป็นหลักนะครับต่อมาเมื่อเกิดสงครามคราวเสียกรุงครั้งที่1เนี่ยหรือสงครามช้างเผือกคาบเกี่ยวกันนะครับเวลาไล่เลี่ยกันนั่นเองทำให้ทัพของตองอูเนี่ยได้ยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกครับแล้วก็สมเด็จพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยได้ทรงยอมอ่อนข้อให้กับตองอูนะครับแล้วก็ได้นำสมเด็จพระพี่นางก็คือสมเด็จพระสุพรรณกัลยากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นตัวประกันเด็กๆรู้จักตัวประกันไหมครับตัวประกันคืออะไรครับเราจับตัวประกันไปเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีว่าเมืองพิษณุโลกนะครับจะไม่กระด้างกระเดื่องกับตองอูนั่นเองต่อไปครับแล้วก็พระนเรศวรมหาราชนะครับได้ทรงไปประทับอยู่ที่กรุงหงสาวดีนะครับเป็นเวลานานนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อพระองค์ได้อายุ15พระชนษานะครับได้เสด็จกลับหนีกลับกรุงศรีอยุธยานะครับโดยพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยให้การยินยอมนั่นเองแล้วก็ต่อมานะครับเมื่อสมเด็จพระธรรมราชาธิราชเนี่ยซึ่งเป็นพระราชบิดาของใครครับเป็นพระราชบิดาของสมเด็จพระนเรศวรนะครับทราบว่าพระนเรศวรเนี่ยได้ทรงกลับมาที่กรุงศรีอยุธยานะครับก็ได้ทรงให้สมเด็จพระนเรศวรนะครับเป็นมหาอุปราชาคืออะไรครับมหาอุปราชหรือมหาอุปราชาเป็นพระมหาอุปราชนะครับไปปกครองเมืองไหนครับกลับไปปกครองที่เมืองพิษณุโลกเช่นเคยนะครับต่อมาครับเด็กๆครับแล้วก็ระยะเวลานะครับที่พระองค์เนี่ยได้ไปปกครองที่เมืองพิษณุโลกนะครับทรงได้ทําสงครามกับหลายๆเมืองนะครับเพื่อปกป้องบ้านเมืองแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ทรงได้ดูแลกําลังพลนะครับฝึกซ้อมกําลังพลเพื่ออะไรครับเพื่อไปรบจุดหมายสูงสุดของพระองค์คืออะไรครับตอนนี้ทั้งพิษณุโลกแล้วก็ทั้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองประเทศราชของใครครับหงสาวดีแสดงว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยจะทรงทำอะไรครับสู้รบกับหงสาวดีนั่นเองเดี๋ยวคุณครูมีวิดีทัศน์ให้เรียนดูนะครับเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับตั้งใจดูครับ

0: าสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดีถึง15ปีเลยนะนะ
2: แล้วได้คือเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมกไม่ได้ดู
3: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
0: ไม่ได้นะเมกมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
3: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
0: ้โอ้ยฟังกันบ้างสิ
3: โอ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: เอาเฮ้ยไอ้หนูเองมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
0: อย่าลงเมกเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมก
5: เมืองแกรงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
6: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
0: แต่ท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
7: พระนเรศวรพระนเรศวร
0: นี่คือชนะสงครามแล้วเหรอจะบ้าเหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะแม่แม่นั่นประตูมิติก็เปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
3: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้เหรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
0: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
3: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกโอ๊ยทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
0: แม่นี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่น่ะไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัว
8: ครับผมเด็กๆครับเมื่อกี้คือตอนที่1ครับเดี๋ยวจะมีอีก1ตอนนะครับโดยตอนที่1เนี่ยพระองค์ได้ทำอะไรครับเด็กๆประกาศอะไรประกาศอิสรภาพจากใครครับกุ้งหงสาวดีใช่ไหมครับของพม่านั่นเองจากนั้นนะครับเมื่อเวลาผ่านไปกี่ปีครับจะเกิดสงครามใหญ่ขึ้น8ปีนั่นเองพร้อมไหมครับชื่อว่าสงครามอะไรครับยุทธหัตถีนั่นเองพร้อมไหมโอเคตอนต่อไปครับ

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชาในข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาถีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
5: ไป

ช้างของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางนั้นที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยต้นมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: ก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
3: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: เมื่อกี้ครับวีดิทัศน์ได้จบเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการทำอะไรการทำยุทธหัตถีใช่ไหมครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับใครครับพระมหาอุปราชนั่นเองเด็กๆครับตอนนี้จะอยู่ในรัชสมัยของพระเจ้าบุเรงนองใช่ไหมครับซึ่งเป็นกษัตริย์ของกรุงหงสาวดีใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยได้มีการส่งพระราชโอรสก็คือใครครับพระมหาอุปราชนะครับมาสู้รบกับใครมาสู้รบกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเองตอนต้นคลิปเนี่ยทำไมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถึงเรียกพระมหาอุปราชว่าท่านพี่ครับจำได้ไหมช่วงต้นของวิดีโอเลยวิดีทัศน์เลยครับจำได้ไหมว่าในช่วงที่ทรงพระเยาว์เนี่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงไปประทับอยู่ที่ไหนครับที่กรุงหงสาวดีเช่นเดียวกันใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นนะครับกรุงหงสาวดีเนี่ยปกครองโดยพระเจ้าบุเรงนองแล้วก็มีพระราชโอรสนะครับก็คือสมเด็จพระมหาอุปราชนั่นเองนะครับแล้วก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระมหาอุปราชก็เติบโตมาด้วยกันนะครับพร้อมเพียงกันนั่นเองเด็กๆครับผลของสงครามที่เกิดการยุทธหัตถีขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นครับสุดท้ายครับเมื่อมีการยุทธหัตถีเสร็จแล้วอ่ะฝ่ายไหนเป็นฝ่ายแพ้ครับฝ่ายหงสาวดีซึ่งพระเจ้าซึ่งพระมหาอุปราชได้ทรงเป็นยังไงครับโดนพระแสงของเงานะครับขาดบนขอช้างนั่นเองแล้วก็หลังจากที่เกิดศึกยุทธหัตถีขึ้นนะครับพม่าหรือกรุงหงสาวดีได้มาทำสงครามกับอยุธยาไหมครับทำไหมไม่มีเลยนะครับนักเรียนเป็นเวลากี่ปีครับเป็น100ปีเลยนะครับเด็กๆครับเมื่อกี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของยุทธหัตถีใช่ไหมครับซึ่งเราจะคุณครูจะมีวิดิทัศน์เกี่ยวกับยุทธหัตถีเนี่ยคืออะไรด้วยนะครับเด็กๆครับตั้งใจดูนะครับ
1: ให้คุณทำความรู้จักยุทธหัตถีใน3นาทีกล่าวถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ชาตินักรบหลายคนคงนึกถึงการทำศึกยุทธหัตถีศึกที่ตอกย้ำชัยชนะให้กรุงศรีอยุธยาและทำให้เรามีเอกราชอย่างแท้จริงประวัติศาสตร์การศึกครั้งสำคัญนี้จะได้รับการถ่ายทอดให้ได้ชมกันในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยุทธหัตถีหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าการศึกยุทธหัตถีถือเป็นพระเกียรติยศสูงสุดแห่งการรบในสมัยโบราณเพราะเป็นการสู้รบแบบตัวต่อตัวของกษัตริย์หรือแม่ทัพผู้มียศเสมอกันและเป็นการรบแบบสุภาพบุรุษที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับฝีมือของกันและกันซึ่งการรบบนหลังช้างถือเป็นเอกลักษณ์การรบในภูมิภาคอุษาคเนย์เท่านั้นเนื่องจากประเทศในแถบนี้มีการนำช้างมาไว้ใช้งานต่างๆมากมายการเลือกช้างเพื่อใช้ในการทำศึกจะต้องเลือกช้างที่มีคชลักษณ์ที่ดีมีกำลังมากและกำลังตกมันเพื่อไม่ให้เกรงกลัวข้าศึกและเสียงโห่ร้องของทหารบนหลังช้างจะมีผู้ช่วยทำหน้าที่ส่งอาวุธและอนัตสัญญาณต่างๆอยู่กลางช้างซึ่งมักจะเป็นพระบรมวงศ์หรือนายทหารใกล้ชิดมีนายท้ายคอยบังคับช้างให้วิ่งไปข้างหน้าและมีนายทหารผู้เชี่ยวชาญการศึกคอยอารักขาเท้าช้างทั้ง4ด้านเรียกว่าจตุลังคบาทสงครามยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2135โดยกองทัพหงสามีไพร่พลถึง 250,000 นายและสมเด็จพระมหาอุปราชาทรงช้างนามว่าพรายภัทรกรส่วนฝ่ายอยุธยามีไพร่พลเพียง 100,000 นายเท่านั้นและสมเด็จพระนเรศวรทรงช้างนามว่าเจ้าพระยาชัยยานุภาพเมื่อทัพหงสาวดียกมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกพลออกรับศึกณตำบลหนองสาหร่ายระหว่างการศึกช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรวิ่งตกมันฝ่าข้าศึกเข้าไปในกองทัพหงสาโดยมีทหารเพียงไม่กี่นายติดตามไปด้วยพระปฏิภาณไหวพริบของสมเด็จพระนเรศวรทรงเห็นว่าเสียเปรียบข้าศึกจึงประกาศท้าทํายุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาเพื่อเป็นเกียรติแก่แผ่นดินการทํายุทธหัตถีครั้งนี้ จึงได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นมหาศึกที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาได้ประกาศศักดิ์ศรีความเป็นไทยอย่างเต็มภาคภูมิ
0: ครับเด็กๆครับสรุปยุทธาถีคืออะไรครับการรบบนหลังช้างนั่นเองแล้วศึกยุทธาถีนะครับในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนครับ
2: ตำบล
0: หนองสาหร่ายปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับนี่คือภาพนะครับเป็นภาพวาดเกี่ยวกับการทำยุทธาถีนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชานะครับเป็นการสู้รบบนหลังช้างนั่นเองสรุปครับผลของการทำยุทธาถีในครั้งนั้นนะครับผลของสงครามเกิดอะไรขึ้นบ้างครับสมเด็จพระมหาอุปราชาทรงอะไรครับสิ้นพระชนบนคอช้างใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เกิดสงครามยุทธาถีนะครับสงครามเกิดขึ้นกับอยุธยาไหมครับพม่าส่งมาไหมไม่เกิดสงครามนะครับพม่าไม่มีการส่งแม่ทัพหรือนายกองต่างๆนะครับพามกับอยุธยาเลยนะครับเป็นเวลากี่ปีครับ
2: เป็น
0: เวลากว่า100ปีเลยนะครับต่อไปครับแล้วก็ช่วงระยะเวลานะครับที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยได้ทรงครองราชนะครับได้มีการทำศึกกับเมืองต่างๆนะครับเพื่อเป็นการขยายอาณาเขตของอาณาจักรนะครับรวมทั้งทำให้เมืองต่างๆเนี่ยสวามิภักดิ์กับกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงท้ายของสมเด็จพระนเรศวรนะครับพระองค์ได้มีการไปทำสงครามเช่นเดียวกันครับนักเรียนแต่ไปทำสงครามกับกรุงอังวะกรุงอังวะเคยได้ยินไหมครับกรุงอังวะอยู่ที่ประเทศอะไรปัจจุบันครับพม่าอยู่ที่ประเทศพม่าเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ช่วงต้นของรัชกาลอยู่ที่กรุงอะไรครับกรุงหงสาวดีเด็กๆครับราชวงศ์ตองอูเนี่ยหรือราชวงศ์ที่พม่าในขณะนั้นนะครับมีการเปลี่ยนเมืองหลวงครับจากกรุงหงสาวดีไปที่เมืองกรุงอังวะนะครับทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยไปกำลังจะแต่งทัพนะครับไปตีที่กรุงอังวะบริเวณตอนเหนือของประเทศพม่าในปัจจุบันนะครับแต่ตีสำเร็จไหมครับทำสงครามสำเร็จไหมไม่สำเร็จนะครับเนื่องจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงประชวรครับประชวรด้วยโรคอะไรครับเด็กหัวละลอกขึ้นที่แสกพระพักคืออะไรครับคิดว่าคืออะไรรู้จักฝีไหมครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทรงเป็นฝีนะครับประชวรเป็นฝีนั่นเองจากนั้นนะครับทนพิษบาดแผลไม่ไหวครับแล้วก็เสด็จทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับแล้วก็ต่อมาสวรรคตณเมืองหางครับซึ่งเมืองหางเนี่ยเด็กๆครับเมืองหางเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเส้นทางการเดินทัพในสมัยก่อนนะครับซึ่งเมืองหางจะอยู่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่าในปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นชายแดนแถวๆอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ข้ามชายแดนไปเนี่ยจะเป็นเมืองหางในสมัยก่อนนั่นเองต่อไปครับเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับช่วยกันเรียงเส้นเวลาหรือไทม์ไลน์นะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเด็กๆครับส่งตัวแทนมากลุ่มละ1คนครับ

เด็กๆเนื้อหาของกิจกรรมนะครับคุณครูจะมีบัตรเหตุการณ์ให้นะครับพร้อมระบุพุทธศักราชแล้วก็พระชนมายุของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยกันระดมความคิดนะครับว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนแล้วก็เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นภายหลังนะครับตามลำดับเลยโอเคนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

0: ครับเด็กๆก็เรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเส้นเวลาของพระราชกรณียกิจหรือเหตุการณ์สำคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับอันแรกครับพ.ศ.แรกเลยคืออะไรครับ2100เท่าไหร่ครับ7นะครับเมื่อพระชนมายุ 9 พรรษาเนี่ยพระเจ้าตระเบงชเวตีนะครับยกพม่าเนี่ยยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยได้ถูกนำไปเป็นตัวประกันที่กรุงหงสาวดีนั่นเองต่อมาครับไทม์ไลน์ที่2ครับพุทธศักราช2113ครับเมื่อพระชนมายุ 15 พรรษาเนี่ยเสด็จกับกรุงหงขอโทษครับเสด็จกลับจากกรุงหงสาวดีมาสู่ไหนครับกลับมาไหนกลับมาอยุธยานั่นเองต่อไปครับเมื่อพระชนมายุ 16 พรรษาครับทรงเสด็จครองราชขอโทษครับไปขึ้นเป็นเสด็จขึ้นไปครองเมืองพิษณุโลกนะครับแล้วก็มีอำนาจบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งปวงนะครับเด็กๆครับเด็กๆจำได้ไหมว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยไปปกครองที่เมืองพิษณุโลกในฐานะอะไรครับพระมหาอะไรเป็นพระมหาอุปราชนะไปปกครองที่เมืองพิษณุโลกนั่นเองต่อมาครับเมื่อพระชนมายุ 29 พรรษาเนี่ยทรงอะไรครับสำคัญมากเลยทรงประกาศอิสรภาพของไทยนะครับที่เมืองแคงประกาศจากใครครับจากกรุงหงสาวดีนะครับต่อไปพุทธศักราช2128ครับมีการทำสงครามไทยกับพม่านะครับแล้วก็ต่อไปเลยครับ2129ครับเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนเดิมครับเกิดสงครามไทยกับพม่าเหมือนกันครับแล้วก็2133ครับเมื่อพระชนมายุ35เนี่ยสมเด็จพระราชบิดาครับชื่อว่ามีพระนามว่าอะไรครับสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเนี่ยเสด็จสวรรคตนะครับแล้วก็พระองค์เนี่ยได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะครับขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงศรีอยุธยานะครับต่อไปครับพุทธศักราช2133เช่นเคยครับเช่นเดิมครับทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรสคือใครครับพระอนุชาหรือน้องชายนั่นเองเป็นพระมหาอุปราชเป็นพระมหาอุปราชานะครับและถือว่าเป็นมีพระเกียรติสูงเสมอกับพระเจ้าแผ่นดินอีกหนึ่งพระองค์เลยก็คือพระเจ้าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ด้วยกันเลยนะครับในรัชกาลนั้นๆนะครับต่อไปครับพุทธศักราช2133เช่นเคยครับก็มีสงครามระหว่างไทยกับพม่าเหมือนกันครับซึ่งนักเรียนดูที่จำนวนไพร่พลของพม่าครับมีจำนวนเท่าไหร่ครับ300,000คนเลยเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: มากๆเลยนะครับต่อไปครับเกิดสงครามครั้งสำคัญเลยครับเมื่อปีพ.ศ. 2135ครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดสงครามอะไรขึ้นยุทธหัตถีนะครับยุทธหัตถีก็คือการสู้รบบนหลังช้างนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาขอโทษครับซึ่งสมเด็จพระมหาอุปราชเนี่ยซึ่งสมเด็จพระมหาอุปราชานะครับได้มีการต้องพระแสงของเงาจากสมเด็จใครจากใครครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับต่อไปครับเมื่อพ.ศ. 2142ครับเกิดสงครามไทยกับพม่านะครับซึ่งครั้งนี้นะครับเป็นสงครามที่กรุงศรีอยุธยาเนี่ยได้ไปทรงกรุงศรีอยุธยานะครับได้ยกทัพไปตีเมืองหงสาวดีนะครับได้สำเร็จนั่นเองแล้วก็สุดท้ายครับเมื่อพ.ศ. 2147ครับเป็นสงครามครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับพระองค์ได้มีอาการประชวรใช่ไหมครับเป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็นฝีนะครับที่บริเวณหน้าพระพักนะครับแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะครับทำให้เสด็จสวรรคตที่เมืองอะไรเมืองจำเมืองได้ไหมครับเมืองหางนะกำลังไปสู้รบที่เมืองอังวะแล้วก็เสด็จสวรรคตก่อนที่เมืองหางนะครับโอเคนี่ก็เป็นเส้นทำลายของเหตุการณ์สำคัญนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเด็กๆครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นเส้นเหตุการณ์สำคัญนะครับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับที่เด็กๆในนักเรียนเด็กๆในชั้นเรียนต้นทางเนี่ยได้มีการเรียบเรียงเหตุการณ์สำคัญต่างๆนะครับต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูมีคำถามสำคัญครับเด็กๆเมื่อเราได้เรียนรู้ตั้งแต่ต้นคาบมาเนี่ยนักเรียนคิดว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างครับ ความกล้าหาญความรักชาติเป็นสุภาพบุรุษด้วยมีอีกไหมครับ
1: ม
0: ุ่งมั่นความอดทนใช่ไหมครับเก่งมากครับนอกจากนี้มีอะไรไหมครับเป็นผู้นำที่ดีใช่ไหมครับต่อไปครับกิจกรรมต่อไปครับเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนครับทำใบงานที่4ขอโทษครับทำใบงานที่4นะครับเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับโดยเนื้อหาของใบงานนะครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนจะต้องศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำงานที่4ใบงานที่4นะครับแล้วก็บทบาทของคุณครูปลายทางนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนชี้แจงคำสั่งนะครับแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับผมสำหรับเนื้อหาของใบงานนะครับข้อแรกครับเด็กๆข้อแรกเนี่ยจะถามว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจในให้กับกรุงศรีอยุธยาอย่างไรนะครับข้อที่2ครับทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดเมื่อกี้เราพูดแล้วใช่ไหมครับว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างครับนักเรียนก็เขียนไปเลยนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์เนี่ยไปปฏิบัติอย่างไรครับโอเคครับเด็กๆเริ่มทำได้ครับหากมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถถามคุณครูได้ครับ

0: ครับผมเด็กๆครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ร่วมกันครับมาดูแนวคำตอบของใบงานที่4กันครับเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับข้อแรกครับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้กับกรุงศรีอยุธยาอย่างไรครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
1: ทรงทำสงครามกับอาณาจักรต่างๆโดยมีเหตุการณ์ครั้งสำคัญคือยุทธหัตถีซึ่งทำให้กรุงหงสาวดีไม่กล้ามาลุกรานอาณาจักรอยุธยาเป็นเวลามากกว่า100ปีครับ
0: เก่งมากครับก็คือทรงประกาศอิสรภาพใช่ไหมครับจากสงครามยุทธหัตถีนั่นเองแล้วก็ทำให้นะครับประเทศต่างๆเนี่ยไม่มาลุกรานอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากก่อนที่จะทรงทำสงครามยุทธหัตถีใช่ไหมครับได้มีการประกาศอิสรภาพจากใครครับพระองค์ประกาศอิสรภาพจากใครกรุงอะไรครับกรุงหงสาวดีของพม่านั่นเองแล้วก็ทำให้แผ่นดินอยุธยาเนี่ยมีความเป็นไทยคืออิสระนะครับมีความเป็นอิสระนั่นเองแล้วก็มีการกระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชานะพระมหาอุปราชของพม่านะครับต่อไปครับข้อที่2ครับทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
2: มีความเป็นสุภาพบุรุษมีความเป็นมีความเป็นความอดทนมีความกล้าหาญแล้วก็รักชาติค่ะ
0: โอเคครับมีความเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็มีความอดทนมีความกล้าหาญใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับ
2: รักชาติ
0: มีความรักชาตินั่นเองโอเคครับขอบคุณครับเฉลยนะครับก็คือทรงมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนะครับแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อพระฟ้าที่ปลดแอกจากพม่าได้นะครับหรือปลดแอกจากกรุงหงสาวดีนั่นเองแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนพูดเลยครับทรงเป็นสุภาพบุรุษนะครับมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความอดทนนะครับมีการทำสงครามต่างๆนะครับเพื่อให้กรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีความเป็นไทยจากกรุงอังวะนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์นะครับไปปฏิบัติอย่างไรครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
3: รักชาติมีความกล้าหาญแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีครับ
0: เด็กๆต้องมีความรักชาติมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวใช่มั้ยครับแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีเก่งมากครับมีความรักชาติรักบ้านเกิดนะครับแสดงความเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็สถาบันหลักของชาตินะครับต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับวันนี้นะครับเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับช่วยกันตอบได้เลยเรื่องอะไรครับการทำสงครามยุทธหัตถีใช่ไหมครับพระราชประวัติของใครของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใช่ไหมครับแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่างๆครับที่เรามาเรียงทำรายการของใครครับของใครสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเช่นกันนะครับต่อไปครับนอกจากได้รู้ประวัติรู้เหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราได้มาทำใบงานใช่ไหมครับที่ทำให้เราพิจารณาเรื่องเราวิเคราะห์เรื่องของอะไรครับแบบอย่างที่ดีของพระองค์ใช่ไหมครับแล้วก็นำมาปฏิบัติใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นผู้นำความอดทนแล้วก็ความเด็ดเดี่ยวใช่ไหมครับมีความรักชาตินั่นเองนะครับโอเคสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันหน่วยที่4ครับเป็นอยุธยาตอนปลายนะครับซึ่งเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมเด็จพระนารายมหาราชเด็กๆเคยได้ยินไหมครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเรียนเรื่องของสมเด็จพระนารายมหาราชกันนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทรสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าเด็กออกปากพักดึกสนุกสุขรักฝึกมากที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กกเพราะมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: Red
1: Green และ Yellow
2: สวัสดีเพื่อนๆ
3: ตอนนี้นับ1 Red Green และ Yellow อยู่ในป่าวิเศษมีต้นไม้และสัตว์วิเศษเต็มไปหมดเลย
4: วันนี้พวกเรามีเมล็ดผลไม้วิเศษมาให้นับ1และเพื่อนๆช่วยกันปลูกด้วยนะ
5: แต่ก่อนอื่นนับ1และเพื่อนๆต้องช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องจึงจะได้อุปกรณ์ไปปลูกผลไม้วิเศษกัน
6: ข้อแรกให้ทุกคนเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับให้ถูกต้อง
3: นับ1ขอตอบต้องเติมเครื่องหมายมากกว่า
6: ถูกต้อง495มากกว่า400บวก80บวก7เนื่องจาก400บวก80บวก7เท่ากับ487ดังนั้น495มากกว่า487นั่นเองทุกคนเก่งมากรับช้อนปลูกไปเลย

0: เรามาทำให้ต้นไม้งอกกันเถอะมาช่วยกันตอบคำถามข้อต่อไปนะจากจำนวนที่กำหนดจงเรียงลำดับจำนวนขี้จากมากไปน้อย
1: นับหนึ่งขอตอบ583 507 329 315ถูกต้อง
0: ข้อนี้เราเริ่มจากการหาจำนวนขี้ก่อนนั่นคือจำนวนที่หารด้วย2ไม่ลงตัวหรือจำนวนที่ลงท้ายด้วย1 3 5 7 9จากนั้นเราก็มาเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้คำตอบคือ583 507 329 315นั่นเองทุกคนเก่งมากรับบัวรับน้ำไปเลย
2: เย้
1: ต้นไม้พิเศษงอกขึ้นมาแล้ว
3: มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วทุกคนลองช่วยกันเติมจำนวนที่หายไปในแบบรูปให้ถูกต้องพร้อมทั้งอธิบายความสัมพันธ
1: ์นับหนึ่งขอตอบจำนวนในช่องว่างที่1คือ41และจำนวนในช่องว่างที่2คือ47และเป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ3
3: เป็นคำตอบที่ถูกต้องทุกคนลองสังเกตได้จากจำนวนที่โจทย์ให้มาจำนวนแรกคือ32จำนวนถัดไปคือ35มีการเพิ่มขึ้น3จำนวนถัดจาก35คือ38มีการเพิ่มขึ้น3เช่นกันดังนั้นจำนวนในช่องว่างก็ควรจะมีการเพิ่มขึ้น3เหมือนกันจึงนำ38บวก3จะได้เท่ากับ41และ44บวก3จะได้เท่ากับ47นั่นเองทุกคนเก่งมาก

0: รับปุ๋ยไปเลย
1: ว้าวผลไม้ที่เศษออกผลแล้วใช้เยอะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ชสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ

0: สังเอย
1: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองเนี่ยนะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนาง

0: จันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดถูบ้านออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรี่ยรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดฉวยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี่นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะคะว่าการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกันสองแบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาและการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไร มีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่ละค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ222นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ223นะคะเช่นจะใคร่ออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ323นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: นี่นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะเด็กอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรียรายเรียรายลูกลูกไล่ไล่ลอยลับลอยลับสารวนสารวนผ่านกล้าวผ่านกล้าวกลัวกลัวนี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็ก เด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะลาพระคุณพระคุณกลับกลับเหลียวเหลียวขวาขวาพลันพลันไตรไตรนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงใหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะครูดุ้ย
0: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
1: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาบยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
0: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
1: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้ในการอ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
0: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
1: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผงประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาด ดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
1: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
0: บทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
1: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ้าผมนะคะเกศกรสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวเนี่ยนะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
1: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจจะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
0: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
1: อย่างเช่นคำว่าชนละเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชนละเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
0: ใครพอรู้ไหมคะ
1: ชนละเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่3ก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมหมายเลข1นั่นเองค่ะ
1: เรามาเริ่มฟังบทที่1กันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
0: บทนี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราศีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
1: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่2นะคะที่ว่าความรักนะคะ ไม่สิ้นสุดรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีเนี่ยก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไ

0: ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆ ก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในสมัยก่อนโอ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านจะต้องมีเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้กันภายในครัวเรือนซึ่งโอ่งในประเทศไทยนั้นก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ที่ได้รับความนิยมและได้ยินชื่อกันบ่อยๆก็คือโอ่งมังกรค่ะคุณผู้ชมเคยชะงนไหมล่ะคะว่าทำไมบนโอ่งต้องมีลายมังกรอยู่ด้วยจะมีความหมายหรือความเป็นมายังไงมินว่าเราไปคลายชะงนกันดีกว่าค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่ององค์มังกรค่ะและถ้าพูดถึงองค์มังกรแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็เหมาะกับการคลายฉงนมากไปกว่าที่นี่จังหวัดราชบุรีนั่นเองแต่ว่าไหนๆมาที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยนอกจากจะคลายฉงนเรื่ององค์มังกรแล้วขอถือโอกาสเที่ยวด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะงั้นตามมิ้นไปคลายฉงนแล้วก็ไปเที่ยวราชบุรีกันค่ะที่แรกที่มิ้นจะพามาในวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีค่ะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องโอ่งมิ้นว่าเราไปรู้จักจังหวัดราชบุรีกันก่อนเลย

0: คุณเลยคะ
1: สุกัญญาค่ะ
0: คุณสุกัญญาให้เรียกว่าอะไรดีเรียกสั้น
1: ๆมิ้มค่ะ
0: คุณมิ้มพอดีเมื่อกี้ได้เดินชมเพราะว่ามาที่นี่มีแต่คนบอกว่าถ้ามาเนี่ยต้องมาที่พิพิธภัณฑ์สีชมพูนี่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เดินไปแล้วก็เห็นว่ามีแต่สีชมพูจริงๆด้วยที่มาที่ไปของที่นี่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะ
1: อ๋อเจอมาคานหลังนี้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลราชบุรีค่ะสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6เมื่อพ.ศ. 2465ก็จะมีรูปแบบศิลปะแบบตะวันตกที่ช่วงนั้นนิยมสร้างกันนะคะก็จะเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะพื้นมีชั้นเดียวค่ะยกสูงแล้วก็มุงกระเบื้องว่าวเมื่อมีการสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นนะคะกรมศิลปากรก็เลยขอใช้พื้นที่เมื่อปีพ.ศ. 2526ค่ะ
0: สีชมพูโดยรอบและทั้งหมดทั้งมวลนี้มีตั้งแต่สมัยนู้นอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมามีตอนที่ว่ากรมศิลป์มาซ่อมแซมคะ
1: อ๋อเพิ่งจะทาสีชมพูเมื่อกรมศิลป์มาซ่อมแซมค่ะเพราะว่าสถาปนิกในสมัยนั้นนะคะเห็นว่ามันเป็นความสวยงามตามสุนทรียภาพ
0: สีชมพูเนี่ยเหรอคะ
1: ในสมัยนั้นค่ะการแบบรูปแบบตึกสมัยรัชกาลที่5ที่6ค่ะที่จะสร้างอิทธิพลตะวันตกจะเป็นแบบรูปแบบตึกที่มีสีสันสดๆนะคะก็เลยทาให้เป็นสีชมพูอะค่ะ
0: แล้วที่นี่นี่จัดแสดงอะไรบ้างคะหลังจากที่จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว
1: ก็จะมีการจัดแสดง5เรื่องใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นเรื่องสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคสมัยทางธรณีวิทยาแล้วก็ภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดราชบุรีก็จะแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีค่ะ
0: เรื่องย้อนกลับไปถึงนู้นเลย
1: ประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ได้จากเมืองโบราณคูบัวแล้วก็อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรค่ะแล้วก็สมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร
0: ์ก็คือยาวมาเลยตั้งแต่ทวารวดีจนถึงปัจจุบัน
1: ค่ะแล้วก
0: ็2อันละแล้วต่อไปคือ
1: ที่3ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีค่ะมี8กลุ่มด้วยกันเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องมรดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มรดกทางธรรมชาติวิทยาค่ะแล้วก็บุคคลสำคัญแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะราชบุรีปัจจุบัน
0: อย่างนี้คุณมิ้นพามิ้นเดินดูได้ไหมคะที่ว่าตั้งแต่เรื่องภูมิศาสตร์ธรรมชาติวิทยาประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์บุคคลสำคัญแล้วก็
1: ราชบุรี
0: ปัจจุบันเริ่มตรงไหนคะเนี่ย
1: เริ่มเลยค่ะ

0: ะอาดประจำมณฑลราชบุรีอะค่ะ
1: นี่คือตั้งแต่สมัยนู้นเลย
0: ใช่ตั้งแต่สมัยร .6 อะค่ะ
1: คือทำไมดูใหม่จังอะ คือต้องมีการถ่าออกมาทำความสะอาดอะไรกันด้วยไหมคะหรือไม่
0: จะออกมาทำความสะอาดก็ต่อเมื่อจะอัญเชิญพระแสงไปแต่งตั้งในมณฑลพิธีอะค่ะสำหรับพระมหากษัตริย์ก็จะทำความสะอาดแล้วก็ห้อยพวงมาลัยสดเช่นวันพ่อแห่งชาติ
1: อันนี้นี่ความเป็นมาเป็นยังไงแล้วคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
0: ก็ได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่6ค่ะเมื่อวันที่24เมษายนพ.ศ. 2459ในขณะนั้นที่ยังเป็นมณฑลราชบุรีอยู่ค่ะ

คุณมิ้นมากนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเดินชมทั่วเลยสวยมากๆมาที่นี่นี่เหมือนได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้จักราชบุรีเลยแต่รู้สึกว่ายังรู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นตามมิ้นไปเที่ยวราชบุรีกันต่อดีกว่าค่ะ

0: ดำนี่คืออะไรอะคะ
1: เต้าหู้ดำก็คือเต้าหู้ทั่วไปเนี่ยครับคือเราเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งนะครับมาต้มเป็นเต้าหู้ดำ
0: มีคนนิยมซื้อไปเป็น
1: ของฝากนะครับเป็นของฝากของโพธารามครับ

0: ะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้า
0: ชื่ออะไรคะ
1: เอกครับ
0: พี่เอก
1: ใช่จ้ะ
0: พอดีมาเดินเที่ยวที่นี่แล้วก็เห็นเข้ามาที่นี
1: ่
0: ที่นี่นี่เรียกว่าอะไรนะคะ
1: ที่นี่เป็นที่ทำการชมรมอย่าลืมโพธาราม
0: ชมรมอย่าลืมโพธาราม
1: ถูกต้องใช่ครับ
0: ชมรมนี้เกิดขึ้นยังไงอะคะ
1: คือชมรมเนี่ยนะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนเนี่ยประมาณ 5-10 คนในช่วงแรกนะครับก็รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ย่านเก่าของโพธารามซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายไว้นะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้เห็นพัฒนาการโพธารามเคยเป็นเมืองดั้งเดิมมาก่อนและเป็นตลาดเก่าแก่นะครับอายุเราไม่ต้องพูดถึงน่าจะเกินร้อยปีนะครับ
0: แต่ว่าที่นี่คือที่ทำการของชมรม
1: ใช่ครับก็คือเราจะประชุมงานหรือว่าเราจะวางแผนงานหรือว่าเราจะมีงานประเพณีหรือว่างานของชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยคนของชมรมก็จะร่วมประชุมกันที่นี่นะครับเราก็จะรวมตัวกันประชุม
0: ที่นี่เก็บอะไรไว้บ้างคะที่บอกว่ารวม
1: ก็คืออย่างแรกเลยนะครับเราก็ภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับภาพเก่าของคนโพธารามแล้วก็เราก็มีจิตอาสาของคนที่จะมาร่วมพัฒนาโพธารามไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นไหนะครับหรือว่าของเก่าๆต่างๆที่สามารถที่จะนำมาไว้ที่ชมรมได้เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางและจุดการศึกษาของเด็กๆในโพธารามด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เท่าที่เห็นนี่ก็คือมีคนบริจาคมาไม่ว่าจะเป็นสมุดใช่ครับผม
0: ทีนี้อีกอย่างนึงที่ได้ยินพูดถึงโพธารามแล้วก็นึกถึงเขาบอกว่าคนสวยโพธารามอันนี้มาจากไหนคะนี่จริงไหม
1: ต้องพิสูจน์นะครับว่าผู้หญิงโพธารามสวยไหมนะครับ
0: แ
1: ต่ในปัจจุบันแน่นอนครับผู้หญิงโพธารามสวยแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคนสวยโพธารามเป็นที่เรื่องชื่อไปทั่วทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยคนสวยโพธารามสวยสวยทั้งหน้าสวยทั้งน้ำใจ
0: และอย่างโอ่งมังกรเนี่ยทำไมต้องเป็นลายมังกรด้วยคะพี่เอก
1: คือที่เท่าที่ฟังเล่ามานะครับเขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าโอ่งมังกรเนี่ยเริ่มต้นจากที่คนจีนที่อพยพมาทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยคือมังกรเนี่ยเป็นสัตว์มงคลใช่ไหมครับคนที่ทำเกี่ยวกับโอ่งมังกรเนี่ยก็นำโอ่งมังกรเนี่ยนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ที่บนโอ่งเนื่องจากว่าคนที่ปั้นเนี่ยเป็นชาวจีนที่มาอพยพมาอยู่ในเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับก็เลยได้ชื่อว่าโอ่งมังกรของราชบุรี
0: นี่มิ้นเดินหาหลายที่เลยเพราะอยากรู้จริงๆว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องเป็นโอ่งมังกรด้วย
1: ถ้ามิ้นอยากรู้จริงๆนะครับที่ราชบุรีเนี่ยมีโรงปั้นองค์ในหลายองค์มากแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็ยังคงวัฒนธรรมของการปั้นองค์มังกรไว้นะครับก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งการแปรรูปเป็นเซรามิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งถ้าน้องมิ้งอยากรู้จริงๆก็คือให้ไปดูที่โรงองค์ได้เลย
0: อ๋อไปดูที่โรงองค์ที่เราได้เลย
1: ใช่ครับแล้วน้องมิ้งก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเลยและเห็นวิธีการทำด้วย
0: อ๋อเห็นวิธีการทำด้วย
1: ใช่ครับ
0: คุณผู้ชมต้องไปดูแล้วแหละว่ากว่าจะมาเป็นองค์กว่าจะมาเป็นองค์มังกรแล้วมังกรหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามที่พี่เอกบอกดีกว่าว่าไปดูโรงองค์วันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะคะ
1: ได้ครับยินดีครับครับ
0: นอกจากเจอคนสวยโพธารามแล้วเจอคนหล่อโพธารามด้วยนะ
2: ตอนนี้มินนึกสนุกขึ้นมาได้อย่างนึงแล้วล่ะค่ะเราลองไปแอบถามคนราชบุรีแท้ๆกันดีกว่าว่าเขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าทำไมโอ่งราชบุรีต้องมีลายมังกรด้วย
3: น่าจะนับถือครับมันมีมานานแล้วครับผมก็เกิดมาก็เห็นแล้วครับ
4: อ๋อมันน่าเป็นความเชื่อพี่มังกรแบบเป็นสัตว์มงคลที่ของชาวจีนอะไรเงี้ยครับ
5: เป็นลายมังกรอยู่ข้างโอ่งตั้งแต่เกิดแล้วก็เลยไม่ทราบ
6: มันสัญลักษณ์ของราชบุรีที่ไหนไม่มีก็ลายมังกรอย่างเดียว
7: ก็ดั้งเดิมทำมาอย่างนั้นนี่พ่อปู่ฉันยังมาทำเป็นไส้หู้อยู่ที่นั่นเลย
0: มีมังกร

0: สวัสดีค่ะ
1: พี่ชื่ออะไรคะ
0: พี่เสริมค่ะ
1: พี่เสริมนี่นะคะ
0: โอเค
1: คือวันนี้เนี่ยมาจังหวัดราชบุรีเพราะว่ามีความฉงนอยู่เรื่องนึง
0: ค่ะ
1: คือพูดถึงโอ่งที่ขึ้นชื่อก็ต้องโอ่งราชบุรีแล้วเรียกว่าเอกลักษณ์สำคัญคือลายมังกรใช่ไหม
0: คะ
1: มิ้นเลยไปตะเวนมาหลายที่เลยว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องมีลายมังกรเขาก็บอกมาว่าเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเยอะจนแบบว่าเอ๊ะแล้วตกลงมันคือแบบไหนแต่เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ให้มาที่โรงโอ่งที่นี
0: ่
1: พี่เสริมช่วยมิ้นค่ะเฉลย
0: ได้เลยยินดีค่ะน้องมิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโรงงานกันนะคะ

0: ็ตรงนี้ก็ลองดูเดินดูแล้วก็มีอะไรสงสัยถามได้นะ
1: แต่ว่าที่นี่มินจะได้คำตอบนะว่าทำไมโอ่งถึงมีลายมังกร
0: ได้เลยค่ะเชิญค่ะยินดีค่ะ
1: ไปดูกัน

0: บ้างคะพาเดินชมใหญ่มากตอนแรกมินึกว่าจะมีแค่แบบโซนเล็กๆโซนหนึ่งไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่กินพื้นที่เยอะมากเตายาวไปถึงตรงนู้นเลยเล่าความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังได้ไหมคะพี่เถิงว่าถึงเริ่มต้นนี่มายังไงตั้งโรงงานแบบไหนยังไงบ้าง
1: ค่ะโรงงานรัตนโกสินทร์หนึ่งแห่งนี้จริงๆแล้วมี4สาขานะคะเราเป็นโรงงานใหญ่โรงงานแม่ค่ะเริ่มทำมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อพี่อะค่ะท่านนาตอนนี้ก็48ปีแล้วล่ะค่ะ
0: ก็เป็นรุ่น2เนาะ
1: ใช่ใช่ค่ะราชบุรีจะมีชื่อเสียงในการปั้นโอ่งเพราะว่ามีดินเป็นทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีดินที่เอื้อต่อการปั้นเพราะว่าคุณสมบัติคือเหนียวสามารถที่จะยืดได้เยอะๆเลยอันนี้คือดินเหนียวของราชบุรี
0: อ๋อยืดได้อย่าง
1: นี้ใช่ก็จะได้โอ่งสูงตามที่เราต้องการ
0: อ๋อนั่นเขาใช้ยืดเอา
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นเนี่ยถามว่ามีดินไหมมีแต่ว่าเป็นดินร่วนซวยปั้นโอ่งไม่ได้
0: อ๋อนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยไหมคะที่ทำไมถ้าจะทำโอ่งเนี่ยคนถึงได้มานิยมทำที่จังหวัดราชบุรี
1: ใช่ราชบุรีจะเป็นจังหวัดที่เอื้อต่อการทำเครื่องปั้นดินเผาเพราะมีดินเป็นคุณสมบัติพิเศษคือดินเหนียวแล้วเป็นดินในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นจังหวัดราชบุรีก็ปั้นโอ่งกันก็มีประมาณ40กว่าโรงงาน
0: นะคะณตอนนี้ก็คือ40กว่าโรงงาน
1: ใช่ค่ะน้อง
0: มาถึงคำถามสำคัญของมิ้นท์ค่ะคุณผู้ชมแล้วทำไมต้องมีลายมังกรด้วยคะพี่เสริม
1: ค่ะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนนะคะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเทพเจ้าเพื่อมังกรเนี่ยเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ลาภนำโชคเป็นเทพแห่งชีวิตนั่นเลือกของดีงามเพราะฉะนั้นคนจีนที่มาอพยพมาอยู่ราชบุรีเนี่ยก็จะมาปั้นดินเผาสมัยก่อนน่ะโอ่งใส่น้ำก็จะเป็นโอ่งเรียบๆสีน้ำตาลธรรมดาแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาลายมังกรมาใส่เพราะเรามีความเชื่อว่ามังกรนั้นให้โชคให้ลาภเป็นสัตว์สูงเป็นสัตว์มงคลและคนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนก็ศรัทธาหรือเชื่อในของพญานาคนะคะ
0: เขาเป็นแบบเดียวก
1: ันก็เลยเอามังกรมาพาดในโอ่งแล้วก็มีคล้ายๆกับพญานาคเพราะถือว่าเป็นให้โชคให้ลาภให้ชีวิตให้สิ่งที่ดีงามให้ความร่ำรวย
0: ก็คือเหมือนกับว่าเราสืบมาจากของจีนที่เขาอพยพมาอีกทีนึงและอย่างนี้มีมังกรของจีนมีพญานาคของไทยอย่างนี้ลายหน้าตามังกรหรือว่ารูปแบบรูปลายมีกันกี่แบบอะคะ
1: ก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในโอ่งแล้วมีความผิวหรือตัวเนี่ยลำตัวก็คล้ายพญานาคคือความอ่อนไหวอ่อนช้อยประมาณนั้น
0: มีแบบเดียวคือเหมือนว่าทุกคนทุกที่40กว่าโรงงาน
1: สไตล์คล้ายๆกัน
0: มีอะไรแตกต่างมากไหมคะตาเล็กตาโตหน้าดุใจดี
1: อันนั้นธรรมดาเป็นเรื่องของการวาดลวดลายซึ่งมันจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็จะมาอยู่ในราชบุรีเยอะแล้วก็เจ้าของโรงโอ่งทั่วๆไปเนี่ยก็จะเป็นลูกหลานมีเชื้อสายจีนมาอยู่แล้ว
0: ก็คือง่ายๆมีแพทเทิร์นเดียวนั่นแหละอยู่ที่ว่าฝีมือวาดว่าใครจะวาดเหมือนแบบหรือไม่เหมือนแบบแต่สืบทอดกันมา
1: ค่ะ
0: ระยะเวลาการทำบ้างดีกว่าคือเท่าที่รู้มาเนี่ยต้องมีทั้งการปั้นการวาดการอบเอาคร่าวๆใช้เวลาทำนานไหมคะกว่าจะได้ออกมาเสร็จหนึ่งอัน
1: ก็ขั้นตอนในการทำโอ่งเนี่ยมันต้องมี5ขั้นตอนนะคะต้องเอาดินเหนียวที่มีอยู่ในราชบุรีเนี่ยหมักใส่บ่อหมักดินแช่เอาไว้5วัน7วันเอาน้ำมาใส่ดินให้ดินอิ่มตัวด้วยน้ำให้เขาอุ้มน้ำเยอะๆแล้วเราก็เอาดินออกจากบ่อหมักดินมาเข้าเครื่องโม่เพื่อให้ดินละเอียดแล้วก็เนียนนะคะเครื่องโม่ก็เป็นเครื่องจักรสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้การเหยียบการนวด
0: นะคะเวลานวดแป้งอะไรแบบนี้ใช
1: ่ไหมให้ดินละเอียดเนียนแต่พอเราเจริญขึ้นวิวัฒนาการมากขึ้นเครื่องจักรก็มาช่วยในการที่จะโม่ดินให้ละเอียดแล้วก็จะผ่านเครื่องจักร 2-3 ขั้นตอนแล้วถึงเตรียมที่จะปั้น
0: แต่ว่านี่คือขั้นตอนเตรียมดิน
1: เตรียมดิน
0: ขั้นตอนเตรียมดินประมาณ1สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: อ
1: ่
0: ะแล้วปั้นต่อไป
1: อ่ะฮะแล้วเราก็มาปั้นการปั้นก็มีขึ้นรูปด้วยมือขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะคะถ้าเป็นโอ่งใบใหญ่ๆเราต้องขึ้นรูปด้วยมือแล้วมาต่อกัน1ช่วง2ช่วง3ช่วงเพราะโอ่งใบใหญ่ใส่น้ำ
0: คือทำทีเดียวไม่ได
1: ้
0: ต้องประกอบกันไป
1: ขั้นตอนที่1เสร็จแล้วพอทิ้งไว้3วันพอดินเริ่มหมาดหรืออยู่ตัวก็มาต่อขั้นตอนที่2ถึงขั้นตอนที่3จะถึงปากโอ่งใบใหญ่อันนี้คือขึ้นรูปด้วยมือนะคะ
0: แต่ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโอ่งใบเล็กๆนะคะเราก็ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนโอ่งใบเล็กๆก็อาจจะสูงแค่2นิ้ว3นิ้วโอเคปั้นปื๊ดเดียวก็จบเลยขึ้นรูปแล้วขั้นตอนที่3คือการเขียนลายการเขียนลายคือการวาดมังกรใส่ไปในตัวโอ่ง นะคะก็ใช้ดินที่เราผสมอีกสีหนึ่งไม่ใช่สีเดียวกับตัวโอ่งใช่ต้องผสมสีให้
0: มันจะมีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนใช่ไหมคะ
1: อันนั้นก็คือสีน้ำตาลออกอมส้มนะคะที่ปั้นตัวโอ่งนะคะแล้วเราจะมาวาดลวดลายด้วยมังกรเพราะฉะนั้นสีที่เราทำมังกรเนี่ยก็จะออกเป็นทางสีขาวเนื้อดินก็จะละเอียดมากขึ้นในการที่เราจะเขียนมังกรใส่ในตัวโอ่งก็ส่วนมากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือ
0: ในการวาดเหรอคะ
1: ใช่แล้ววาดตัวโอ่ง
0: หนูนึกว่าเขาใช้แบบว่าอุปกรณ์ผู้การแง่งไม้
1: ใช่ใช่ค่ะหวีด้ามหวีมาเขียนลายโอเคแล้วก็มาสับลายเป็นเกล็ดมังกรอะไรเงี้ยก็แต่งไปเรียบร้อยอันนี้คือการลวดลายนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาทำการเคลือบโอ่ง
0: เคลือบโอ่ง
1: เมื่อทิ้งเอาไว้สักสองสามวันแห้งแล้วก็เข้าเตาเผาโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเตาเผาองค์ก็เป็นเตาธรรมชาติอย่างที่เราดูกันเมื่อกี้นี
0: ้คือเป็นหินใช่ไหมคะ
1: ค่ะอันนี้เป็นอิฐเป็นอิฐที่ก่อเป็นเตาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ค่ะคุณผู้ชมเหงื่อตกนี่ไม่ใช่อะไรนะคะยืนข้างเตาเผาแล้วก็เผากันอยู
1: ่
0: ค
1: ือ
0: ไอร้อนมันก็ออกมาจริงมากคือทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่5ขั้นตอนก็สรุปแล้วคร่าวๆประมาณเดือนครึ่งรวม5ขั้นตอนนะคะแต่ว่าความแตกต่างความยากแล้วก็ระยะเวลาเพิ่มไปตามขนาดด้วย
1: ใช่ใช่ผมค่ะ
0: สุดยอดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าอย่างหนูพอจะเป็นช่างปั้นองค์กับเขาได้บ้างไหมคะ
1: หน้าตาไม่ใช่แต่จิตใจและหัวใจนี่อันสิ่งสำคัญ
0: นี่ไงเอาละค่ะตอนนี้เหงื่อตกมากแล้วก็พร้อมแล้วด้วยที่อยากจะลองปั้นองค์เราไปสูดออกซิเจนสักแป๊บนึงไปปั้นองค์กันค่ะไปค่ะคุณผู้ชม

0: อไหวนะคะที่พอไหวไม่ใช่ว่าทำได้นะดูเลอะน้อยสุดงั้นมิ้นลองทำอันนี้ได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะได้ค่ะอันที่ขึ้นรูปด้วยแป้งหมุนแล้วก็เป็นโอ่งใบเล็กไว้สำหรับเป็นของที่ระลึกหรือใส่ปากกาดินสอค่ะ
0: โอเคมาคุณผู้ชมปั้นโอ่งกัน
2: เอาไม้เอาไม
1: ้ได้เลย
2: เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ได้มาเห็นแถมยังได้ลองปั้นโอ่งด้วยตัวเองแบบนี้มิ้นรู้เลยจริงๆค่ะกว่าจะได้โอ่งมังกรแต่ละใบเนี่ยใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งความชำนาญที่สำคัญที่สุดนะคะความตั้งใจของคนทำเนี่ยเกินร้อยจริงๆค่ะ
0: คุณผู้ชมคะหลังจากลองปั้นโอ่งแล้วถามพี่ข้างในว่าหนูพอจะฝึกงานได้ไหมพี่สายหัวรัวเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถามพี่เสริมดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงงานที่สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแบบนี้ของไทยต่อมาจากในอดีตเนี่ยกลัวไหมคะว่าวันหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะงั้นถ้าเราไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาแล้วก็ให้อยู่แบบเดิมๆมันก็ย่อมมีการตายหรือตลาดก็จะว่าไม่มีความต้องการเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนสไตล์แบบว่าดินสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากโอ่งเป็นกระถางเป็นอ่างบัวพัฒนาออกมาเป็นรูปของซูเวเนียร์ในรูปของเอาท์ดอร์การ์เด้นเป็นรูปตัวสัตว์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราออกไปดูเยอะแยะไปหมดนั่นคือดินทางนั้นเลยไงเราต้องหาที่ไปถ้าเราอยู่กับที่รูปแบบไม่เปลี่ยนแปลงเงี้ยมันต้องมีการสูญพันธุ์แล้วก็มีความตายเป็นที่สุดอันนั้นแหละ
0: คือถ้าบอกว่าเราสืบทอดมาแต่เราก็เดินไปตามยุคสมัยการเวลาด้วย
1: ใช่ใช่
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณพี่สาวมากเลยนะ
1: คะ
0: คุณผู้ชมจริงๆเราบ้านมิ้นเนี่ยมีถังแล้วก็มีทั้งโอ่งแบบนี้ใส่น้ำลายมังกรอยู่ที่บ้านนะคะแต่ตั้งแต่เด็กๆจนโตไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่วันนี้มาเห็นวิธีการทำเห็นความประณีตความละเอียดความตั้งใจเห็นความวิจิตรในแต่ละอย่างที่ทุกขั้นตอนเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นโอ่งใบหนึ่งเชื่อว่ากลับไปบ้านจะดูแลโอ่งให้ดีขึ้นนะคะเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้จริงๆเอาละค่ะได้คลายสงวนในประเด็นสำคัญแล้วว่าทำไมถึงต้องมีลายมังกรแต่เรื่องโอ่งมีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องฮานน้ำของภาคเหนือฮานน้ำคือหิ้งวางหม้อดินสำหรับน้ำดื่มพร้อมที่แขวนกระบวยหรือ

0: เรียบร้อยแล้วเข้าคำถามเลยได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได
0: ้วัยรุ่นใจร้อนเป็นคำถามจริงๆก็ไม่โลกแตกแต่ว่าหนูไม่เห็นใครตอบแบบจริงๆจังๆชัดเจนได้สักทีหนูเชื่อว่าอาจารย์นี่แหละจะตอบหนูได้โอ่งกระตุ่มนี่เหมือนกันปะคะ
1: ไม่เหมือนสิโอ่งก็ดีตุ่มก็ดีเนี่ยนะครับเป็นภาชนะ
0: ใส่น้ำ
1: นะครับโอ่งเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นภาชนะใส่น้ำที่เป็นเนื้อกระเบื้องอันที่หนึ่งนะฮะเนื้อกระเบื้องกระเบื้องเคลือบทรงสูงหน่อย
0: สูง
1: ไม่อ้วนมากแล้วก็หมายถึงว่าทรงสูงแล้วก็ปากกว้างนิดนึง
0: มันไม่เหมือนโถหรออาจารย์อย่างนั้นอ่ะ
1: มันก็คือโถที่ขยายโถเนี่ยนะฮะมันจะมีส่วนเว้าส่วนคอดแต่โอ่งเนี่ยนะครับก็คือมันทรงใหญ่ๆตรงๆ ลงมานึกออกไหม
0: โอเคไม่มีแบบว่าส่วนเว้าส่วนโค้ง
1: นะฮะอันนี้ก็คือที่มาของคำว่าโอ่งก็คือใส่น้ำเหมือนกันส่วนคำว่าตุ่มใช่ไหมที่ถามว่าตุ่มเนี่ย
0: ตุ่มใส่น้ำ
1: ตุ่มเนี่ยทรงแจ้กว่า
0: คือเตี้ยกว่า
1: ทรงแจ้กว่าคือทรงเตี้ยกว่
0: า
1: คำว่าเตี้ยแจ้เนี่ยมันคือแจ้เตี้ยกระชับสองเนี่ยก็มักจะเป็นดินเผาที่ไม่เคลือบนะฮะดินเผาไม่เคลือบเช่นตุ่มดินเผาทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่เคลือบแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยตุ่มเนี่ยจะมีความกลมป้อ
0: ม
1: มากกว่าโอ่ง
0: โอเค
1: นะฮะโอ่งนี่จะทรงสูงกว่าตุ่มเนี่ยทรงเตี้ยกว่า
0: แต่ว่าที่เราเห็นกันในหนังแบบย้อนยุคกับคนไทยสมัยก่อนคือตุ่ม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะ
0: ที่ตักน้ำอาบกันที่เป็นแบบว่ากลมๆเตี้ยๆแล้วก็เป็นดินเผาสำคัญอยู่ที่วัสดุคือดินเผากับกระเบื้องเคลือบ
1: ใช่ก็อาจจะเป็นช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งจำแนกนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ 100% แต่ว่าลักษณะก็เข้าตำราก็คือกลมป้อมอย่างนี้เป็นต้น
0: เข้าใจผิดมานานมากคิดว่าสิ่งที่เห็นคือโอ่งทีนี้พูดถึงโอ่งแล้วเนี่ยโอ่งที่ดังมากๆก็หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีถูกไหมคะ
1: หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีในที่นี้ก็คือโอ่งเคลือบสีน้ำตาล
0: ใช่
1: ที่เราเรียกว่าโอ่งมังกรเพราะนิยมเอาเนื้อดินอีกสีหนึ่งเนี่ยมาปื้ดมาปาดหรือเอาน้ำสลิปเนี่ยนะครับก็คือน้ำโคลนเนี่ยมาป้ายปาดไปปาดมาให้กลายเป็นรูปมังกร
0: ใช่ซึ่งหนูว่าไปมาแล้วไปดูมาแล้วแต่อยากรู้ว่านอกจากโอ่งมังกรแล้วเนี่ยเรามีโอ่งอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่บอกว่าเออเป็นที่รู้จักอะไรแบบนี
1: ้นอกจากโอ่งมังกรของราชบุรีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีทั้งโอ่งทั้งตุ่มนะฮะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีเช่นตุ่มสามโคก
0: ตุ่มสามโคก
1: ตุ่มสามโคกนี่เป็นตุ่มสร้างขึ้นโดยกลุ่มวัฒนธรรมมอญ
0: อ๋อของมอญ
1: คือชาวมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในครั้งรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมีพญาเจ่งกับพญารามเป็นพี่น้องกันนะครับมาจากทางหงสาวดีมาจากทางวัตมะอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองปทุมธานีนะฮะอีกกลุ่มนึงให้ไปตั้งอยู่ที่ทางพับประแดงคนละทางเลย
0: คนละฝั่งก
1: ัน ก็เป็นมอญสองกลุ่มแต่ส่วนกลุ่มที่อยู่ทางปทุมธานีเนี่ยตรงนั้นอ่ะเป็นไร่เป็นนาเยอะนะส่วนที่อยู่พับประแดงเนี่ยมันใกล้ปากอ่าวแล้วม
0: ัน
1: จะเป็นสวนตรงนั้นเป็นที่สวนส่วนปทุมธานีเป็นที่นาซึ่งดินเหนียวดีเพราะฉะนั้นชาวมอญที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงหมู่บ้านที่เรียกกันว่าสามโคกเนี่ยนะฮะคำว่าสามโคกเนี่ยอาจจะมีก่อนมอญมาอยู่หรืออาจจะมีเมื่อมอญมาอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าการทำเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะฮะเตาเผาตุ่มเตาเผาถ้วยจานชามเนี่ยมันต้องพูนดินขึ้นมาให้เป็นโคกซะก่อนงั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตุ่มสามโคกก็อาจจะทำที่หมู่บ้านสามโคกซึ่งมันมีเนินดินขึ้นมาสำหรับทำเตาเผาน
0: ะฮะ
1: ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วคนโบราณก็ไม่ได้เรียกว่าตุ่มสามโคกนะตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3 4 5 6 7อะไรอย่างเงี้ยถึงรัชกาลที่8ด้วยซ้ำเขาไม่ได้เรียกตุ่มสามโคก
0: ค่ะเขา
1: เรียกกันว่าตุ่มอีเหลิงนี่ก็คือเรื่องของตุ่มมอญ
0: ก็คือเท่ากับว่าอันนี้เป็นตุ่มสามโคก
1: ยังเล่าไม่จบใช่ตุ่มสามโคกพอมาถึงสมัยสุโขทัยเนี่ยอิทธิพลจากเขมรเนี่ยมันก็เข้ามาก็มีการทำตุ่มเป็นภาชนะใบโตๆตุ่มสุโข

0: ไทยปากเล็กมากเลยปากประมาณนี้นะเพื่อให้การระเหยของน้ำเนี่ย
1: น้อย
0: ที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วก็ก้นที่ติดดินอะฐานของตุ่มก็คือกับปากไอ้เจ้าตุ่มสุโขทัยเนี่ยก็เป็นที่มาสนุกสนานเพราะว่าอย่าลืมว่าในสมัยก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเราก็เคยมีเมืองมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นเมืองสุโขทัยก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงก่อนสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
1: ์ยุคขอมดำดิน
0: ใช่ยุคขอมดำดินใช่ตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเมืองขึ้นเขมรซึ่งมีราชธานีอยู่ที่นครวัดนครธมนี่แหละ
1: ไหนว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร
0: ใครว่า ไม่เคยพูดฉันไม่เคยพูดฉันพูดตามความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์เราก็เป็นเมืองขึ้นเขาไม่เห็นเรื่องหน้าแปลกเลยไม่เห็นจะต้องเป็นเมืองขึ้นเข้ามาตีเราไปตีเขาแล้วต้องโกรธกันถึงปัจจุบันนี่มันเรื่องผ่านมา800ปีสมัยสุโขทัยเนี่ยเขมรเนี่ยกำหนดให้เราเนี่ยส่งสวยคือสวยก็คือของที่เป็นบรรณาการต้องไปส่งให้เขาทุกปีก็คือสวยน้ำสวยน้ำจากแม่น้ำโขงเขมรเนี่ยเขาก็มีวิธีที่จะทำให้สุโขทัยเนี่ยโง่หัวไม่ขึ้น
1: เขาก็ติดโขงเหมือนกันไม่ใช่หรออาจารย์
0: ติดแม่น้ำโขงแต่เขาจะต้องให้เราเป็นคนไปตักส่งให้เขาเราอยู่ตั้งไกลเนี่ยนะ
1: นั่น
0: แหละสิปีเราต้องปั้นตุ่มการปั้นตุ่มมิ้นก็ไปดูแล้ว
1: ใช่
0: ตุ่มราชบุรียังปั้นอย่างเล็ก
1: อันนี้
0: ใบใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะฮะบางทีต้องปั้นณจุดนั้นปั้นและเผาณจุดนั้นเลยก็คือปั้นตรงโคกนี้ปั้นไป1 2 3 4 5 6 7 8ตามขนาดของเตาที่จะสร้างปั้นเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อย่างนั้นน่ะไม่ต้องขยับแล้วจากนั้นก่อเตาด้วยอิฐครอบลงไป
1: อ๋อแทนที่จะก่อก่อน
0: ใช่เพราะก่อก่อนแล้วไปไม่ไหวก็ก่อเตาครอบแล้วก็เผาเสร็จก็รื้อเตาหมดที่สำคัญที่สุดก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์เราเนี่ยเรามีการเก็บภาษีตุ่มน้ำเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุ่มสุโขทัยเนี่ยมันมีความอ้วนมากมันจะเสียภาษีแพงกับคนอื่นเขาเป็น
1: กินเนื้อที่เขาก
0: ินเนื้อที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนเดินภาษีก็คือมาตรวจที่บ้านมิ้น
1: ท์อ๋อนี่มาเก็บที่บ้านเลยเหรอคะ
0: มาเก็บถึงบ้านเขามานั่งนับตุ่มที่บ้านมิ้นท์ว่าบ้านนี้มิ้นท์นี่มีตุ่มเท่าไหร่แล้วก็เสียภาษีไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านก็เก่งมากเลยคนไทยโบราณเนี่ยเรามีวิธีเลี่ยงภาษีเยอะมากเลย
1: นี่คือความเก่งเหรออาจารย์
0: ความเก่งความเก่งแบบไม่ควรเอาอย่างนะฮะตุ่มสุโขทัยเนี่ยกลมขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ปากแคบๆแต่ปากมันยกขอบบานออกมานิดน
1: ึ
0: ง
1: นิดนึงเป็นขอบ
0: แบบขอบกบอย่าง
1: เหมือนปากหนานิดนึง
0: ปากมันหนาเจ้าของบ้านก็เอาค้อนต่อยปากให้มันแตกปากนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นของชำรุดไม่เสียภาษีถึงแม้จะใส่น้ำอยู่ได้ก็ตามแต่ปากแตกแล้วก็ถือเป็นของชำรุดน
1: ี่
0: คือการเลี่ยงภาษีของคนโบราณเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะเราไปเจอตุ่มสุโขทัยที่ใดก็ตามส่วนมากก็จะเจอตามวัดไม่เคยมีตุ่มสุโขทัยใบใดที่ปากสมบูรณ์เลย
1: ใบใด
0: เลยเราเจอตามวัดที่เพชรบุรีก็มีเจอตามวัดปากแตกหมด
1: ทำไมละจ่ายสักคนนึงไม่ได้เหรอให้เราเห็นว่าตุ่มสุโขทัยแบบสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไง
0: ก็มันก็เดาได้เพราะมันปากลิเอาไปนิดเดียวไม่ถึงฝ่ามือเท่านั้นเองนี่แค่ตุ่มสุโขทัยอ้ามีอีกจะถามไหม
1: ทีนี้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับตุ่มกับองค์พวกนี้บ้างดีกว่าอาจารย์เท่าที่หนูเคยเห็นที่การใช้ประโยชน์อะดูจากในละครบ้างทีวีบ้างหรือว่าภาพอะไรบ้างหนูเห็นอยู่2 อย่างอย่างแรกคือใส่น้ำตักอาบ อย่างที่2คือหลบผีปอบอาจารย
0: ์วิถีชีวิตของคนภาคกลางเอางี้ก่อน
1: ค่ะ
0: เราต้องมีตุ่มน้ำคนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง
1: ก็ลงไป
0: เราอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองเพราะมันสะอาดสีฟันล้างหน้าในแม่น้ำลำคลองตุ่มและโอ่งจะมีประโยชน์เฉพาะในการที่เราจะไปตักน้ำกลางแม่น้ำเอามาใส่ตุ่ม
1: เก็บไว้
0: แกงขันส้มเป็นน้ำกินน้ำใช้นอกจากน้ำแม่น้ำลำคลองแล้วตุ่มก็ใส่ไว้รองน้ำฝนน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำหลักสำหรับกินส่วนคนที่อยู่ไกลน้ำออกไปนะฮะก็จะต้องมีตุ่มไว้ทุกบ้านก็ต้องรองน้ำฝนกันทั้งปีช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนแรกปล่อยให้มันชะหลังคาฝนที่สองยังเค็มไม่หายฝนที่สามถึงจะเอารางตอนนั้นมีรางสังกะสีแล้วก่อนหน้ารางสังกะสีเนี่ย ป็นไม้ต้นไม้อะไม้สักทั้งต้นนะแล้วขุดให้มันเป็นรา
1: ราง
0: มันต้องแบกกันตั้ง 4-5 คนเราเด็กๆก็แบกไปแล้วก็ตอนหลังมันก็ผุก็เริ่มมีสังกะสีเข้ามาเบาเลยแล้วก็เอาสังกะสีรองใส่ตุ่มเวลาจะกินเนี่ยบางทีก็ต้องมาแกว่งสันส้มอีกครั้งนึงน้ำฝนส่วนมากไม่แกว่งจะแกว่งเฉพาะ
1: น้ำ
0: แม่น้ำลำคลองและนึกถึงรัชกาลที่5สิรัชกาลที่5ตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะไม่ได้เสวยน้ำฝนนะตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยเสวยน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีเรียกว่าน้ำจากแม่น้ำเพชรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆ25วัน20วันเนี่ยเจ้าเมืองเพชรบุรีคือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก
1: ็ต้อง
0: ทำพิธีตักน้ำจากท่าน้ำของวัดท่าชัยสิริเนี่ยนะครับใส่ตุ่มส่งเข้ามาถวายตลอดตุ่มเนี่ยนะเป็นของที่อยู่ผูกพันกับชีวิตคนมากเหลือเกินนะนี่ก็คือประโยชน์ของตุ่มสารพัด
1: อันนี้อยู่ในทั้งแบบว่าชีวิตประจำวันอยู่ในประเพณี
0: พิธีกรรมประเพณี
1: วิถีชีวิต
0: ใช
1: ่โอ้โหสุดยอดนี่ตอนแรกนึกว่าใส่น้ำอย่างเดียวของกินอาหารนี่ใส่สิ่งสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
0: ทุกอย่าง
1: ได้รู้ด้วยนะว่าตุ่มกับโอ่งต่างกันยังไงด้วยรูปร่างลักษณะหน้าตาแต่ว่าช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของราชบุรีกันบ้างดีกว่าที่จังหวัดนี้เพราะว่าตอนที่มินไปมานะอาจารย์เจริญอ่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์มาช่วยคลายสนวนเรื่องจังหวัดราชบุรีพักแป๊บเดียวค่ะ
2: น่ารู้แปลกเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องลวดลายขององค์มังกรลวดลายขององค์มังกรมีหลายแบบโดยทั่วไปมังกรจะมีเพียง3เล็บหรือ4เล็บแต่ถ้าเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี5เล็บซึ่งตามความเชื่อของจีนนั้นแบ่งมังกรออกเป็น3ชนิดคือหลงเป็นมังกรที่มีอำนาจมากที่สุดอยู่บนฟ้าหลีเป็นมังกรที่ไม่มีเขาชอบอยู่ในมหาสมุทรและเจียวเป็นมังกรที่มีเกล็ดอยู่ตามแม่น้ำลำคลองหรือถ้ำ

0: โอเคพักเหนื่อยแล้วมาต่อกันดีกว่า
1: จ้านวดนวด
0: นวดนวดให้ด้วยเออเอาทุกอย่างเลยอ่ะ
1: ก็ถามเยอะอ่ะสงวนมากก็ต้องบริการหน่อยจะได้มีแรงเล่า
0: ได้ค่ะหนูไปราชบุรีมาทีนี้รู้มาว่าคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าอย่างองค์ราชบุรีอย่างเงี้ยเราก็ได้มาจากจีนถูกไหมคะทีนี้เห็นว่าคนจีนเนี่ยมีเยอะมากเขามายังไงแล้วทำไมเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นล่ะคะอาจารย
1: ์คนจีนเนี่ยนะอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอินเดียตอนปลาย
0: ไทยอยู่นี่
1: เนื่องจากทางตอนใต้ของจีนช่วงนั้นน่ะมันมีมรสุมน้ำท่ว
0: ม
1: น้ำแล้งฝนแล้งอะไรสารพัดหมดเลยมันอยู่ยากเขาก็ลงเรือสำเภามาไม่เกินเดือนหรอกก็มาถึงบ้านเรานะฮะบางคนก็เข้าแม่น้ำเจ้าพระยามาบางคนก็เข้าแม่น้ำแม่กลอง
0: อ
1: เพราะมันออกอ่าวไทยเหมือนกันบางคนก็เข้าแม่น้ำท่าจีนพวกเนี้ยนะมันเชื่อมกัน
0: หมด
1: เลื่อมมาได้หมดเลยคนจีนเนี่ยนะก็มาตั้งหลักแหล่งอยู่บางส่วนก็เข้ามากรุงเทพนะฮะบางส่วนเนี่ยบอกไม่อยากอยู่ในสังคมใหญ
0: ่
1: ก็ออกมาอยู่ชนบทที่ราชบุรีเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีทางรถไฟนะฮะสมัยรัชกาลที่5มีการทำทางรถไฟเจริญรุ่งเรืองคนจีนเนี่ยบางคนที่เข้ามาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่ชอบบรรยากาศกรุงเทพบรรยากาศบ้านเมือง
0: สีสันเกินไปมันเป็นเมืองเกินไปอย่างนี้
1: มันเจริญไปอาจจะหางานทำยาก
0: ก็ได้ไหมสูง
1: ก็อาศัยนั่งรถไฟนะฮะผมเนี่ยคุยกับเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งหนึ่งของราชบุรีเนี่ยบรรพบุรุษของเขากงเนี่ยนะอพยพเข้ามาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาถึงก็ไม่ชอบกรุงเทพก็แบบอย่างที่ว่าหางานทำยากท่านก็กระโดดขึ้นรถไฟทุกสถานีตั้งแต่ออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยจอดสถานีไหนแทบปั๊บท่านก็วิ่งปุ๊บลงไปเอามือควักดินขึ้นมาดู
0: ดูดิน
1: ควักดินดูนิดนึงท่านมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีนท่านก็ควักเนื้อดินมาแล้วก็บีอย่างเงี้ยบีไม่เวิร์กไปก็กระโดดขึ้นทุกสถานีเลยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นจนกระทั่งถึงที่ราชบุรีเนี่ยท่านกระโดดจากรถไฟลงไปปั๊บควักดินขึ้นมาเอามือขยำบีปึ๊ดแล้วไม่ขึ้นรถไฟต่ออ่ะ
0: คือดินดี
1: ท่านบอกดินเนี่ยทำเครื่องปั้นดินเผาได้ดีจึงเป็นที่รู้กันเลยนะในแหล่งคนจีนที่ทำเครื่องปั้นดินเผาเป็นอาชีพว่าราชบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่มีดินเหนียวดีมีเนื้อดินดีเพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนจีนเนี่ยนะมาตั้งหลักแหล่งที่ราชบุรีเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตั้งหลักแหล่งอยู่เยอะมากแล้วก็เป็นที่คล้ายๆกับศูนย์รวมของคนจีนที่มีอาชีพผลิตเครื่องปั้นดินเผาอันนี้สำคัญเมืองราชบุรีไม่ใช่เมืองใหม่นะ
0: ค่ะ
1: หลักฐานที่เราพบในปีช่วงปี1720ถึง1760ไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีตอนนั้นแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีมีมาก่อนหน้านั้นใช่แล้วถ้าเผื่อเราย้อนเข้าไปนะจากแหล่งโบราณคดีต่างๆที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนู่นตั้งแต่พ.ศ. 1200
0: อุ้ยย้อนกลับไปอีก500ปี
1: พุทธศักราช1200หรือเกิน500ปีก่อนหน้านั้นก็คือ
0: เฮ้ยนี่รวมๆพันแล้วนะอาจารย
1: ์เป็นพันปีแล้วส
0: ิเป็นพันเลยเนาะ
1: มีนพ.ศ. 1200นี่มัน 2,500 1,300 กว่าปีแล้วเราค้นพบเนี่ยนะฮะโบราณสถานวัดวาอารามคนทั่วไปชอบเรียกว่าเจดีย์วัดโขลง มันใหญ่มากเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ยักษ์มากอันนั้นคือวิหารสมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

0: รามีอันเดียวเลยสำคัญมากวิหารโถงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งว่าราชบุรีมีมาดึกดำบรรพ์แล้วแล้วก็ในแม่น้ำแม่กลองที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราพบเรือสำเภาล่มในตัวแม่น้ำเนี่ยเยอะมากเราพบเครื่องถ้วยจีนเก่าขึ้นไปถึงสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังราชวงศ์ซองหรือราชวงศ์ซุ่งราชวงศ์เหม็งหรือหมิงราชวงศ์ชิงหรือเชง
1: วินี่ย้อน
0: เรา
1: สู่สีไทเฮาเลยนะอาจารย
0: ์โอ้ยสู่สีไทเฮานี่มันเชงหลังสุดแล้ว
1: จริงเหรอ
0: นี่มันย้อนขึ้นไปถึงราชวงศ์ถังพระนางแยงกวยไฟ
1: น
0: ู่นขึ้นไปดึกดำบรร
1: พ์โอ้โหเดี๋ยวก่อนอย่างนี้แปลว่าราชบุรีก็ต้องเป็นเมืองที่เจริญระดับนึงเลย
0: ราชบุรีเป็นเมืองที่เจริญมากค่ะเพราะว่าเป็นชายฝั่งเป็นเมืองชายทะเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าเมื่อพันเกือบระหว่าง 1,200 ถึง 1,500 ปีที่แล้ว
1: แต่อันนั้นคือยุคสมัยก่อนที่เจริญรุ่งเรืองแต่กลับมาอีกครั้งนึงก็คือที่อาจารย์บอกว่าใน
0: รัชกาลที่5
1: เป็นยังไงล่ะคะช่วงนั้นคือการกลับมาของราชบุรีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันรูปแบบเป็นแบบไหน
0: ในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะมีการทำทางรถไฟสายแรกก็คือจากบางกอกน้อยสถานีรถไฟบางกอกน้อยผ่านนครปฐมแล้วก็มาถึงราชบุรีเป็นเส้นทางรถไฟสายสำคัญมากเลยถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายเศรษฐกิจ
1: อ
0: ันนี้ในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชบุรี
1: ค่ะ
0: รัชกาลที่5ครองราชเนี่ยนะ42ปีตลอดระยะเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ42ปีเนี่ยเสด็จราชบุรีซะ10ครั้ง
1: อุ้ยเยอะนะ
0: โอ้โหโหเยอะมากจะมิ้นจ๋าเฉลี่ยละ4ปีครั้งเฉลี่ยละ4ปีครั้งก็ต้องบอกว่าขณะที่รัชกาลที่5ปกครองราชบุรีเป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยเนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยรัชกาลที่5ยังไม่เคยเสด็จเลย
1: เนาะ
0: 42ปีไม่เคยไปเชียงใหม
1: ่เลยเหรอคะ
0: เลยแต่42ปีไปราชบุรี10ครั้งเฉลี่ย4ปีครั้งเอาง่าย
1: ๆนี่สำคัญมากเลยนะ
0: สำคัญมากปีพ.ศ.2444นี่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองชื่อว่าสะพานพระราชทานนามว่าสะพานจุฬาลงกรณ์ใช้พระนามเลยอะไรจำไว้นะคนโบราณเนี่ยเขาจะพูดเอาไว้เลยว่าสถานที่ใดก็ตามเนี่ยนะที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระนามของพระมหากษัตริย์พระมเหสีเทวีก็ดีเนี่ยพระราชินีเนี่ยก็ดีเนี่ยขอให้สังวรไว้เลยว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระนามเนี่ยเป็นของสูงในการที่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาใช้กับสถานที่ใดเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นเกียรติยศและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์เลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นสะพานจุฬาลงกรณ์ที่ราชบุรีเนี่ยนะถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแรกตรงนั้นที่เป็นสะพานคอนกรีตพอ2447นะก็4 5 6 7 3 4ปีถัดมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินนะฮะไปราชบุรีไปเลยคราวนี้ไปรถไฟ
1: มีรถไฟแล้ว
0: ไอ้ในตรวจรถไฟเนี่ยรถไฟสมัยนั้นมีชั้น1ชั้น2ชั้น3
1: ค่ะ
0: ไอ้ในตรวจรถไฟก็รู้วันนี้เป็นใครรัชกาลที่5ก็เสด็จเขาเรียกว่าเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้เริ่มพระมหากษัตริย์ที่เริ่มการเสด็จพระดำเนินแบบประพาสต้นก็คือไปเที่ยวด้วยไปดูงานด้วยไปดูแลทุกสุขราษฎรด้วยนี่ราชบุรีเป็นจังหวัดแรกที่ทรงเลือกในการเสด็จพระราชดำเนินที่เรียกกันว่าประพาสต้นการไปครั้งนั้น2447ไปรถไฟ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้เจ้านายตรวจในสถานีจากกรุงเทพก็รู้หมดว่านี่เป็นพระมหากษัตริย์ก็พยายามจะกันประชาชนให้ไปนั่งชั้น3แล้วก็ดันรัชกาลที่5กับข้าราชบริพาร15ท่าน15พระองค์อ่ะ15พระองค์15และคนก็มีข้าราชบริพารอื่นด้
1: วย
0: ไปกันหมดเจ้าพนักงานก็พยายามทูลเชิญเสด็จขึ้นไปโอ้โลมเล่าโลมต่างๆก็ไม่เสด็จก็ไม่ยอม จะนั่งชั้น3ก็ประทับบนไม้กระดานเลยทีนี้ถึงเวลาเจ้าพนักงานตรวจตั๋วมาก็ไม่กล้าไปหารัชกาลที่5ก็มาสิคนที่2รองจากรัชกาลที่5ตอนนั้นก็สมเด็จกรมเฮียดำรงราชานุภาพว่าราชการเสนาบดีมหาไทยในตัวก็
1: คือ
0: ก็เวียนลงก็หันไปอะไรนะจะเอาอะไรอ่ะ
1: คืออ
0: ะไร
1: คือว่า
0: ขอพระราชทานตั๋วรัชกาลที่5ได้ยินก็หันกลับไปบอกกรมเฮียนำลงก็เขาจะเอาตั๋วถ้ายังไม่มีก็ซื้อเขาก็ซื้อตั๋ว
1: ค่ะ
0: เหมือนกับสามัญชนคนอื่นๆทุกอย่างนะฮะคราวนี้รถไฟก็แล่นไปอยู่ในเขตลาดบุรีแล้วมาถึงช่วงนึงตรงสะพานขาดสะพานขาดเนี่ยเรียกสะพานเป็นคนโบราณ สะพานขาด
1: ค่ะ
0: ก็รถไฟก็จอดประกาศทุกคนลงจากรถ
1: เดิน
0: ข้ามไปขึ้นอีกฝั่งนึงเอารถไฟมารอรับอีกฟากนึงของสะพานปรากฏว่าแม่คงแม่ค้าหาบกระบุงบุ้งกี่เข่งผักสารพัดผักหญ้าปลาปูหมูหมากาไก่เป็ดไก่เต็มรถไฟสนุกมากนึกถึงรถไฟปิกนิก
1: เนี่ยหนูนึกภาพตามอยู่เลยแต่เล่าแล้วหนูเห็นภาพมาก
0: ไก่ก็กระตากกระตากกระตากอุตลุดไปหมดอุตลุดไปหมดรัชกาลที่5ก็ไม่ย่อท้อเสด็จไปที่รถไฟระหว่างนั้นมีคนจีนถ้าเรียกเจ๊กสมัยนั้นเจ๊กสมัยโบราณไม่หยาบนะปัจจุบันเรามาใช้คำหยาบ
1: เพราะฉ
0: ะ
1: นั้น
0: อะไรก็ตามที่ผมพูดย้อนไปในอดีตก็จะใช้เจ๊กตามคำของรัชกาลที่5แต่อะไรที่เป็นคำปัจจุบันผมจะใช้จีน
1: เข้าใจกันเข้าใจตรงกันค
0: ่
1: ะ
0: ก็รัชกาลที่5ก็เจอท่านบอกว่าเจอเจ๊กหาปลาทูมา2หลัวใหญ
1: ่
0: ๆหลัวหน้าหลัวหลังนะก็ถามซื้อท่านก็บอกก็อยากจะเสวยปลาทูสดมันแหมนึกถึงของสดนะ
1: เห็นมั้ย
0: กันมันก็ต้องใสครีบมันน่ะยังปัง
1: แวว
0: แปลว่าแวววาวอยู่เนื้อตัวอวบอ้วนนะปลาทูก็น่าทานก็ขอซื้อ
1: ค
0: ่ะเข่งนึงเลยเจ๊กก็จะว่าราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเข่งนึงสมัยนั้นอย่างมากก็ไม่เกินบาทนะฮะโปรดเกล้าพระราชทาน6บาทแล้วยังมีเข่งเหลือไปขายต่อหรือเอาเป็นรับประทานต่อได้อีกเข่งนึงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของราชบุรีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับรัชกาลที่5เยอะแยะมากมาย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมจากเรื่องโอ่งมังกรที่อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวโอ่งเดี๋ยวตุ่มตกลงต่างกันยังไงมาแบบไหนทำไมถึงมีชื่อเสียงลามไปจนถึงจังหวัดราชบุรีที่วันนี้นี่ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ว่าเขาเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยนู้นพัน
0: กว่าป
1: ีสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้ได้ความรู้ใหม่จริงๆขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับมิ้น
1: ใครมีโอ่งมีตุ่มอยู่ที่บ้านนะคะอย่าละเลยอย่าเพิ่งเฉยเด็ดขาดนี่เป็นสิ่งของที่อยู่ในวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมรวมถึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเลยทีเดียวนะคะวันนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยคลายสงบในเรื่องขององค์มังกรหรือไม่ก็ความแตกต่างขององค์กระตุ้นให้กับคุณผู้ชมได้บ้างด้วย ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคลายสงบเรื่องอะไรกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้เราไปซื้อตุ่มกับแม่จัน
0: ได้เลย
1: งั้นพี่อาจารย์ขอตัวไปซื้อตุ่มก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you, Kapun Ka.
1: How much?
2: Oh, no, no, no.
1: Oh, thank you, Kapun Ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
2: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
3: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
2: อ้าวหิวแล้วเหรอ
3: ครับผม
2: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
3: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
2: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
3: โอ้โหอาหารชาววัง
2: ใช่และอาหารชาววังที่ตาลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: ไม่ใช่
3: ไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
3: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
5: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่ล่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
3: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
3: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
5: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
3: จะรอครับ
5: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
3: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
5: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่ติแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
3: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
5: แ
3: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
5: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลุงนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญนะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
3: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผมเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธานฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะนำเสนอเรื่องราวของผู้คนพื้นที่และวิถีชีวิตในอดีตเพื่อหาความเข้าใจในรากและเข้าใจตัวเราเองด้วยในปัจจุบันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกนะครับไม่รู้ว่าเคยมีใครสงสัยเหมือนกันไหมว่าที่ถนนราชดำเนินนอกเนี่ยตั้งแต่หัวถนนจนจรดปลายถนนที่เต็มไปด้วยสถานที่ราชการอาคารสำนักงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับแต่ทำไมตรงนี้ครับถึงมีสนามมวยราชดำเนินตั้งอยู่และเมื่อพูดถึงสนามมวยราชดำเนินหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าไก่ย่างส้มตำรอบๆสนามมวยอาจจะเคยทานหรืออาจจะเคยได้ยินนะครับสนามมวยราชดำเนินมีความเป็นมาอย่างไรทำไมไก่ย่างส้มตำต้องมาขายบริเวณนี้และคนอีสานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ
1: All during the round the orchestra plays slowly and getting faster and faster
2: Everything going at once. Knees, feet, elbows, gloves.
0: มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเราที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับว่ากันว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์นะฮะยังทรงต้องฝึกมวยไทยเพราะว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สำคัญมากในหนังสือย้อนตำนานแวดวงมวยไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกล่าวไว้ว่านะครับในสมัยรัชกาลที่5เองพระองค์ก็ทรงฝึกมวยไทยจากสำนักมวยหลวงพระองค์ทรงโปรดมวยไทยมากโปรดให้มีการชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยให้ข้าหลวงตามหูเมืองต่างๆฮะจัดหานักชกฝีมือดีขึ้นมาชกกันเพื่อคัดคนที่เก่งที่สุดรับเข้าเป็นทหารรักษาพระองค์สังกัดกรมมวยหลวงครับ
3: เรื่องของการชกมวยเนี่ยนะคะในเอกสารเก่าใช้คำว่ากรมทนายเลือกแล้วก็เลือกเอาชายหนุ่มที่รูปร่างกำยำล่ำสันใช้คำว่าหลักดีหมายถึงว่าฝีมือในทางมวยเรื่องของการต่อสู้น่าจะเหมาะสมแล้วก็เอามาเป็นผู้ติดตามพระเจ้าแผ่นดินนะคะมาเป็นกลุ่มของคนที่ไม่ต้องใช้อาวุธการชกมวยโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยนะมันน่าจะมีมาก่อนกรมที่เรียกว่าทนายเลือกน่าจะสืบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าก่อนหน้านั้นแล้วพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความพิเศษแตกต่างไปจากมวยสากลคือว่าใช้ร่างกายทุกสัดส่วนเนี่ยแล้วก็เป็นศิลปะของการป้องกันตัวฉะนั้นคำว่ามวยไทยเนี่ยหรือว่าชกมวยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันในเขตของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะพอมาถึงสมัยกันที่5เนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่ากรมทนายเลือกนี่ยังอยู่แต่อาจจะหายไปในช่วงที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาทีนี้เรื่องของการต่อยมวยเนี่ยมันก็กลับเข้ามาอีกมันมีนักมวยจากหัวเมืองต่างๆตรงนี้ที่เราสันนิษฐานว่ากรมทนายเลือกที่ฝีมือดีๆเนี่ยกับภูมิลำเนาเดิมหรือเปล่าอย่างที่ชัดเจนมากเลยคือมวยของโคราชก็มีนักมวยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคนในกรมทนายเลือกอีกส่วนหนึ่งที่ชัดมากที่สุดเลยก็คือมวยชัยยา
4: โมยชายาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมวยไทยมันมีที่มาจากพ่อท่านมาก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเป็นทหารเอกในกรุงรัตนโกสินทร์พอบวชแล้วเนี่ยท่านก็ทุดงไปทางใต้นะครับที่ตำบลพรมเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: กระจดเนี่ยมืออย่างเงี้ยหมายความว่าต่อยหน้าง่ายมาก
4: ท่านก็จำพรรษาที่วัดทุ่งจับช้างชาวบ้านสร้างให้นะครับจากนั้นท่านก็สอนวิชาต่างๆสอนมวยสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกศิษย์คนสำคัญของท่านคือท่านพระยาวจีสัตยรักษ์ขำศรียาภัยก็เรียนจากพ่อท่านมาท่านมีลูกหลายคนลูกคนสุดท้องคือท่านปรมาจารย์เขตศรียาภัยเรียนกับคุณพ่อแล้วก็เรียนต่ออีก12ครูนะครับเป็น13ครูและก็สอนประชาชนทั่วไป ทีนี้มวยชายาที่ดังอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับคือมวยชายาที่มาจากพ่อท่านมาเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาก็ส่งนักมวยมาชกหน้าพระที่นั่งพระพุทธเจ้าหลวงนะครับ
5: ข้าดีชายาเสือราชาขึ้นในปล่องยมงทองไปชนะตะบนโคราช
4: ก็ส่งมา3เมืองนะครับก็มีทางโคราชก็ส่งมาลพบุรีก็ส่งมาชายาก็ส่งมา
5: ในปล่องทำยืนไม่ขึ้นโซทัสโซเซในโคราชก็ย่ำไปเตะปั๊บศอกกดขมับเข่ากดท้องน้อยนะฮะ
4: ทีนี้มวยชายาเนี่ยชกกับมวยโคราชนะครับก็ไปชนะก็เลยได้หมื่นมวยมีชื่อก็เลยทำให้มวยชายาตัวเนี้ยเป็นที่รู้จักมวยชายาก็เลยดังตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
0: ในสมัยก่อนนะครับมวยไทยเราอาจจะไม่ได้ถูกมองแบบฝรั่งว่ามันเป็นกีฬาเพราะในสังคมไทยความหมายของมวยไทยมันคือการต่อสู้คือมหรสพคืองานประจำปีแต่ต่อมาเมื่อเราได้รับอิทธิพลของกีฬาสมัยใหม่จากโลกตะวันตกเข้ามาเราก็เริ่มจัดการแข่งขันจัดเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความมีอารยะมีความทันสมัยจัดทำเวทีแล้วก็มีการแข่งขันอย่างจริงจังขึ้นมา
6: ถ้าเป็นลักษณะของกีฬาที่เป็นสมัยใหม่ถ้าเราจะเห็นชัดในกรณีมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลซึ่งตอนนี้เรียกว่ามวยฝรั่งมันจะเริ่มมีการทำเวทีเริ่มมีการแข่งขันที่จริงจังไม่ได้ต่อยกันบนลานดินอะไรเงี้ยครับมีการทำเวทีขึ้นมาสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยเราจะเริ่มเห็นละตามโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยครับก็จะมีการสอนทั้งมวยไทยมวยฝรั่งแล้วก็มีการจัดการแข่งขันทั้งประเภทนักเรียนประเภทประชาชนอะไรเงี้ยครับเวทีแรกๆที่เราจะเห็นหนึ่งในกรุงเทพก็เวทีในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยครับก็จะมีการแข่งขันทั้งมวยที่เป็นนักเรียนแข่งกันหรือบางทีก็จะมีมวยจากหัวเมืองต่างๆเข้ามาแข่งขันกันอะไรเงี้ยครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของมวยสมัยใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นพอช่วงสักประมาณ2470สมัยรัชกาลที่7นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆทั้งโลกเนี่ยมันก็เริ่มนิยมกีฬามวยกันมากขึ้นโดยเฉพาะมวยสากลถ้าพูดในสหรัฐเนี่ยครับตอนนั้นเป็นยุคทองของกีฬามวยครับมีการสร้างเวทีใหญ่ๆในสนามกีฬาขนาดใหญ่มีการขายบัตรให้คนเข้ามาชมมันสามารถทำเงินได้มหาศาลทั้งนักมวยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายๆดินแดนก็ได้รับอิทธิพลเริ่มเห็นว่านี่เป็นมหรสพที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทำเงินได้ที่คนก็ชอบเป็นตอบสนองรสนิยมของคนตอนนั้นอะไรเงี้ยครับอย่างใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับดินแดนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งอย่างในฟิลิปปินส์ก็จะมีการตั้งเวทีมวยแต่ว่านั่นก็จะเป็นมวยสากลใช่ไหมครับมีการตั้งสวนสนุกมีกิจกรรมต่างๆมีเวทีมวยอยู่ในสวนสนุกก็ให้คนซื้อบัตรเข้าไปชมในช่วงเวลานี้ครับที่กรุงเทพเริ่มได้รับอิทธิพลนะครับได้เห็นว่าการชกมวยเป็นมหรสพที่น่าสนใจก็จัดให้มีการแข่งขันแบบอาชีพใครที่ฝึกซ้อมอยู่นะมวยที่เคยเป็นนักเรียนคนที่เคยเป็นนักมวยตามพื้นบ้านนะครับก็มาชกมาแข่งขันกันแล้วก็รวมไปถึงการที่เราก็เริ่มเชื่อมโยงตัวเองกับโลกนะครับโดยการที่จ้างนักมวยจากต่างชาติเข้ามามาต่อยสากลก็มีหรือบางทีบางสนามที่สร้างในเวลานั้นก็จ้างคนจีน
0: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีการจัดมวยการกุศลมีเวทีมวยมากขึ้นและการชกมวยเองก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ครั้งนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกก็เลยสร้างพื้นที่ปรับพื้นที่แล้วก็ทำเป็นสนามมวยขึ้นมา
6: พระยาจินดารัตน์นะครับท่านก็คิดที่จะเสนอให้มีสนามมวยมาตรฐานขึ้นมาก็นำความคิดไปเสนอจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2484โดยที่ไปเอาแบบสนามโดยให้คุณหมิวอภัยวงศ์ซึ่งเป็นสถาปนิกที่ออกแบบสนามสุพัชราศัยไปสนิการบางรักในระหว่างที่สร้างไปก็บังเอิญก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นการสร้างสนามมวยราชดำเนินตอนนั้นมันก็ค้างคาครับไม่พอสงครามโลกจบปั๊บก็สร้างกันต่อมาจนเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดใช้แข่งขันครั้งแรกในเดือนธันวาคม2488
0: ยุคทองของสนามมวยราชดำเนินอาจแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญด้วยกันนะครับช่วงแรกหลังก่อตั้งสนามมวยราวปีพ.ศ. 2488ถึง2500ช่วงนั้นเองเป็นยุคของการเริ่มสร้างระบบนักมวยมีความเป็นดาราคนเข้ามาชมแล้วก็อยากเป็นนักมวยวัฒนธรรมนิยมเองก็พูดถึงกีฬาชกมวยนักมวยดังๆในช่วงนั้นก็อย่างเช่นสุขประสาทหินพิมายผลพระประแดงเป็นต้นครับ ช่วงที่2ก็ราวปี2510ถึง2530นะครับช่วงนั้นเองถือได้ว่าเป็นยุคทองของคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจมวยไม่ว่าจะเป็นนักมวยพี่เลี้ยงผู้ฝึกสอนเจ้าของค่ายโปรโมเตอร์ช่วงนั้นนะครับมีการถ่ายทอดการแข่งขันสดทางโทรทัศน์แล้วก็มีการเข้ามาสนับสนุนจากภาคธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจมวยจำได้ไหมครับแตกเข็มละ500เข็มละ1,000ตอนนั้นนะครับเม็ดเงินก็สะพัดรวมถึงธุรกิจขายอาหารและบริการอื่นๆรอบๆสนามมวยก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย
7: เจ้าของค่ายสวรหินเนี่ยเขาไปเห็นผมชกที่บุรีรัมย์กับผมเขาเลยติดต่อมาอยู่กรุงเทพก็มากรุงเทพนี่ก็มาซ้อมได้2อาทิตย์3อาทิตย์ไปซ้อมที่สนามหลวงเตะเป้าสนามหลวง
8: อายุประมาณ20กว่า
7: เขาก็ให้โชคดำเนินเลยฮะโชคแรกก็ชนะจนผมมีชื่อเสียงดังหน่อยแกก็ไปซื้อที่ค่ายตรงที่กกสาม
9: ตอนนี้ภาพนี้ถ่ายที่ไหนชก
7: ที่ไหนที่ร้านเนินครับ
9: ร้านเนิน
7: ครับผมชกเสร็จก็ลงมาก็ถ่าย
9: แล้ววันนี้ชนะไหม
7: ชนะครับผม
9: เงินรางวัลนี่กี่บาทได้ครับพี่สมัยก่อน
7: ตอนชกร้านเนินก็ประมาณ10,000 กว่าบาทครับ
9: 10,000 กว่าบาท
7: ครับผม
0: ช่วงสุดท้ายก็คือหลังปี30โดยเฉพาะ15ปีที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ซบเซาของกีฬามวยบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่มีความรุนแรงและธุรกิจสีเทาทำให้กีฬามวยได้รับความนิยมน้อยลงสนามมวยก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนะครับปี2ปีที่ผ่านมาช่วงโควิด-19เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะ

0: ทุกคนนักมวยและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างได้รับผลกระทบไปหมด
1: ถ้าโดยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าเสน่ห์ของสนามมวยเฉพาะราชดำเนินจะเป็นยุคแรกในยุคที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวยุคที่นักมวยจำนวนมากยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมีลักษณะของวีรบุรุษนะครับมีรายได้มีผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับนักมวยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีลักษณะของธุรกิจที่เต็มตัวมากนักนะครับเมื่อเทียบกับยุคที่สองแต่ว่านักมวยก็จะได้รับผลตอบรับที่คุ้มค่าแล้วก็นักมวยได้รับการยอมรับจากสังคมมากๆนะครับในฐานะที่เป็นวีรบุรุษเป็นดาราคนสำคัญในสังคมอะไรเงี้ยครับเป็นพื้นที่ที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกเรื่องนะ
0: สมัยเด็กๆครับผมขึ้นกรุงเทพมาก็แปลกใจนะครับที่อาอาน้าๆชอบชวนมาที่สนามมวยราชดำเนินแต่ไม่ได้มาดูมวยนะครับมากินไก่ย่างส้มตำที่ในสมัยนั้นเนี่ยมีอยู่หลายร้านเลยครับการที่มีไก่ย่างส้มตำตั้งอยู่บริเวณนี้หลายร้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสนามมวยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่ามันมีการเมืองการพัฒนาประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
2: ลิขิตไก่ย่างนี้เปิดมาแล้ว66ปีตั้งแต่2499ตอนนั้นเป็นอาหารตามสั่งไทยจีนฝรั่งทุกชนิดมีหมดแต่ที่มาเอาอีสานด้วยเพราะว่าสมัยนั้นคนอีสานขายของอีสานเยอะมากแล้วเราก็เลยเอาอาหารอีสานมา
0: ตอนนี้เราอยู่บนถนนพะเนียงเนาะพี
2: ่ครับถนนพะเนียงครับ
0: ร้านเก่าอยู่ไหนล่ะพี
2: ่นี่ครับร้านเก่าลิขิตตรงนี้ครับ
0: เป็นสังกะสีนี่เนาะ
2: สังกะสีนะครับ
0: ครับ
2: เนื้อที่ประมาณเกือบร้อยตารางวาได้ครับ
0: อ๋อฮะคือนี่คือร้านแรกเปิดตอนปีไหนนะครับ
2: 2499ครับ
0: 2499
2: ครับผม
0: ตอนนั้นพี่เกิดยัง
2: ผมเกิด298
0: 98ได้ขวบหนึ่งนะครับ
2: ขวบหนึ่ง
3: หลังสงครามโลกครั้งที่2 2488 49 90เนี่ยนะคะชาวอีสานเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วรอบๆสนามมวยราชดำเนินเนี่ยก็จะมีการสร้างเพิงของแรงงานจากทางภาคอีสานตรงนี้มันเป็นเรื่องของเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยรัชกาลที่5ก็มีเรื่องของการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมการเปลี่ยนวังบุรพาให้เป็นโรงหนัง3โรงแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์มอลล์ซึ่งในยุคนี้นะคะมันก็ปรับมาเรื่อยๆแล้วก็มีย่านต่างๆก็ต้องการแรงงานในการก่อสร้างเยอะส่วนหนึ่งผู้ชายเนี่ยก็จะถีบสามล้อถีบผู้หญิงเนี่ยก็ใช้การทำอาหารท้องถิ่นก็เรียกว่าตำส้มเนี่ยนะคะตอนแรกก็ทานกันเองก่อนส้มตำก็คือเป็นภาษากรุงเทพไปแล้วคือในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าส้มตำเนี่ยเกิดขึ้นจากตรงนี้นะ
2: โอ้สมัยก่อนคนเยอะมาก
0: ทุกร้านเน
2: ี่
0: ย
2: ทุกร้านคนขายดีทุกร้านขึ้นชื่อไก่ย่างต้องมาที่สนามมวยที่เดียวโด่งดังมาที่นี่ก่อน
0: ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ใช่มีเฉพาะเซียนมวยหรือนักมวย
2: ได้ทุกรูปแบบผมมีเตาทั้งหมดร่วม10เตาเตาในหน้าร้านนี่ก็ยาวอยู่แล้วและถ้าไม่ทันจริงๆผมตั้งเตาข้างนอกเลยย่างเลยปีใหม่ทีหนึ่งวันหนึ่งปีหนึ่งบางสมัยก่อนเนี่ยวันหนึ่งเกือบ 2,000 ตัว
4: คนไทยไม่ได้กินเนื้อไก่หรือว่าไข่ไก่เนี่ยทุกวันเหมือนที่เรากินกันเดี๋ยวนี้เนาะการกินไก่ได้ทุกวันมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจอมพลป.ครั้งที่2ศตวรรษ2490ในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลจอมพลป.เนี่ยเราหันไปผูกสัมพันธ์กับอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องเกษตรสาธารณสุขและการศึกษาเนี่ยมาเป็นแบบเมกันการขาดแคลนอาหารที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามเนี่ยทำให้มีความพยายามในการหาเนื้อสัตว์ที่สามารถผลิตในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมได้แล้วเมกันเนี่ยเป็นผู้ค้นพบวิธีการผลิตไก่ในเชิงอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้มันแนบแน่นกับสงครามเย็นคือการเข้ามาของเมกันเนาะแล้วก็เราเองก็ต้องการอาหารที่มันมีโภชนาการที่ดีฉะนั้นเนี่ยไก่มันก็เลยเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเนาะน่าจะสัมพันธ์กับที่มันมีไก่ปรุงอาหารในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาไก่พวกนั้นเนี่ยมาย่างขายเป็นเมนูอาหารที่อาจจะเข้าคู่กันดีกับส้มตำซึ่งก็เป็นอาหารที่ง่ายเหมือนกันใช่ไหม
2: ไก่ย่างนี้สูตรมาจากคุณแม่เป็นผู้ริเริ่มปี35ผมดังถึงอเมริกาเพราะว่าคุณภาพที่ผมดัดแปลงเป็นคนหมักเองทำเองมาแล้วตั้ง40กว่าปีแล้ว
0: ราพูดถึงสนามมวยราชดำเนินกันไปแล้วนะครับแล้วก็คงยังไงอยู่ถ้าไม่ได้พูดถึงสนามพินีด้วยเพราะว่าที่ลุมพินีเองก็เกิดมาจากการที่สนามมวยราชดำเนินได้รับความนิยมมากในช่วงแรกๆจึงเกิดพื้นที่ทางธุรกิจทั้งในแง่ของเม็ดเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทศวรรษ2490ฝ่ายทหารเองก็มีการสนับสนุนการชกมวยเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วทหารกับการชกมวยกับการต่อสู้มันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมครับที่สำคัญในตอนนั้นผู้นำกองทัพเขาก็ให้การสนับสนุนการชกมวยมากครับ
5: สำหรับการติเพื่อกอหรือการออกความคิดความเห็นอะไรต่างนั้นไม่ห้ามตรงกันข้ามทางราชการของรัฐบาลนี้พร้อมที่จะฟัง
1: ช่วงเวลานั้นคุณประภาสจารุเสถียรนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการคนที่หนึ่งรักษาความสงบเนี่ยนะครับก็ชอบมวยมากตัวคุณประภาสเองก็เป็นนักมวยนักเรียนระดับชนะเลิศมาตอนเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับผู้นำกองทัพหลายๆคนก็ชอบมวยก็เลยมีความคิดเห็นที่อยากจะตั้งสนามมวยขึ้นมาจริงๆในเวลานั้นเนี่ยในกองทัพก็มีการจับชกมวยภายในการตั้งค่ายมวยในกองทัพทีนี้ก็นำมาสู่ความพยายามที่จะตั้งสนามมวยถาวรขึ้นมาเขาก็ตั้งที่บ่อนไก่ก่อนหน้านี้กฎหมายเขากำหนดว่าในหนึ่งจังหวัดจะมีสนามมวยถาวรได้แค่สนามมวยเดียวบรรดาผู้นำในกองทัพเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเขาก็เซ็นอนุญาตให้สนามมวยในกรุงเทพเนี่ยเป็นข้อยกเว้นให้มีสนามมวยลุมพินีได้เพิ่มขึ้นมาอีกสนามหนึ่ง
3: เรื่องของสนามมวยจากการที่เป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของกีฬามันกลายมาเป็นการพนันเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นแหล่งของนักการเมืองนะเป็นแหล่งของหนังสือพิมพ์ชอบใช้คำว่ามาเฟียถ้าเราไปเดินตามย่านเก่าเราก็จะพบว่ามันมีการพนันทั่วหัวละแหงเพราะว่าเล่นมวยตู้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนพอๆกับคนยุคใหม่เพราะคนยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนจากเล่นพนันที่เราจะต้องเดินเข้าไปแล้วเรารีแลกซ์โดยการที่แบบไปกินไก่ย่างรอบๆแล้วเวลาจบได้ไม่ได้ก็ว่าไปอีกเรื่องนึงอันนั้นคนรุ่นพ่อเราไปทำแบบนั้นอะต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นการพนันที่มันเข้าไปสู่ออนไลน์คิดว่าไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของการพนันได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันกัดกร่อนสังคมมันอยู่นะ
0: แมตช์ไหนอ่ะไฟท์ไหนที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำของพี
6: ่คือทรงจำที่สุดผมชกที่ลุมพินีเซียนมวยกับมันติดต่อผมให้ผมล้มมวยออกข่าวว่าผมล้มมวยมีแต่ใครพูดล้มมวยฉะนั้นผมรับตังแล้วพูดใครก็ไม่เชื่อว่าผมล้มแน่นอนเพราะวันนั้นจกกับโพไทยผมชนะเดิมพันด้วยเดิมพันคาราแสนก็ผมต่อยน็อกบอกโอ้โหแบบกราบเวทีผมคือดีใจที่สุด
3: อย่างที่บอกอ่ะก็ดีนะที่เกิดกลุ่มคนหรือว่าคนที่พยายามที่เอาศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยอ่ะซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากนะคะมันมีวิชามันต้องเรียนรู้แล้วก็มันต้องฝึกหัดอ่ะอย่างตระกูลมวยของชัยยาเนี่ยใช้คนในตระกูลตั้งกี่เจเนเรชันในการที่จะรักษารูปแบบของมวยชัยยาไว้มันเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดูน่าสนใจมากเป็นสิ่งที่มันไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพนันมีความหมายกับการสืบเนื่องวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมบางอย่างที่มันควรจะต้องเก็บรักษาแบบนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นความรู้อย่างหนึ่ง

0: ในอดีตนะครับบริเวณสนามมวยราชดำเนินบริเวณนี้ซึ่งก็คือนางเลิ้งหรือแยกมหานาคย่านสะพานขาวด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นย่านแรกๆในกรุงเทพนะครับที่มีการขายอาหารอีสานกันอย่างชัดเจนมาถึงวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงไก่ย่างส้มตำแล้วนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นเมนูที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วก็มีขายกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะฮะขายกันทั้งในห้างแล้วก็ข้างถนนจนอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าอะไรทำให้ไก่ย่างส้มตำและอาหารอีสานอื่นๆด้วยสร้างความคุ้นเคยให้กับคนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งชาวต่างชาติได้มากถึงขนาดนี้ครับ
1: ผมว่าอาหารอีสานเนี่ยเป็นอาหารที่ง่ายถึงขนาดว่า

0: แล้วแต่คุณจะเอาตัวเค็มนำหรือเปรี้ยวนำแค่นั้นเองสูตรของมันเนี่ยมันตั้งง่ายแล้วก็แบบว่าเรียกอะไร flexible คืออาหารบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วมันมีรสชาติที่ตายตัวเนาะซึ่งอย่างเงี้ยมันยากที่จะกลายเป็นอาหารมวลชน
1: เราก็เริ่มปรับรสชาติของการรับประทานเนี่ยไปเรียนรู้มากขึ้นนะคะจากที่ในอีสานเรารับประทานกันยังไงเขาใส่อะไรบ้างใส่ปลาลงปลาร้าอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเพื่อเพิ่มรสชาติอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็ใช้พริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เพิ่งมาทราบกันแล้วพอมาทราบก็ไปติดใจในรสชาติสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นว่าทำอาหารอีสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะแล้วยาวไกลไปต่างประเทศด้วยเดี๋ยวนี้เห็นว่าเพราะไปกับผู้หญิงชาวอีสานที่อาจจะไปได้สามีเป็นคนต่างชาติก็ไปดูตาม YouTube ต่างๆก็เห็นแบบทุกคนก็รับประทานส้มตำได้หมดไม่ว่าจะชาติไหนในโลกแล้วรู้สึกว่าไปทั่วทุกมุมโลกไปแล้วก็ว่าทางอาหารก็ไปตามผู้บุคคลไปตามผู้คน
2: บ้านเมืองมีการพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆอาคารบ้านเรือนอาหารและคนอีสานก็มีส่วนสำคัญในช่วงเวลานั้นสืบเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้อาหารอีสานในอดีตอาจมีความเป็นอื่นจากเลือดเนื้อของคนที่เดินทางเข้ามากรุงเทพกลายเป็นอาหารมหาชนจนเห็นได้ว่าถนนหนทางตึกรามบ้านเรือนล้วนมีพลังของไก่ย่างส้มตำแฝงอยู่อย่างมหาศาลในปัจจุบัน

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้น

ในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสพขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางภิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุกมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุกพระที่นั่งทักษิณาพิมุกพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุกและพระที่นั่งอุตราพิมุกทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุกมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่า

วัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2มีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคดชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกลังพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศรราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในพระราชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยาย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2400โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกแสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: ช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันทร์เกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นขนาดใหญ่2ชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิฆเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงตั้งอยู่ที่หมู่ที่13ถนนสุทธิพงศ์ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีถือกำเนิดขึ้นภายหลังจากการเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการขุดค้นทางโบราณคดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมื่อวันที่20มีนาคม2515ปีพุทธศักราช2518กรมศิลปากรได้จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงเพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสงวนรักษาและจัดแสดงวัตถุทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะโบราณวัตถุในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีพุทธศักราช2549กรมศิลปากรได้รับงบประมาณตามโครงการแหล่งก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้านเชียงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีนมาดำเนินการก่อสร้างอาคารนิทรรศการและปรับปรุงการจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงให้มีความทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้นนอกจากนี้ยังดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑสถานวัดโพสีในให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในฐานะที่เป็นเสมือนตัวแทนแห่งอดีตของผู้คนในวัฒนธรรมบ้านเชียงที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสกิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับงูพระราชมณ์เทียนขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
1: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณ์เทียนที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ

ในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารและพระมงคลบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2499นั้นได้มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดรูปแบบและขนาดต่างๆบรรจุไว้ภายในพระอุระและพระพาหาเบื้องซ้ายขององค์พระมงคลบพิตรจำนวนมากพระพุทธรูปเหล่านี้มีพุทธลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแบ่งได้เป็น5กลุ่มใหญ่ประกอบด้วยพระพุทธรูปศิลปะล้านนาพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาและพระพุทธรูปศิลปะอยุธยาสกุลช่างนครศรีธรรมราชที่เรียกว่าแบบขนมต้มซึ่งพระพุทธรูปต่างๆเหล่านี้เป็นพระพุทธรูปลักษณะเฉพาะของหัวเมืองต่างๆของกรุงศรีอยุธยาทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคใต้การบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองของกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่กรุงศรีอยุธยาสามารถรวบรวมอำนาจทางการเมืองการปกครองของหัวเมืองใหญ่น้อยเข้าสู่ศูนย์กลางได้ซึ่งการบรรจุพระพุทธรูปศิลปะต่างๆเข้าไว้ในองค์พระมงคลบพิตรนั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการรวบรวมอำนาจทางศาสนาเข้าสู่กรุงศรีอยุธยาอันจะเป็นการเสริมความมั่นคงแข็งแกร่งของอำนาจทางการเมืองการปกครองอีกทางหนึ่ง

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย
1: เพื่อนๆและท่านผู้ชม
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของ
1: หนู
0: วันนี้เราอยู่ที่โรงเรือนเกษตรคลองลัดมะยมเราจะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกัน
2: เกรซรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร
1: รู้ค่ะ
2: ไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยค่ะ
1: หมายถึงการพอเพียงไม่ใช้ใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ
3: เด็กๆคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือการดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลักได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนผู้อื่นนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นได้แก่การใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
2: การพอเพียงเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีปัจจัย4ครบถูกไหมคะเราถึงจะไปแบ่งปันต่อผู้อื่นได้เกรซคิดว่าปัจจัย4เนี่ยคืออะไรคะ
1: มีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคค่ะ
2: แล้วเกรซอยากรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไร
1: อยากรู้ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันดีไหมคะคลิปของคุณตาชวนค่ะ
3: ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นต้นแบบของชุมชนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันสามารถพึ่งพาตนเองได้ลองไปฟังคุณตาชวนชูจันทร์ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยมพูดถึงแนวคิดและวิธีการกันค่ะ
4: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ชุมชนคลองลัดมะยมในสายตาของคุณลุงชวนเป็นยังไงบ้างคะ
5: จากวันนั้นไม่ถึงในอดีตเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่ก่อนพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพถูกไหมครับ
4: ค่ะ
5: เดิมก็เป็นท้องนาเดิมนี่มาถึงประมาณปี1415-16ยังทำนาผมก็ทำนาอยู่แถวเนี้ยนะจากนาก็มาเป็นสวนปลูกเครื่องต้มยำทั้งหมดเลยจากสวนก็เป็นบ้านจัดสรร
4: ค่ะ
5: นะฮะแต่เห็นภาพง่ายๆบ้านจัดสรรเริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณปี35เป็นต้นไปเพราะนั้นเศรษฐกิจบูมฟองสบู่เริ่มจะขึ้นนั่นนะคนก็เข้ามาอยู่เยอะพื้นที่สวนเริ่มขายไปผู้คนเข้ามาอยู่มากขึ้นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนน้ำเน่าขยะเยอะเราก็คนอยู่กับคลองมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับก็ยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำเน่าแน่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างแต่คิดว่าถ้าเราจะทำให้คนกลับมาใช้น้ำให้เห็นความสำคัญของน้ำอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าตลาดน้ำนี่แหละพูดเอาตลาดน้ำมาเป็นกลยุทธ์ในการให้คนช่วยกันกลับมาดูแลคลองก็เปิดตลาดน้ำวันแรกเมื่อปี2547ก็12ปีกว่าๆนะครับทำเองทุกอย่างนะครับใช้ที่ส่วนตัวใช้เงินส่วนตัวไม่มีใครเห็นด้วยหรอกมันก็ไปไม่รอดหรอกอะไรหรอกแต่เราก็ทำไปเริ่มเก็บขยะตั้งแต่ก่อนนั้นพอถึงทำหลังแล้วก็เก็บคนเดียวเก็บไปเรื่อยๆจน3ปีตลาดอยู่ได้พอตลาดอยู่ได้เนี่ยคนก็เริ่มมาร่วมมือแล้วคิดว่าไม่ล้มเหลวแล้ว
4: อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนความคิดคนให้หันมาเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีแล้วก็น่าจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
5: คือให้เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมตอนหลังมาคิดนี่เราใช้ตามที่ในหลวงแนะนำแล้วก็คือเสียสละก่อนขาดทุนก่อนถูกไหมครับถ้าไม่เริ่มต้นอย่างนี้วันแรกเอากำไรแล้วเนี่ยไม่เกิดแน่คุณขายของไม่ได้ไม่ต้องให้เงินเราขายได้ให้สัก10 บาท 20 บาทก็ไม่เป็นไรแม่ค้าก็เลย มาขายเรื่อยๆพอแม่ค้ามาเรื่อยๆคนก็มาที่พอตลาดอยู่ได้ปั๊บชาวบ้านมาหลังจากที่คิดว่าล้มเหลวถูกไหมครับนั่นคือเราเริ่มต้นก่อนนะอดทนก่อนนะครับความอดทนต้องมีแน่นอน
4: จนทุกวันนี้คลองมันรัดมายมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแทบเรียกได้ว่าอดีตมีน้ำเน่าแต่วันนี้ไม่มี
5: มันเปลี่ยนสองอย่างเปลี่ยนวิธีคิดของคนละ ตัวนี้สำคัญเปลี่ยนทางภูมิศาสตร
4: ์
5: แน่นอนนะน้ำไม่เน่าแล้วต่อไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าอนาคตมันจะเน่าไห
4: ม
5: ไม่ต้องคิดแล้วคิดว่าจะทำให้ดีจากนี้ยังไงให้ดีกว่านี้ยังไงเรารักษาไม่ให้เน่าเดี๋ยวแล้วจะทำให้มันสวยงามยังไงจิตใจคนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดการทำงานร่วมกันเริ่มมีถูกไหมครับมาทำงานร่วมนำทรัพย์สินมาร่ว
4: ม
5: อย่างที่ดินที่เห็นเนี่ยตอนนี้มีที่ทำตลาดร่วมกันประมาณ 30-40 ไร่ตรงนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกอะไรหลายอย่างที่ในหลวงได้เคยกล่าวไว้นะครับนี่ครับทำไปทำไปก็เข้าทฤษฎีที่พระองค์เคยแนะนำไว้หมดทั้งที่เราทำไปก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นยังไงแต่เนี่ยการเติบโตต้องแก้สถานีผมเคยถามหลายคนที่มาอบรมที่นี่ครับว่าคุณคิดว่ามีทฤษฎีอะไรนอกจากที่พระองค์ท่านได้บอกว่าจะทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้หรือว่าโลกจะอยู่อย่างยั่งยืนได้เนี่ยคุณมีทฤษฎีอะไรที่นอกเหนือที่พระองค์ท่านคิดไว้มีไหมรัฐนิยมเนี่ยทำไปใช่หมดนะครับคือการจัดการน้ำวันนี้ต้องคิดใหม่หมดเลย
4: ค่ะ
5: สุดยอดเลย
4: อะไรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สิ่งที่คุณลุงชวนพูดเนี่ยมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นต้องเกิดจากอะไรบ้าง
5: ผมว่าวันนี้เนี่ยเราก็นึกถึงพระองค์ท่านถูกไหมครับเรานี้ใจเราเป็นหนึ่งเดียวผมยังคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเราพร้อมกันเข้าใจปัญหาร่วมของเราและร่วมใจกันแบบที่เราร่วมกันแสดงออกเนี่ยเราแสดงออกเลยต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหาประเทศร่วมกันนะชุมชนจะเป็นตัวรูปธรรมว่าที่คุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชุมชนไหมความมั่นคงมากกว่าความมั่นคงต้องมั่นคงก่อนมั่นคงคือมีภูมิคุ้มกันอย่างที่ในหลวงเรียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีข้าวกินนะมีเงินพอใช้นะระหว่างที่ยังขายของไม่ได้ถูกไหมครับเนี่ยก็คือต้องมีรายได้พออยู่ก่อนเพราะเศรษฐกิจดีเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาแล้วทุกคนอยากมาทำแล้วถูกไหมครับทุกคนเห็นด้วยแล้วเพราะว่าเอาละเรามีความมั่นคงแล้วอาทิตย์หน้าขายของได้แน่ปลูกของในสวนไม่ต้องไปหาพ่อค้าพ่อค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรฉันขายเองได้ฉันกำหนดเวลาปลูกให้ตรงกับอันนี้ได้เนี่ยครับผมว่ามันดูอยู่แล้วเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรที่เราทำแล้วไม่อยู่นอกเหนือที่จะดีๆองค์ท่านได้เคยมีพระราชดำริให้เราไว้
2: เมื่อสักครู่เราได้ไปชมคลิปของคุณตาชวนมาแล้วนะคะทีนี้นะคะจำได้ไหมว่าคุณตาชวนได้บอกอะไรเราบ้างเดี๋ยวขอให้เด็กๆทั้งบ้านตอบดีไหมครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถตอบได้แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเป็นทางสายกลางนะคะที่จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสมดุล นะคะงั้นเกรซทีนี้เราไปดูแปลงผักของคุณตาชวนของจริงกันเลยดีไหมคะ
1: ดีค่ะอยากไปดูแล้วค่ะ
2: ไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไปอย่างนี้เลยก็เป็นแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงชวนนะคะที่ได้สร้างเอาไว้ในชุมชนลองดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยจริงๆมีบวบนะคะมีพืชผักนะคะแล้วก็จริงๆมีสมุนไพรอีกด้วยตรงข้างหน้าเนี่ยครูเห็นมีมะเขือด้วยนะ
1: อันนี้ต้นอะไรคะ
2: อันนี้คือต้นอ้อยนั่นเองต้นอ้อยเนี่ยให้ความหวานด้วยนะปกติเราก็กินกันสดๆได้เลยหรือว่าเอาไปคั้นเป็นน้ำก็ได้ถ้าเราปลูกเยอะๆนะคะแล้วเราก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วยกันแล้วหรือในชุมชนด้วยกันแล้วแล้วยังมีเหลืออยู่เนี่ยเราก็สามารถเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะตอนที่แล้วที่เราไปทานไอศกรีมได้ไหมคะ
1: จำได้
2: อันนั้นที่เป็นพืชผักผลไม้ท้องถิ่นแล้วเอาไปทำไอศกรีมเนี่ยก็อยู่จากในแปลงนี้ด้วยแหละนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอย่างเวลาที่เรามีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเหมือนทางสายกลางเนาะให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลปัจจัย4ของเราเนี่ยมีเพียงพอแล้วนะคะแล้วเราก็ยังแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอไปขายก็ยังได้รายได้กลับเข้ามาอีกนะคะชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่สมดุลนั่นเองแบบนี้ที่เราเห็นอยู่อะเกรซลองมองไปข้างบนอันเนี้ยก็คือแปลงปลูกผักกลางมุ้งเอาไว้กันแมลงนะคะเกรซอันนี้เป็นต้นแตงกวานะคะลองดูกันเลยเป็นไม้เลื้อยนะแบบนี้แล้วก็จริงๆจะมีผลของแตงกวาอยู่นะเดี๋ยวเราลองช่วยกันหาดีไหมคะว่าผลอยู่ไหนบ้างเอ่ย คิดว่าน่าจะมีเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีเก็บไปขายแล้วก็ไปแบ่งปันกันด้วยนะคะในชุมชนที่นี่ทีนี้ลองไปดูกันเจอไหมใครจะเจอก่อนปกติเกรซกินผักอะไรบ้างคะ
1: ก็กินพวกแครอทบรอกโคลีผักชี
2: กินอยู่เยอะเลย
1: นี่เจอแล้วค่ะแตงกวา
2: ใช่อันนี้แตงกวาเห็นแล้วหูหาเจอก่อนครูอีกนะเนี่ยนอกจากในแผงนี้จะมีแตงกวาแล้วนี่ยังมีอีกชนิดนึงด้วยนะคะครูมองไปเห็นทางด้านนู้นนี่อันนั้นเขาเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะเป็นฟักทองชนิดนึงลองไปดูใกล้ๆไหมจับเลยลองจับดูเลยค่ะ
1: นี่ลูกใหญ่
2: ลองจับลองดูได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะหรือว่าฟักเป็นพันชนิดนึงนะคะของฟักทองนั่นเองลูกเริ่มโตแล้วนะคะเหมือนฟักทองก็จะมีความรู้สึกเหมือนสากๆนิดนึงยิ่งโตก็สากน้อยลงนะคะข้างในเนี่ยเป็นเนื้อสีเหลืองเลยเด็กๆทางบ้านเคยชิมไหมคะที่นี่มีด้วยนะถ้าใครอยากชิมก็ลองมาขอคุณตาชวนได้นะคะไปดูผักอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะ
1: บาย
2: ลองดมดูซิว่านี่ต้นอะไรมาเดี๋ยวครูถอดให้ก่อนนะกลิ่นเป็นยังไงคะ
1: กลิ่นคุ้นเคยมากมากเลยค่ะ
2: คุ้นเคยแบบไหนคะเขียวๆหรอหรือยังไง
1: คุ้นเคยแบบเหมือนเคยได้ดมกลิ่นนี้มาก่อนค
2: ่
1: ะ
2: อ๋ออันนี้คือใบอะไรใบอะไรคะทางบ้านลองเดาไหมคะครูให้เวลาตอบให้กี่นาที1วินาทีพอไหมค่ะให้เวลาตอบ1วินาทีนะคะแล้วก็เฉลยเลยนะคะอันนี้คือใบกระเพรานั่นเองนะคะคิดว่าเด็กๆทางบ้านต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะคะใบกระเพราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะเกรซ
1: เอาไปทำผัดกระเพราค่ะ
2: ผัดกะเพราถูกต้องค่ะไม่ผิดเลยนะคะไปเราไปดูผักอื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะไปตามมาค่ะอันนี้ต้นอะไรคะลองเดาดูไหม
1: คล้ายๆคะน้า
2: ไม่คล้ายละค่ะใช่เลยค่ะนี่ตอบแทนน้องๆทางบ้านด้วยเลยนะนี่ก็เป็นคะน้านะคะเป็นแปลงคะน้าตลอดยาวเลยเป็นต้นกล้าอยู่นะคะเฮ้ยเกรททางนู้นต้นอะไรอ่ะ
1: ต้นพริก
2: ต้นพริกเห็นไหมคะเด็กๆถ้าสมมติว่าเรามีปลูกคะน้านะคะปลูกต้นพริกเนี่ยเราก็ทำอาหารทำอะไรอย่างนี้ได้แล้วเนาะไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกในภาวะโควิดแบบนี้อีกด้วยนะคะมีกับข้าวในบ้านง่ายๆเป็นมื้ออร่อยๆได้เลยนะคะดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
2: งั้นเราควรมาปลูกผักกันนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โอเคค่ะไปเกรซวันนี้เราได้มาชมสวนผักของตาชวนกันใหญ่ไหมคะ
1: ใหญ่ค่ะ
2: เหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยค่ะ
2: เมื่อยขาไหมคะ
1: เริ่มแล้วค่ะ
2: แต่สนุกไหมคะ
1: สนุก
2: ที่บ้านของเกรซนะคะมีปลูกผักแบบนี้ไหมคะ
1: มีค่ะ
2: อ๋อมีด้วยใช่ไหมงั้นลองเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าปลูกอะไรบ้าง
1: ปลูกเป็นวงกลมข้างบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะมะกรูดมะนาวพริกตะไคร้อีกมากมายเลยค่ะ
2: พื้นที่เล็กๆแบบนี้นะคะที่เรามีอยู่กันในเมืองหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยก็สามารถทำแปลงปลูกผักแบบนี้ได้นะคะเรียกว่าสวนผักคนเมืองนั่นเองค่ะถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยนะคะเพราะเดี๋ยวพี่ปุ้มปุ้ยเนี่ยจะมาอธิบายให้เราฟังนะคะถึงแปลงปลูกผักกลางเมืองของเรานะคะพื้นที่อย่างจำกัดปลูกผักได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับ
7: สว
6: ัสดีครับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับผมขอคุยแบบห่างๆนิดนึงเพราะว่านี่ตั้งแต่มีโควิดมาฟู้ดเวิร์คก็เพิ่งได้ออกกองวันนี้วันแรกเลยก็มาหาพี่ปุ้มปุ้ยก่อนเลยทีนี้ที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมรู้ว่าพี่ปุ้มปุ้ยทำสวนแล้วปรากฏว่าสวนของพี่เนี่ยมันไปเข้ากับสถานการณ์โควิดได้ยังไงอะ
8: สวนเราอะเน้นปลูกผักเขาเรียกว่าอะไรผักสวนครัวคนที่เขาอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเขาก็แบบมาเดินสวนดูนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเก็บผักอะไรเงี้ยค่ะ
6: พี่ขายเขาเหรอหรือว่ายังไง
8: ไม่ส่วนใหญ่คือเราอ่ะทำแล้วแบบแจกฟรีอะค่ะ
6: อ๋อมันเลยเป็นเหตุผลที่มาเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยคือสวนของพี่เนี่ยได้ช่วยคนเยอะ
8: ใช่
6: รวมถึงคนไม่มีรายได้ด้วยไหม
8: ใช่ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ส่วนใหญ่คนที่มาเรารู้เลยว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาขาดรายได้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อแบบของที่ตลาดซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาที่สวนเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาเก็บกินได้
6: ระหว่างที่เราคุยกับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับก็มีชาวบ้านมาเก็บผักที่นี่พอดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากชาวบ้านกันดีกว่าว่าสวนผักของพี่ปุ้มปุ้ยนั้นดีอย่างไร
7: รู้สึกเยี่ยมมากชุมชนของเรามีสวนผักแล้วผักเขาเนี่ยปลอดสาร
9: ก็ดีใจเนาะมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็มีคนมาทำให้กินอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ชอบล่ะใช่เราไปตลาดนี้เราก็ต้องไปซื้อของมันยังไงอะมีแต่สารพิษบางทีคนไม่มีตาเขาก็ให้มาขอกินเขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ย
6: แล้วส่วนพี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะคือมันดูมันอันนี้มันเหมือนเป็นคลองที่ต
8: า
6: บ้าน
8: ใช่ริมคลองใช่
6: แล้วที่ริมคลองโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่น่าจะมีเจ้าของ
8: ถูกต้องใช่คือพี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆเนี่ยค่ะอีกฝั่งคลอง
6: อ๋อฝั่งนี้เลย
8: ใช่ใช่แล้วก็คือตรงเนี้ยมันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็เป็นแบบเป็นป่าเลยแหละเราอะมาเดินออกกำลังกายช่วงเย็นกับพ่อก็บอกมันน่าทำประโยชน์ได้เพราะว่าเราเห็นคนเอาขยะมาทิ้งเราเห็น
6: อ๋อมันกลายเป็นที่เสื่อมโทรมแหละมันดูไม่ดีแล้วพี่ปุ้ยเป็นคนที่ไหนทำไมถึงทำเกษตรเป็นล่ะ
8: พื้นฐานเราเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือน
6: พี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับ
8: ใช่อุตรดิตถ์อะค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วเราก็คือแบบเหมือนกับอพยพมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าเรามาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้พ่อกับแม่อยู่บ้านตามลำพังเราก็เลยเอาพ่อกับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ย
6: แต่อารมณ์ประมาณพ่อกับแม่แบบคือจะให้มาก็ต้องยังให้ทำสวนอยู่คือยังรักอาชีพเดิมอยู่ถ้าจะให้ฉันมาอยู่ฉันต้องทำสวนแต่ด้วยพูดตรงๆคือด้วยบ้านที่แบบมันอยู่ในกรุงเทพบางทีมันก็ไม่ได้มีพื้นที่อะไรมาก
8: นั้นเลย
6: ก็เลยแบบมาเจอที่ตรงนี้
8: คือเราอ่ะคือติดต่อกับคณะกรรมการชุมชนอยู่แล้วบอกเล่าเหตุผลว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะทำประโยชน์ได้เราก็เลยแบบขอคณะกรรมการชุมชนว่าขอทำเขาเรียกว่าปลูกผักตอนแรกปลูกเล็กๆไม่ได้ปลูกเยอะแล้วตอนนี้คือเท่ากับเราทำมาเกือบ10ปีแล้วว่ามันทำให้แบบเหมือนชุมชนแผ่ขยายคือเราแบ่งปันชุมชนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรอบ
6: ๆแล้วตอนนี้คือมีคนที่มาร่วมกันปลูกเยอะไหม
8: เยอะค่ะตอนนี้คือทั้งในชุมชน
6: อย่างอารมณ์ผมอยู่ในหมู่บ้านพี่สมมุติว่าวันนี้ผมจะทำต้มยำเดี๋ยวผมก็วิ่งมานี่เลยดิ
8: ใช่ส่วนใหญ่คนไม่ได้ไปตลาดนะมาที่นี่
6: เดี๋ยวผมจะเอาถุงผูกคอไข่ดาวแล้วลูก ได้เขียนใบออเดอร์มาทีนี้ปัญหามันคือว่าทุกคนมาปลูกกันมาช่วยกันไม่ได้ขายไม่เก็บกินฟรีแล้วมันเอาเงินที่ไหนมาปลูกเอาเงินที่ไหนมาซื้อเมล็ดพันธุ์เอาเงินที่ไหนมาปรับปรุงพื้นที่ล่ะ
8: บอกตรงๆคือช่วงแรกคือพี่ก็คือเราออกทุนเองเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ทั้งนั้นเลยก็คือส่วนหนึ่งเราก็ซื้ออีกส่วนหนึ่งเราก็แบบไปต่างจังหวัดแล้วเจอเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ขอมาอะไรเงี้ยได้ฟรีมาเหมือนกันพอได้ผลผลิตบางส่วนก็คือเหลือจะกินอ่ะมันต้องเอาไปจำหน่ายในหมู่บ้าน
6: ตรงนั้นมันก็จะได้เป็นทุนมา
8: ใช่ถูกต้องค่ะ
6: อารมณ์แบบค่อยๆไปอ่ะเนาะคือไม่รีบอ่ะก็คือวันนี้มีต้นนี้ก็ปลูก
8: ถูกต้อง
6: แล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆไหม
8: ไม่แล้วค่ะคือเราว่าเราทำอยู่แค่นี้แล้วก็ทำให้มันแบบหลากหลายดีกว่า
6: ระหว่างคุยกันผมเนี่ยหันไปเห็นป้ายหนึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าอะไรแจกฟรีผักสดปลอดสารพิษเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ต้นกล้าแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้มีอาหารทานในช่วงโควิดแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยความปลอดภัยด้วยโอ้โหมันครบเลยทีนี้อ่านไปนิดนึงเห็นบอกว่าแจกเมล็ดพันธุ์ที่กำลังทำอยู่
8: ใช่ก็คือปกติคือเราก็แบบทำเมล็ดพันธุ์แจกให้คนที่ต้องการค
6: ่
8: ะ
6: ก็คือบางคนที่อยู่แถวนี้มาร่วมกันที่นี่ก็ได้
8: ใช่
6: หรือใครที่อยู่ไกลๆก็คือจะมารู้จักพี่ผ่านช่องทางไหน
8: ผ่านทางเพจนะคะเรามีเพจ
6: ก็คือเข้ามาคุยกันมาสอบถามหาความรู้ได้มาขอเมล็ดพันธุ์ได
8: ้
6: ส่งไปให้ฟรีอยู่เชียงใหม่สวยกุลกส่งหมด
8: ส่งหมดค่ะ
6: โอ้ฟรีด้วย

0: ฟรีด้วยค่ะ
1: สุดยอดคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะ
1: ดูสิครับคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวไข่ดาวก็เริ่มทำลายสวนของพี่ปุ้มปุ้ยแล้วครับถ้าซนขนาดนี้ต้องโดนทำโทษกันสักหน่อยครับเดี๋ยวผมตามพี่ปุ้มปุ้ยไปดูวิธีการปลูกผักเชียงดากันดีกว่าครับว่าเขาปลูกกันอย่างไรให้ผักของภาคเหนือสามารถโตในกรุงเทพได้ครับโอ้โหนี่ก็มีปลูกมาตลอดเลยนะพี่ปุ้ย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ใช่ไหมผมจำได้หน้าตาอย่างนี
0: ้ต้องใช่แล้วผักเชียงดา
1: ใช่เขาจะปลูกเป็นซุ้มๆเหมือนไม้เลยนิดๆแล้วมันปลูกยากไหมปกติเราเห็นมันปลูกที่ภาคเหนือไงพอเอามาปลูกที่กรุงเทพยากไหมพี
0: ่ไม่ยากเลยพี่ก็แค่เอามาลงดินไว้แล้วก็ให้เขาอะแตกยอดแล้วก็ขยายพันธ
1: ุ์นู่นนี่แต่มันเลื้อยมาเองแต่ต้นมันอยู่ไหนอะตอนนี้ต้นมันอยู่นี่แปลว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องหนาวถึงจะอยู่ได
0: ้ไม่จำเป็น
1: ผักเชียงดานั้นนะครับมีฤทธิ์เป็นยาช่วยลดไข้บำรุงธาตุในร่างกายอีกทั้งยังช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยกำจัดสารพิษตกค้างในร่างกายบรรเทาอาการภูมิแพ้และโรคหอบหืดได้อีกด้วยครับและพี่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับ
0: พี่เอามาจากเชียงใหม่เลยค่ะ
1: ตอนเอามาเอามากี่ต้น
0: 5ต้นได้มาค่ะ
1: โอ้โหนี่มันเยอะมากแล้วตอนนี้ยาวถึงนู่นเลยนะ
0: ใช
1: ่งั้นแสดงว่ามีอะไรแปลกๆอีกบ้างมีอะไรแปลก
0: ๆมีต้นกาแฟ
1: กาแฟไหนก็ไปดูกาแฟกันไปด
0: ู
1: ก
0: าแฟอาราบิก้าจากเชียงใหม่เหมือนกัน
1: เฮ้ยปลูกได้เหรอ
0: เอามาปลูกที่เราพี่อยากทดลองไงว่ามันปลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้แน่นอนกาแฟ
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันปลูกขึ้นเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ปลูกมาเคยมีลูกยัง
0: ยังเพราะว่าปลูกได้แค่ประมาณเอ้ยยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะ
1: เดี๋ยวผมจะขอติดตามนะผมจะไปตามเฟซพี่ปุ้ยผมจะติดตามเรื่องกาแฟถ้าอาราบิก้ามาปลูกกรุงเทพแล้วขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสุดยอดเลยนะพี
0: ่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันพี่ก็เลยทดลองแค่ปลูกแค่ประมาณ2ต้นเอง
1: คือหลายๆคนต้องบอกว่ามันมาอยู่กรุงเทพมันปลูกได้แต่ยังไงรสชาติมันก็ไม่สู้ที่ปลูกที่เชียงใหม
0: ่
1: ซึ่งผมไม่เถียงว่ารสชาติมันต้องต่างกันแต่ว่าบางทีคนที่กินกาแฟก็ไม่ได้ชอบรสเหมือนกันทุกคน
0: ใช่
1: เราอาจจะได้กาแฟอาราบิก้ารสชาติใหม่ที่ปลูกในกรุงเทพแบบไม่เหมือนที่เหนือก็ได้ใครจะไปรู้จริงไอ้แค่ได้ผักกินน่ะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรแล้วทำไมถึงยังอยากทำอยู่อ
0: ่
1: ะ
0: เราบอกเลยตรงๆคือเราเขาเรียกว่ารักสุขภาพตัวเองรักครอบครัวสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อตัวเราเองด้วยได้กินผักปลอดสารพิษโดยที่เราไม่ต้องไปควักเงินเราไปซื้อ
1: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่มันมากกว่ารายได้อ่ะมันคือสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวให้พี่ปุ้ยแนะนำดีกว่าว่าที่เขาบอกว่าผสมแบบเจออะไรก็เอามาปลูกนะไม่ต้องคิดอะไรมากเน
0: ี่
1: ยมันมีอะไรบ้างข้างหลังพี่อันนั้นก็คือ
0: ข้าวโพดเขาเรียกข้าวโพดหวานข้าวโพดสวิตเนี่ยค่ะผักสีเหลือง
1: อ่อนๆก็กินเป็นข้าวโพดอ่อนได้
0: ใช่ค่ะ
1: ตรงนี้ใบกะเพรา
0: อันนี้จะเป็นกะเพราแดงมันจะมีกลิ่น
1: หอม
0: กลิ่นหอมกว่ากะเพราปกติ
1: กะเพราแดงอันนี้ก็คือปกติคุณจะหาในท้องตลาดไม่ได้พอที่คุณไปซื้อเขาเรียกกะเพราเกษตร
0: ถูกต้อง
1: เพราะมันจะใบใหญ่แล้วมันให้น้ำหนักเยอะเขาชอบ
0: มันไม่มีกลิ่นเลยกะเพราแบบน
1: ั้
0: น
1: จะอร่อยต้องแบบนี
0: ้ใช่แบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคะน้าปูเล่
1: คะน้าปูเล
0: ่ใช่เป็นไม้ประดับได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับอายุมันอายุยืนอ่ะ
1: อายุยืน
0: ใช่ประมาณปี2ปีก็ได้อ่ะค่ะ
1: ปูเล่นะครับหรือที่คนเรียกกันว่าคะน้าปูเล่เป็นพืชในวงเดียวกับกระหล่ำครับเป็นพืชที่เก่าแก่มีมานานแล้วครับคะน้าปูเล่นะครับนอกจากจะนิยมปลูกไว้ประดับตามบ้านแล้วยังสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วยโดยผักชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายใบคะน้าแต่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนรสชาตินั้นนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่เหนียวและมีเส้นใยน้อยกว่าคะน้าส่วนใหญ่นิยมนำมารับประทานสดครับพื้นที่ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปุ้ย
0: อันนี้300ตารางวาค่ะ
1: ที่อีกอย่างนึงคุณผู้ชมไอเดียเขาคือถ้าเราเดินข้างๆตรงนี้มันจะมีคลองอยู่ซึ่งผมเดาว่าทำเหมือนเป็นร่องน้ำไว้เวลารดน้ำก็ง่ายใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าคือเราเน้นทำอย่างไรให้ผักอินทรีย์เราปลอดภัยก็คือเราเอาน้ำจากในคลองอ่ะมาใช้ก็จริงแต่ว่าเราต้องเอามาพักไว้ที่บ่อพักก่อน
1: ให้มันหมดสารพิษก่อน
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อย่าบอกว่าลงไปขุดกันเอง
0: ขุดกันเองค่ะใช้มือ
1: ขุดลงไปนี่นะ
0: คนนี่แหละค่ะ
1: สุดยอด ตรงนี้ดินพวกนี้ไปเอามาจากไหนหรือมันมีอยู่แล้ว
0: บอกเลยแรกเริ่มทันทีมันเหมือนดินมันไม่มีแร่ธาตุสารอาหารอะไรเลยอันนี้เราก็คือพี่ก็ปรุงดินเอง
1: ปรุงดิน
0: โดยเอาปุ๋ยหมักมาใส่ค่ะปุ๋ยหมักใส่เพื่อที่จะปรุงดินเพื่อให้ปลูกต้นผักขึ้น
1: แล้วพี่จบด้านไหนมาครับ
0: พี่ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ของมหาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะเลยค่ะ
1: แต่สายที่เรียนไม่ได้เกี่ยวกับเกษตร
0: เรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรแต่เรา
1: แต่พี่บริหารได้ไง

รัฐศาสตร์มันมีการบริหารนะถ้าคุณผู้ชมมองดีส่วนนี้มันถูกออกแบบด้วยระบบการจัดการมาแล้วตรงนี้เป็นแปลงอะไรตรงนี้ปลูกอะไรแล้วเห็นไหมว่ามันมีพื้นที่ที่สูงที่ต่ำแสดงว่าตรงนี้ชอบน้ำก็เลยที่ต่ำตรงนี้เป็นพื้นที่น้ำน้อยเนี่ยคืออันนี้มันถูกการออกแบบมาจริงแล้วอันนี้เป็นภูมิปัญญา

0: เมล็ดอะมากินอะค่ะแล้วก็เอามาเพาะเล่น
1: คืออินทผลัมนี่คุณผู้ชมมันไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นมันจะเป็นเพศอะไรต้นกว่ามันจะโต
0: ใช่
1: เพราะงั้นใครที่ปลูกอินทผลัมมันต้องวัดดวงแต่ถ้าคุณไปซื้อต้นที่มันโตจนรู้เพศแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3 พันนะต้นนึงอะถ้าพันดีๆผมเห็นเขาขายกันเป็นหมื่นเลยนะ
0: อันนี้คือเรากินเมล็ดไงเมล็ดเหลือเราเอามาเพาะดันขึ้นด้วยแล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเมียว่าไอ้มันมีเมล็ดด้วยแต่เราไม่รู้
1: อ๋อนี่เป็นตัวเมีย
0: ว่ามันออกฝั่งนู้นนะคะมันจะออกเม็ด
1: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสวนเล็กๆของพี่ปุ้มปุ้ยเพียงแค่300ตารางเมตรจะสามารถปลูกได้ทั้งพืชผักและผลไม้มากมายได้ขนาดนี้เรียกได้ว่ากินกันแทบไม่หมดเลยละครับ
2: เห็นไหมคะเด็กๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างนะคะของแปลงผักนะคะของตาชวนนะคะแล้วก็ตัวอย่างในสวนแปลงผักนะคะที่พี่ปุ้มปุ้ยพาเราไปดูกันนะคะและยังมีแปลงผักของบ้านใครคะบ้านเกรดเองด้วยนะคะที่เกรดอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยขอเพียงแค่เราใช้ทางสายกลางนะคะมีเหตุผลนะคะมีคุณธรรมใช้ความรู้นะคะก็จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าความพอเพียงเป็นทางสายกลางนะคะที่จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาน้องๆทุกคนนะคะไปสัมผัสประสบการณ์ที่ไหนนะคะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะต้องรอติดตามชมกันได้ในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสั่งคำของหนู
2: แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

พระรามพยายามขอคืนดีกับสีดาแต่ไม่สำเร็จพระรามคิดว่าจะขอพระโอรสไปแทนเมื่อนางคิดถึงลูกคงยอมโอนอ่อนบ้างในอนาคตซึ่งแม้นางสีดาจะยอมให้ลูกไปแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่ยอมคืนดีด้วยพระรามจึงทำอุบายแกล้งตายแล้วให้หนุมานอัญเชิญนางมากราบพระโกศนางสีดายอมมาและร้องไห้คร่ำครวญจนสลบแต่เมื่อนางรู้ว่าถูกพระรามหลอกก็ยิ่งโกรธถึงกับแทรกแผ่นดินหนีไปอยู่กับท้าววิรุณนาเมืองบาดาลพิเภกทูลว่าพระรามอยู่ในเกณฑ์พลัดพรากให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการเดินป่าปราบยักษ์มารอีก12เดือนพระรามก็ทำตามคำแนะนำนั้นโดยการเดินป่าครั้งนี้ได้ปราบท้าวกุเวนุราชปลดปล่อยกุมพันนุราชให้พ้นคำสาปและปราบท้าวอุณาราชด้วยต้นกกจากนั้นก็เดินทางกลับกรุงอโยธยาแม้พระรามจะกลับมาครองเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่พระองค์ก็ยังคงทุกข์ระทมถึงสีดาเมื่อพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าเข้าเฝ้าพระอิศวรต่างก็เล่าเรื่องความทุกข์ของพระรามที่พลัดพรากจากสีดาให้ทรงทราบพระอิศวรให้จิตุราชไปนำนางสีดามาจากเมืองบาดาลและให้เล่าเรื่องของนางให้ฟังตั้งแต่ต้นจากนั้นก็สั่งให้จิตุบดนำรถชัยไปรับพระรามกับอนุชาแล้วพระอิศวรกล่าวโทษพระรามพลางปลอบใจสีดาจนนางยอมทำตามพระบัญชาพระอิศวรจึงจัดงานอภิเษกสมรสพระรามกับสีดาอีกครั้งหนึ่งในปราสาทบนเขาไกรลาศหลังจากเสร็จพิธีอภิเษกพระอิศวรก็อวยพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและไพร่ฟ้ามีความสุขสถาวรตลอดไป

0: ไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้กันและกันควรอดีตที่นึกถึงวันเก่าบ้านของเราที่เคยรุ่งเรืองก่อนมรดกตรึงใจในนครย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเ
1: นิดคุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491ต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิศของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

0: ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและนครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเมืองเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเทราแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่าแปดริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็นแปดริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกฐานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากฉะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางปะกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือเปล่า
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ที่ตะวันตกเมืองแปดริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าเขาเห็นว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่2ที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวน บริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปเขาเรียกเจ้าโลนะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปเขาเรียกว่าป่าพนมแต่อีกส่วนเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมาบริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโลเนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอนันตหยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่
1: แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่ฉะเชิงเทราไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางประกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองประสิทธิ์สุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองฉะเชิงเทราในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาภิบาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตตานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตตาประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพรวมหัวเมืองเป็นมณฑล

0: ในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นมณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆทั้งยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
1: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรนะครับก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่ล้นเกล้ารัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปราจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้ศาลาการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับและในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปราจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาว่าเป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี่ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

ำหรับอาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ล้นกาลรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความที่ศาลมณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วๆไปครับ

0: ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี
1: ่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ิทรรศประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

0: ำแน่นอน
1: แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหลอกก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้นไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกงซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างคำว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรผู้ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแตกเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเทราเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีนดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเทราความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดรุ่นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเซียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งแล้วส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะแต่มีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่อายุ10ขวบก็ไปรอดแล้ว
0: ก็ทำให้ปัจจุบันนี้วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดก็จะมีคนมากันมาก

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์
1: หมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกร

0: รบุปผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งฮกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งฮกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตี่ซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจัตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉเซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนเขาจะเรียกกันด้วยความติดปากหรือความเข้าใจกันก็คือเจตึ้งบนเจตึ้งก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆแต่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าตรงนี้ถ้าบอกเจตึ้งบนก็คือตรงนี้เจตึ้งล่างก็คือวัดสัปปะกงข้างหลังนี้คุณโยมเป็นพระพุทธรูปสามองค์มีนามว่าพระพุทธปัญญาประสาทเรียกพระเจ็กก็จะเหมือนคนแล้วก็จะศีรษะโล้นการสร้างนี่ก็คือทำมาจากกระดาษหรือต้นไม้ชนิดหนึ่งจากเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งเนยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งเนยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งเนยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งเนยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่อันนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งเนยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮกยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักนะเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปากทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราเพราะท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายขารทุและฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไฉเซิงเอี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะและหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวทอหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มแล้วท่านก็ค้นคว้าอยู่ยาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้ว

0: ่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าระเก็บไว้จะขึ้นราอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นนะญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งยานมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยมันจะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์คือความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวกรุงเทพที่ไหนเขาต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าเป็นวัดที่สำคัญสำหรับในฉะเชิงเทราเรารองน้องๆจากหลวงพ่อโสธรเลยเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็นับถือท่านมาตั้งแต่เด็กเจ้าหัวถอเสียงอะนะเขาจะคุ้มครองเด็กตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์สามแผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์ยังพูน
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยางกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยางกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
2: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นแล้วครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
3: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่ง คนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองคลองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
2: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับแล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
2: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสุขอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังด้วย
7: ด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านในพื้นที่ทางด้านภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันตอนล่างภาคใต้ตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากได้มากกว่าในบริเวณอื่นๆขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางเช่นเดียวกันโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปรวมถึงบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่บริเวณทางด้านจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569ฉบับที่13โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13กันยายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: เออกล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช 2542

0: พี่ครับจะหมดแล้วเหรออันนั้นรอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอันนันเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
2: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: โอ้โหมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้หิวเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9จะทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่65อวิชชาตอนที่3
1: รีบๆเลือกได้แล้วจะไปด่านไหนเป็นตัวช่วยสุดท้ายถ้าทักช้าข้าจะไม่ให้สิทธิ์แล้วนะ
2: ก็ได้ก็ได้ก็ได้งั้นไปด่านตันหาก็แล้วกัน
3: ฮะเจ้าตันหาทยานอยากนั่นน่ะเหรอมีแต่จะคอยจับพวกเราให้อยู่ในสวนสนุกนั่นแน่ใจแล้วเหรอเจ้าปัน
2: ต้องไปด่านตันหานี่แหละข้าคิดว่าต้องได้คำตอบจากที่นี่แน
3: ่งั้นก็ว่าตามเจ้าแล้วกันเฮ้ย
1: ได้ไปกันเลย
4: เล่นอะไรต่อดี
5: ดูกันไป
4: เอาขึ้นที่แบ

0: ทางจำเดินใจใครตกลงมา
1: ไปขึ้นทางนู้นมาทางนู้นล่ะ
2: เอ๊ะตันหาไม่โผล่มาต้อนรับหรอกหรอ
3: ช่างเถอะถึงไม่มีเจ้าตันหาพวกเราก็หาคำตอบกันเองได
4: ้เตรียมไปถ่ายรูปบุ๋ม
5: เราไปเล่น
0: ไปไปอยากถ่ายรูปไม่นานเลย
6: ได้แล้ว
0: นะ
6: ได
0: ้ดีนะ
6: ได้แล้วรับไปเลย
2: สนุกจังเลยมีความสุขจังอยากได้อยากได้อยากได้
6: อันนี้รับไปเลย
0: ขอบคุณมากนะ
6: ตั้งห้ารอบ
2: เจ้าปันเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เนี่ย
3: ดูคนพวกนี้สิมีความสุขเพราะได้ในสักได้อยากเล่นอะไรก็ได้เล่นอยากได้ของอะไรก็ได้สมใจ
2: เย้ได้อันที่ชอบเลยน้ำหอมสตรอเบอรี่บอยดีใจจังเลยดีใจจัง
3: ถ้าคนในสวนสนุกนี่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้หรือต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบความสุขก็จะหายไปจริงไหม
2: แน่นอนอยู่แล้ว
3: งั้นมาลองทดสอบกันดูดีกว่า
1: ช่วยแอป
2: ตื่นเต้นเกิดอะไรขึ้นทำไมไข่ไม่ออกมาล่ะเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมานี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาออกมานะเอาออกมาทำไมไม่ออกมาล่ะออกมาสิออกมา
7: เฮ้ยระวัง
2: ฮะของเล่นในตู้เครื่องจะพังตอนนี้ไม่ได้นะมาให้ออกมาสิออกมาน
7: ี่เป็นแผนทดสอบของเจ้าใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วเจ้าจำที่ท่านยายเมืองชรามรณะบอกได้ไหมที่บอกว่าการที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงของทุกข์ได้นั้นต้องหัดพิจารณาจับที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายของเรื่องให้ได้
7: จำได้สิ
3: ข้ามาทบทวนดูแล้วก็นึกถึงคำที่ท่านอาจารย์เคยสอนข้าแต่ข้าลืมมันไปท่านอาจารย์บอกว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ที่ได้รับอยู่คือผลหรือเบื้องปลายของเรื่องเหมือนเด็กคนนี้ที่กำลังทุกข์เพราะเครื่องหมุนไข่เสีย
2: ข้าจะเล่นนะข้าจะเล่นนะ
3: การที่จะจับว่าอะไรเป็นเหตุของทุกข์ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเป็นเพราะสิ่งที่เรารักจากไปหรือมีใครมาทำลายของรักของเราเราเลยต้องเป็นทุกข์แบบนี้แต่ความจริงแล้วไม่ใช่
7: เจ้ากำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ว่ามาเนี่ยเป็นแค่เรื่องภายนอกที่ทำให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่สาเหตุเบื้องต้นที่แท้จริงใช่ไหม
3: ใช่แล้วถ้าพิจารณาตามหลักอริยสัจ 4เหตุเกิดทุกข์ก็คือสมุทัยตัวที่ทำให้เราออกไปจากสังสารวัฏไม่ได้สักทียังไงล่ะ
7: สมุทัยเองหรอกหรอ
3: ท่านอาจารย์เคยพูดถึงกิจในอริยสัจว่าเริ่มแรกให้ทำปริญญาเรียนรู้เพื่อให้เห็นทุกข์ 2. ทำปหานะละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ด้วยการยอมรับตามความจริง 3. ทำสัจฉิกรณะทำความเข้าใจทุกข์4. ทำภาวนาปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์ด้วยมรรคมีองค์8การที่เราจะละสมุทัยเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ได้ก็ต้องทำให้ตัณหาความอยากในใจเราดับไปด้วยเพราะพอมีตัณหาก็ต้องตามมาด้วยอุปาทานเลยทุกข์กันไม่รู้จบแบบนี้ไง
7: ว่าแล้วเชียวเพราะเวลาเราอยากได้อะไรใจก็จะทะยานออกไปยึดสิ่งนั้นว่าเป็นของเราโดยไม่รู้ตัว
3: ถูกแล้วสิลาถ้าหากว่าจิตใจเราไม่มีความอยากความยึดอยู่กับใครหรือสิ่งใดๆเลยทุกข์ก็จะไม่เกิดตัวอย่างง่ายๆเจ้ารู้สึกทุกข์ร้อนอะไรไหมที่เครื่องหมุนไข่นี้ใช้งานไม่ได
7: ้ไม่อ่ะข้าไม่ได้ชอบเจ้าเครื่องนี้อยู่แล้วจะเสียหรือใช้งานได้ข้าก็ไม่รู้สึกอะไร
3: นั่นเพราะเจ้าไม่มีความอยากเล่นใจก็เลยไม่ได้ยึดไม่เหมือนเด็กคนนั้น
2: ชะไม่เล่นแล้วก็ได้มีอย่างอื่นน่าเล่นอีกตั้งเยอะไปดีกว่า
7: จริงด้วยแต่เด็กคนนั้นเมื่อกี้ยังเดือดร้อนอยู่เลยแต่ตอนนี้เบื่อไปหาอย่างอื่นเล่นซะแล้ว
3: เพราะความอยากและความยึดลดน้อยลงไปแล้วยังไงล่ะความทุกข์เลยน้อยลงตามไปด้วย
7: ข้าเริ่มจะเห็นภาพแล้วล่ะเจ้าปันว่าแต่ละด่านที่ผ่านมามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไง
3: จริงหรอเจ้าเห็นอะไรล่ะ
7: เริ่มที่ด่านชรามรณะเราคิดว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คือการตายไม่ก็การเกิดแต่ก็ไม่ใช่จนมาถึงด่านพบก็เกิดตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นการมีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่เลยทำให้ทุกข์พอมาถึงด่านอุปาทาน

0: เจ้าอุปาทานกลับแย้งว่าการมีตัวตนเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดสุขต่างหากแต่พอมาถึงด่านของตัณหาข้าก็เริ่มเห็นความเกี่ยวโยงแล้วว่าแท้จริงแล้วเพราะมีตัณหาความทยานอยากเลยเกิดความยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคืออุปาทานพอมีตัวเราของเราแล้วก็เกิดภพความเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นเกิดเป็นชาติก็คือความเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายไปในที่สุดไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไป
1: เก่งมากเลยศิลาเจ้าเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วใช่ไหมว่าความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ที่ทุกข์เพราะไปยึดถือว่าขันธ์5เป็นตัวเราของเราพอไปยึดในสิ่งที่คิดว่ามีแต่จริงๆแล้วไม่มีก็เลยเป็นทุกข์
0: ใช่แล้วเจ้าปันถ้าเรียนรู้ว่าขันห้านี้ไม่ใช่ของเรามีความไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้เพราะไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะไม่เกิดความอยากที่จะยึดถืออะไรเลย
1: สุดยอดไปเลยศิลาทีนี้ก็รู้คำตอบแล้วสินะว่าต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์ก็คือสมุทัยนี่เอง
2: เอ้ยเป็นไปไม่ได้พวกมันรู้คำตอบได้ยังไงเนี่ย
3: เอ้ยเจ็บใจนักพวกเจ้าแก้ปริศนาอวิชชาที่คนอื่นๆไม่เคยแก้ได้ได้ยังไงกัน
1: ฮ่าๆๆงั้นแปลว่าพวกเราก็ตอบถูกละสินะ
3: เฮ้ยก็เพราะตอบถูกนะสิข้าเลยโมโห
2: ไม่สนุกเลยอารมณ์เสียเฮ้ยไปดีกว่า
3: น้อยบังอาจนักโมโหโมโหโมโหโมโหนี่ถึงพวกเจ้าจะตอบถูกแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นอวิชชาหรอกนะเพราะแม้ว่าเจ้าจะรู้ทุกข์รู้สาเหตุเกิดทุกข์แต่ก็ยังไม่รู้จักหนทางดับทุกข์อยู่ดีกลับไปด่านอวิชชากับข้าซะดีดีเถอะย้า
4: ศิลากับเจ้าปันเอาตัวรอดจากอวิชชาได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนั่นเนี่ย
5: ทีนี้ศิลากับเจ้าปันก็ได้รู้แล้วว่าอวิชชาคือความไม่รู้จริงทำให้ไม่มีปัญญาเพราะไม่รู้จักอริยสัจ4คือไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นหรือก็คือไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาท
6: ที่ศิลากับเจ้าปันรู้ก็ยังเป็นการรู้เพียงแค่ขั้นที่1และ2จากความรู้ทั้ง5ขั้นคือรับรู้เรียนรู้รอบรู้รู้จริงรู้แจ้งรู้ขั้นที่1คือจักขุรับรู้ทางตาหรืออายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ขั้นที่2คือญาณเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ขั้นที่3คือปัญญาเกิดความรอบรู้ทั่วถึงว่าสิ่งนี้มีที่มาจากอะไรรู้ขั้นที่4คือวิชาความรู้จริงเกิดขึ้นไล่อวิชชาความไม่รู้ให้หายไปรู้ขั้นที่5คืออาโลกะรู้แจ้งแทงตลอดเหมือนความสว่างขับไล่ความมืดให้หายไป
4: ก็ต้องเอาใจช่วยพวกศิลาต่อไป
6: ศิลาเจ้าปันได้รู้จักอวิชชามากขึ้นแต่ในด่านต่อไปทั้งคู่จะต้องเจอกับอะไรอีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แล้วจ้าของโปรดของเจล
1: โอ้โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
0: รู้สิ
1: ยายไปไหนอะอยู่หน้าบ้านเหรอ
0: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
1: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอะ
0: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
2: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพันครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ตอนที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
0: อ
1: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
2: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
3: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed like in a way I haven't felt before.
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านรันขึ้นเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนก็ทำทุกเรื่องเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรื่องเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตามวัฏจักรของมัน

0: ya.
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
2: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่เนี่ยอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในถ้วยอยู่บนลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีรอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
2: เว้ยนะ
1: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้ป้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: เ
1: ดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกู้ตอนนี้มันจะลงหมากไปเก๋นั่ง
2: ไปเลยแต่ตรงไหนคร
1: ับ ไปเลยที่คนในวันคน
2: ครับ
3: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้นกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตี3ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
2: ว่าแถวบ้านมันมีปลาซากคู่แล้วก็มีคนทำแป้งซากคู่อยู่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบท่านจากคนแก่ๆนะมันนุ่มควรแล้วมันเนี่ยกระทำถ้ามันก็ทำเลยสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย
3: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
0: เนี่ยปอดเปรี้ยวมันมีปอดเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
3: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
0: ่ให้กินยาค่ะให้กินยา
4: ไปลาดเอิญมีมั้ง
0: ไม่มีค่ะแบงค์ซากูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
5: มาได้ว่า
6: เดี๋ยวซีซิปเดี๋ยวซีซิ
7: ปชื่อติดกกล้อไปจ
4: ัง
7: ไม่ได้อ๋อ
4: ติดกกล้อนะ
3: นุ่มๆจากแป้งทำจากแป้งซากูกับนุ่มๆทำจากแป้งตามของตลาดในต่างประเทศค
7: ่ะอันนี้คนเต๋อจะกินนวลๆเลย
8: ก็ป่อจ้ากินได้เลยนี่แต่นี้ก็ในนี้ก็อย่างนี้เองเลย
3: ค่ะทีนี้นะคะ
8: เอื้อนกันลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปควนกินเองกันก็มีแป้งไม่ได้ใกล้แต่เนี้ยกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงดูแป้งซากูแกลาดตื้อกันเพื่อเขามาควนกินตื้อตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันข้อตั้มเดี๋ยวเราตั้มไม่เจือ
3: ม
8: ัน
3: ต่างกันแป้งตั้มของตลาดกันเจือ
8: มันเป็นรสชาติรสชาติของมันเลยนิ่มๆหอมๆรสชาติหวาน
3: เป็นรสชาติหวาน
2: แป้งซากคู่นี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไข่แป้งข้าวเจ้านะก็ทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุมนะเขาก็จะกินแป้งซากคู่กันตลอดพอมีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบานานมาตลอดนะก็กินแป้งซากคู่มาตลอดพอมากินหนุ่มควนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทุบมันจะแพงว่าจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่ามาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าวถึงหมู่บ้านเราได้ว่าที่นี้ยังมีแป้งซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทำแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพื่อนว่าไอ้ป่าซากคู่ที่เขาขอนเขาทุ่มมาเล่นเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องของนี่ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ฉายมันจะประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
3: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
9: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณนัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
3: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
9: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองนะไม่เหมือนซึ่งมันสามารถที่จะติดเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้เพราะความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะ ขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
2: ในก้อนแถวบ้านนี่ที่โคกสะบานนั้นนี่ในโซดคลองเนี่ยจะเป็นปลาซากู่ทั้งหมดมันก็เริ่มจากการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ปลาซากู่แต่มันจะเริ่มจากการทำสวนพอเริ่มทำสวนยางเริ่มทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะเริ่มลุกไปทีนิดแล้วก็ยางคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองปลาซากู่มันก็หมดไปกับการลอกคลองหมากว่าเหลืองโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็ลอกคลองเตะมันใบขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
1: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่คลองลำจานนั้นมาก
4: ครับซึ่งบางนี
1: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจนมาเป็นคลองจนมาด้านเดียว
10: ซากูมากแต่เล็กตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในคลองก็จังเต้มันโดนแมงตึ้งเราไปจับช่วยทำตีรักรากวนได้ด้วยตอนนี้รักรากูนั้นมันได้ยั่งแล้วในตะกร้อคลองยั่งกับมันไม่มากแต่เล็กน้ำมันไม่เคยแห้ง
4: อ
10: ันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึ้งตอนนี้มันโคตรล้อคลองจากปีอันเลยค่ะโดยตึ้งวันนี้รากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก้อนนี้ปลานั้น
4: ความ
10: ใจปลาร้อยนั่งถูกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกำมักกันกัดปลาอย่างหมามันได้ก้อยหมาเกินหมามันเตะร้อนมันมาตอนนี้ไม่ไกลมีเตะร้อนลำบากแล้วปลากระโยลำบากคนกระโยลำบาก

0: ก็ยังไม่คิดเจ้านั้นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับท้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโต๊ะนะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าเขาทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปฆ่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแป้งถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาก็ว่าฉายแป้งข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะหน่อยลงนะกำไรก็ดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าของใหม่ๆแถวนี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมันไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันเลยเนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็มดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายขอบก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตอยู่ได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสลาวักสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทํามาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่าเป็นญาติพี่น้องกันหรือไม่ก็ตามในปีพุทธศักราช2535บ้านเชียงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งเทศ
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น

0: ก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาไปแล้วเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามาถึงนะเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมดแล้ว
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: กระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: เปิดแม่
0: เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่ๆพ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเสาเนี่ยมันต้องเดินเท้า
3: ขับเดินเท้า
0: เดินเท้า
3: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
3: ประมาณครับ
0: 3
3: กิโลกว่าๆนี่แล้วล่ะ
0: 3กิโลกว่าๆ3กิโลกว่าๆอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองๆดูๆกันไว้อย่างคะว่าม ีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบๆ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: มันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็สาวใช่ไหมคะแม่
1: ต้นสาวจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
3: งอกลูกเกลือ
1: สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นสาวที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกสาวนะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
3: เหนียว
1: เหนียวเนาะเจ้าบิ๊กโอ้มาแล้วโอเคโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆ นิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: ก็อ่อนเกินบอกแข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คันลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้ไม่เคยถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกสาวมาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยัง
1: น
3: ี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงสูงขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกสาวหรือว่าลูกคิดลูกสาวเนี่ยสดๆแบบนี้ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
4: า
1: ะ
4: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
1: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วนี่แหละโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกสาวหรือว่าเมล็ดลูกสาวอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกสาวต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกสาวชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกสาวกันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นสาวที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2 ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกสาวค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นสาวเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
4: ปล่อยร่วงเลย
1: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต่านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วในหนึ่งต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต่านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ค่ะเต่านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต่าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต่าหนึ่งต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะ ต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มเต๋านั้นนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะอันนี้เราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
4: ใช่อาทิตย์ละน้อย
1: เพราะมันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณยกเลยนะเฮ้ยโอเคโหหนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากมาแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
5: เฮ้ย
1: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียหายเลยนี่นะครับไกลๆจะขนาดไหนเนาะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยทลายเต๋านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต๋าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต๋าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาที

0: หลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต๋านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต๋าออกมาด้วยไม้หนีบเต๋าค่ะเต๋าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต๋าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
1: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
1: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต๋าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันน่ะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
1: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
1: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยอุ้ยน่ากินอ่ะหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบหนึบหยุ่นหยุ่นแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มีลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต๋าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต๋าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต๋ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปเชื่อมในขั้นตอนต่อไปค่ะกว่าจะได้กินลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต๋าเชื่อมเต๋ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
0: อ
3: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้น
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได้
0: มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง
0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
3: ใช่
0: นี่ก็ใช
3: ่
0: ตรงนี้จะเหล่ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่น

0: ตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี
0: ้แต่ต้นนี้
1: ม
0: ัน
1: ยังโตไม่ได้
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็ขายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีเลยอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึง
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออกทีละกาบเอาเลาะโอเคค่ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มันเตี้ย
1: มันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นอะเมื่อกี
1: ้ถ้าเราออกหมดนะแล้วก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากลั่นอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ่อ
1: ใช
0: ่ฮะโอ้ขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยอาหารที่เราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระเพริกแล้วก็กะปิ
0: กะปิ
2: เกลือ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปโรยไว้ก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค
0: ่
2: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละก็ต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละอันนี้คือที่พ่อเดชไปหามาเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อ
3: จ
0: ะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่หม้อแกงด้วย
0: อ๋อ
3: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เผ็ดเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะหวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อยซดจกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: กินตามไหวก่อน
0: ไม่ใช่

0: พบพี่แม
1: ่เจ้าพี่ผีก็จ้าหมูผีอร่อยนะ
0: หน่อเต่าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต่าความหวานของหน่อเต่าอะค่ะมันออกมาในน้ำอ่ะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินเนาะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้เต๋าออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกเต๋าสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกเต๋าเชื่อมหรือลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งนึงนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัว
2: อมรินทร์ทีวี
3: ความแข็งแกร่งของราชธานีกรุงศรีอยุธยาจนสามารถดำรงความเป็นราชธานีได้ยาวนานถึง417ปีนั้นนอกจากจะมีปัจจัยพื้นฐานมาจากการมีประการทางธรรมชาติอันแข็งแกร่งได้แก่แม่น้ำสามสายประกอบด้วยเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีล้อมรอบแล้วภายในตัวเมืองยังมีกำแพงเมืองและป้อมเป็นปราการป้องกันภัยจากศัตรูอีกชั้นหนึ่งด้วยจากหลักฐานในเอกสารประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปีพุทธศักราช1893นั้นกำแพงเมืองกรุงศรีอยุธยาเป็นเพียงคันดินกำแพงเมืองมีความยาวประมาณ 12.5 กิโลเมตรหนา5เมตรสูง6เมตรมีประตูเมือง18ประตูประตูช่องกุดสำหรับประชาชนเข้าออก61ประตูประตูน้ำ20ประตูและป้อมปืนประจำอยู่โดยรอบ16ป้อมป้อมเพชรเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีความสำคัญที่สุดในจำนวน16ป้อมที่อยู่รอบพระนครเนื่องจากทำหน้าที่ในการป้องกันข้าศึกที่มาทางน้ำตรงมุมพระนครด้านตะวันออกเฉียงใต้ในบริเวณที่แม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาบรรจบกันและไหลลงสู่อ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมและจุดยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญสำหรับการติดต่อระหว่างกรุงศรีอยุธยากับโลกภายนอก

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง LTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันเผลอหลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
1: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: ภัยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่อ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นอีกธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาต อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะสารอายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือ

0: ือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
1: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิ

0: ปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: สวัสดีครับพระที่นั่งศิวโมกขพิมานหรือที่รู้จักกันดี

0: ในชื่อของพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติคือสถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันครับ
1: ย้อนไปราวปีพุทธศักราช2325พระที่นั่งศิวโมกขพิมานถูกสร้างขึ้นพร้อมพระราชวังบวรสถานมงคลในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชในรัชกาลที่1เพื่อใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงแห่งแรกของพระราชวังสำหรับตั้งพระแท่นบวรเสวตฉัตรประทับออกว่าราชการและทำการพระราชพิธีต่างๆลักษณะเมื่อแรกสร้างเป็นพระที่นั่งโถงโครงสร้างไม้ขนาดเล็กมีการวางผังถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งทรงปืนซึ่งเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงด้านหลังพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2346ได้ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระศพด้วยต่อมาในรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพโปรดให้ปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่หรือพระที่นั่งหลังเดิมออกและขยายขนาดสร้างใหม่เป็นเครื่องก่ออิฐถือปูนดังลักษณะสถาปัตยกรรมที่ปรากฏในยุคปัจจุบันในรัชกาลที่4ปรากฏหลักฐานทางเอกสารระบุว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดอัญเชิญพระเสริมมาจากเมืองหนองคายประดิษฐานอย่างพระที่นั่งศิวโมกขพิมานและโปรดให้มีการบำเพ็ญพระกุศลเพิ่มเติมณพระที่นั่งแห่งนี้ในรัชกาลที่5จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานเมื่อปีพุทธศักราช2430เรียกว่ามิวเซียมหลวงที่วังหน้าและในรัชกาลที่7โปรดพระราชทานพระราชมณฑีสถานวังหน้าทั้งหมดจัดตั้งขึ้นเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับคอนส่วนพระที่นั่งศิวโมกขพิมานจัดเป็นหอพระสมุดวชิรยานเก็บรักษาตู้ไทยและเอกสารโบราณต่อมาจึงมีการปรับปรุงการจัดแสดงเรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ชาติไทย
2: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงของพระสวังบวรสถานมงคลสำหรับสมเด็จพระมหาอุปราชเสด็จออกว่าราชการรวมทั้งใช้เพื่อการพระราชพิธีและการบำเพ็ญพระราชกุศลสำคัญสำหรับฝ่ายพระบวรราชวังตั้งอยู่ทางด้านหน้าเชื่อมต่ออยู่กับหมู่พระวิมานสถานที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราช
1: สมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่1บริเวณที่ตั้งพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยเป็นมุกเด็ดพระวิมานสันนิษฐานว่ามีชื่อเรียกในครั้งนั้นว่าพระที่นั่งพรหมพักตร์ต่อออกไปเป็นลานกว้างสำหรับขุนนางเฝ้ากลางแจ้งล้อมรอบด้วยทิมคต3ด้านเรียกว่าทิมมหาวงเพราะเคยใช้เป็นที่ประชุมแปรมหาวงพงศาวดารของลังกามาแต่เดิมต่อมาในรัชกาลที่3สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพโปรดให้รื้อมุกเด็ดและทิมมหาวงสร้างพระที่นั่งขนาด10ห้องต่อจากพระวิมานด้านทิศตะวันออกครอบพระที่นั่งบุษบกบัลลังก์ของเดิมไว้ตอนท้ายด้านข้างพระที่นั่งมีหอขนาดเล็ก2ข้างข้างเหนือใช้เป็นหอพระอัฐิและข้างใต้ใช้เป็นหอพระมีลักษณะคล้ายกับพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยท้องพระโรงในวังหลวงพระราชทานนามว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยปัจจุบันใช้เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครลักษณะพระที่นั่งภายนอกมีความกลมกลืนกับหมู่พระวิมานที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งรัชกาลที่1คือเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียวด้านหน้ามีระเบียงหลังคาทรงจั่วไม่ลดชั้นตกแต่งเครื่องรวยรกาไม่มีนาคสะดุ้งมุงกระเบื้องไม่เคลือบสีหน้าบานรูปเทวดานั่งแท่นเคล้ากับลายกระหนกและบานประตูหน้าต่างด้านนอกเขียนลายรดน้ำเป็นลายพันพฤกษาแบบสกุลช่างวังหน้า

จุดเริ่มต้นของการค้นหาภาพเขียนที่ผาขามแห่งนี้มีความยาวประมาณ7เมตรเป็นภาพเขียนด้วยสีแดงคล้ายน้ำหมากเป็นภาพโครงสร้างภายในของปลาหรือภาพก้างปลาส่วนหัวมีเกล็ดมีครีบบนลำตัวยาวมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่จำนวน4ตัวและภาพช้าง1ตัวผาแต้มภาพเขียนใหญ่และยาวที่สุดในประเทศไทยภาพเขียนที่ผาแต้มเขียนอยู่เต็มหน้าผาตลอดแนวมีความยาว180เมตรภาพที่เขียนมีทั้งแบบการลงสีแบบพ่นและแบบทำรูปรอยในเนื้อหินหรือภาพสลักโดยวิธีเซาะร่องสามารถแบ่งภาพออกเป็น5ประเภทได้แก่ภาพมือคนเป็นภาพที่มีมากที่สุดทั่วผนังมีจำนวนมากกว่า200มือภาพคนเป็นภาพที่มีจำนวนน้อยที่สุดและเป็นภาพขนาดเล็กมีจำนวน10คนเขียนในลักษณะรูปแบบต่างๆกันได้แก่แบบเงาทึบแบบกิ่งไม้และแบบโครงร่างภาพสัตว์เป็นภาพที่เขียนด้วยสัดส่วนที่ใหญ่โตน่าจะมีขนาดใกล้เคียงกับตัวจริงมีทั้งภาพสัตว์บกและสัตว์น้ำได้แก่ช้างและลูกช้างวัวป่าสุนัขปลาบึกปลากระเบนเต่าหรือตะภาพน้ำภาพสิ่งของเครื่องใช้เป็นภาพที่มีขนาดใหญ่เช่นกันภาพเหล่านี้น่าจะเป็นอุปกรณ์ในการจับปลาที่เรียกว่าตุ้มมีทั้งหมด27อันภาพสัญลักษณ์เป็นภาพลายเส้นคล้ายลูกคลื่นเขียนอยู่ใกล้ภาพปลา

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

0: กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนกรุงฮานอยยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างทั้งสองประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงดำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาวเราที่5หม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิสถานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ใต้หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสลับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูป

คนและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติอาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพร ณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ือหุ่นยนต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จานเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนนึงที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนนึงที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
0: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
6: ว้าว
0: โอ้ยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
7: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
8: เ
2: ป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
7: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลความมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
0: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดงทุกเล่มมีคำสอนและสร้างแรงบันดาลใจช่วยให้คนไทยมีหลักการในการดำเนินชีวิต

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: ลพิษทางอากาศหมายถึงภาวะอากาศที่มีสารเจือปนอยู่ในปริมาณที่สูงกว่าระดับปกติเป็นเวลานานพอที่จะทำให้เกิดอันตรายแก่มนุษย์สัตว์พืชหรือทรัพย์สินต่างๆอาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นฝุ่นละอองจากลมพายุภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวไฟไหม้ป่าก๊าซธรรมชาติอากาศเสียที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเป็นอันตรายต่อมนุษย์น้อยมากเพราะแหล่งกำเนิดอยู่ไกลและปริมาณที่เข้าสู่สภาพแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์มีน้อยกรณีที่เกิดจากภาวะการกระทำของมนุษย์ได้แก่ฝุ่นควันจากโรงไฟฟ้าปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายในการพัฒนาและผลิตเครื่องกรองอากาศหรือเครื่องกำจัดฝุ่นในอากาศอันจะมีประโยชน์ในการช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่ฟุ้งกระจายในอากาศตามแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านเรือนซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย
1: ครับผมอาร์ตสิทธินาถครับหลังจากครั้งที่แล้วนะฮะผมได้พาไปที่โรงงานแล้วนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญที่ทำให้เจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าเนี่ยราบรื่นมากขึ้นนะครับจะมีชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับ
0: โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องกำจัดฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากที่มีประสิทธิภาพสูงเช่น ESP เครื่องนี้เนื่องจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศมีราคาสูงมากและองค์ความรู้ในการเลือกใช้เครื่อง ESP ในประเทศไทยยังมีไม่มากส่วนใหญ่ถ้ามีก็จะมาพร้อมสำเร็จรูปกับเครื่องอื่นๆทำให้โรงไฟฟ้าชนิดนี้หลายโรงในประเทศไทยไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องอันเนื่องมาจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถทำความสะอาดก๊าซให้สะอาดพอจึงทำให้เกิดความเสียหายกับระบบและเครื่องยนต์แต่โรงไฟฟ้าที่ได้ใช้เครื่องทำความสะอาดด้วย ESP นี้ได้ทำการติดตั้งและใช้ในโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานไม่น้อยกว่า6ปีมาแล้วเช่นที่จังหวัดรัตนคีรีประเทศกัมพูชามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในฐานะที่ปรึกษาโรงไฟฟ้าที่ประเทศกัมพูชาจึงได้ทำการออกแบบดัดแปลงพัฒนาจากเครื่อง ESP ต้นแบบที่โรงไฟฟ้าในประเทศกัมพูชามาใช้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบ gasification ขนาด 1.0 เมกะวัตต์ในจังหวัดสกลนคร
1: เอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับนักวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับเขาเลยดีกว่านะครับเขาเป็นแบบว่าไม่ง่ายว่าเป็นนักวิจัยเจ้าเครื่องนี้นะฮะเจ้า ESP นี้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงไปเจอเขาดีกว่าครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับอาจารย
2: ์ครับผมสุรเชษฐ์สิทธิกิจจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
1: ครับผมนะฮะอยากถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับว่าแรงบันดาลใจในโครงการนี้ครับเกิดขึ้นจากอะไร
2: ก็เราทำโรงไฟฟ้าเนี่ยมาหลายที่นะครับแล้วก็เห็นปัญหาโรงไฟฟ้าในหลายที่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่ใช้กับระบบที่มีการเผาไหม้นะครับไม่ว่าจะเป็นเผาตรงหรือเผาแบบ gasification ที่เราสนใจอยู่เนี่ยนะครับมีปัญหาคือเรื่องของมลพิษที่เกิดขึ้น
1: ครับ
2: นะฮะเราก็เลยแล้วก็ปัญหาเรื่องของการเดินเครื่องที่ไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องในหลายๆโรง

0: ที่โดยเฉพาะที่เป็นระบบ gasification นะเราก็พบว่าการเลือกใช้ตัวกำจัดนะหรือทำความสะอาดนะคร
1: ับ
0: มันยังไม่มีสภาพได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเราก็เลยคิดอยากจะทำเครื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนรู้จักก็คือ เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตก็เราก็จะพยายามอยากจะสร้างเพราะว่าเมืองไทยยังไม่มีใครสร้างนะครับมีแต่การนำเข้ามาจากต่างประเทศราคามันก็แพงมาก
1: ต้นทุนสูงกว่า
0: หลายคนก็เลยอยากจะมีแต่ว่าซื้อไม่ไหวสร
1: ้
0: างไม่ไหวแล้วเราเองก็ด้วยเหตุนี้เนี่ยบังเอิญเราก็จับผู้เจอกับผู้ที่สนใจนะอยากจะทำไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี
1: ้
0: นะครับในเมืองไทยก็เลยหาผู้ประกอบการได
1: ้
0: แล้วก็มีคนช่วยเรานะครับในการที่จะทำให้เครื่องนี้มันกำเนิดได้ก็คือสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่แหละครับที่ได้ให้ทุนเราส่วนหนึ่งนะครับมาสร้างเครื่องนี้ให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างอุปกรณ์เครื่องนี้ขึ้นมา
1: ครับอาจารย์แล้วรู้จักเจ้าโครงการนี้ได้ยังไงครับ
0: ก็จากการที่ทางมหาลัยเนี่ยได้ร่วมโครงการจริงได้ร่วมโครงการลักษณะนี้เนี่ยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยสำนักปลัดเนี่ยนะฮะกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยและก็สักสองสองสามปีมาแล
1: ้
0: วนะครับเราก็ทำหลายโครงการนะฮะแล้วพอดีไอ้เจ้าเครื่องที่เราว่าเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ประเทศไทยยังต้องการเพื่อที่จะไปใช้งานทดแทนการนำเข้านะฮะซึ่งมีราคาแพงมากนะครับเราก็เลยยื่นเรื่องนี้ไปทางสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับเพื่อของบประมาณส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้เงินทั้งหมดในการเงินที่ได้มาก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อจะให้นักวิจัยและทีมงานอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสจะเข้าไปทำงานให้นะฮะแต่ส่วนตัวเครื่องจริงก็ทางผู้การเนี่ยเป็นคนลงทุน
1: นะฮะก็ช่องเอื้อกันเนาะ
0: ใช่
1: คือจะทำคนเดียวก็ไม่ไหว
0: เพราะว่างานพวกนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงหมายถึงว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับผู้การจะให้ผู้การลงทุนทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะมันงานชิ้นแรกงานต้นแบบเนี่ยมันต้องมีของเสียบ้างของอะไรบ้างมีโอกาส
1: เริ่มทำมันก็จะมีแบบผิดพลาดนะฮะมันก็จะถ้าไม่มีแบบแบ็กอัพเลยก็จะขาดทุนไปเยอะ
0: เนี่ยครับคือบทบาทของรัฐที่จะช่วยสนับสนุนเรื่องงานวิจัยให้สามารถเกิดผลสำเร็จได้นะครับเพราะว่าจะให้เอกชนลงทุนมีความเสี่ยงเยอะ
1: คงไม่ไหว
0: คงมีความเสี่ยงเยอะเขาก็ไม่กล้าลงทุนกันถ้ารัฐเริ่มต้นให้แล้วเนี่ยเมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับรัฐก็จะต้องใจกว้างนะฮะเผยแพร่หรือเอกชนต้องใจกว้างเผยแพร่องค์ความรู้เหล่านี้นะครับไปสู่ชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในการสร้างเครื่องนะครับแล้วก็ผลสุดท้ายก็เราก็คิดว่าเราคงมีเทคโนโลยีทันกับต่างประเทศเขาในราคาที่คนไทยเอื้อมถึง
1: ครับผมนะฮะก็ที่พูดไปนี้นะฮะก็จะเป็นเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันดีกว่าว่าเจ้าเครื่องนี้นะฮะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ควันที่ได้จากการเผาถ่านจะมีเศษฝุ่นผงน้ำมันดินและอื่นๆเจือปนอยู่เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายจึงมีความจำเป็นต้องทำให้ควันหรือก๊าซเชื้อเพลิงที่ได้จากกระบวนการนี้มีความสะอาดก่อนที่จะส่งไปใช้กับเครื่องยนต์สำหรับโรงไฟฟ้าต้นแบบนี้เมื่อควันที่ออกมาจากกระบวนการเผาถ่านจะถูกกำจัดฝุ่นหยาบด้วยไซโครนจำนวน2ชุดแล้วไปทำความสะอาดและลดอุณหภูมิก๊าซต่อด้วยห่อพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่นละเอียดและน้ำมันดินในก๊าซต่อจากนั้นก๊าซจึงเข้าสู่เครื่อง ESP บำบัดทำความสะอาดฝุ่นละเอียดมากและน้ำมันดินที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า1ไมครอนได้ประสิทธิภาพถึง 99% ทำให้มั่นใจได้ว่าก๊าซในขั้นตอนสุดท้ายนั้นมีความสะอาดมากที่สุดก่อนที่จะส่งไปเป็นก๊าซเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ทำให้สามารถเดินเครื่องยนต์ติดต่อกันได้เป็นเวลานาน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะฮะกับคิดการใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้รู้เบื้องต้นไปแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้ผมอยากรู้แล้วนะฮะว่าเจ้าเครื่องนี้นะครับทำอะไรได้บ้าง
2: ครับก็เครื่องนี้เนี่ยตัวเครื่องมันอย่างเดียวเนี่ย
1: ครับ
2: มัน
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ทำอะไรไม่มีประโยชน
1: ์มันเหมือนไม่เสริม
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: เนื่องจากชื่อของเครื่องมันเนี่ยก็บอกแล้วก็คือเครื่องกำจัดฝุ่นกำจัดฝุ่นนะครับที่มีความละเอียดมากๆคือเอาผมเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะฮะตัวเครื่องเนี่ยที่เราบอกว่าเป็นเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิต
1: ครับผม
2: นะครับหรือเรียกว่าอิเล็กโทรสแตติกนะตัวพิเซปเรชันนะครับ
1: ครับผม
2: เรเปเรเตอร์นะครับตัวนี้มันแล้วเรียกถ้าสั้นๆก็มีคำย่ออยู่เหมือนกัน
1: ครับผม
2: เรียก ESP
1: เราใช้คำว่า ESP ดีกว่าเพราะมันจะยาว
2: นะเหมือนนั้นเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง
1: ครับผมก็ไม่รู้เรื่องศัพท์พวกนี้เลย
2: ต่อไปนี้เราจะเรียกเครื่องกำจัดฝุ่นไฟฟ้าสถิตด้วยว่า ESP นะ
1: ครับผม
2: ESP ตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการกำจัดฝุ่นที่มีความละเอียดมาก
1: ๆ
2: นะครับแล้วก็มันสามารถกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนได
1: ้ฝุ่นที่มีความร้อน
2: มีความร้อนได้นะครับคือแก๊สอะไรต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้มีความร้อนเนี่ยมันสามารถกำจัดได้แต่ถ้าตัวเครื่องกำจัดฝุ่นบางชนิดมันทำไม่ได้นะครับถ้าเป็นกรองนะครับพอดีมันไหม้ก่อนนะ
1: มันร้อนจัด
2: มันร้อนจัดมันไหม้ก่อนแต่เครื่องนี้เนี่ยมันกำจัดฝุ่นที่มีความร้อนมีฝุ่นที่มีความละเอียดสูงมากขนาด1ไมครอนเนี่ยนะฮะซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นเนี่ย
1: ครับผม
2: มันสามารถจับได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักกันก็คือแอร
1: ์
2: แอร์ที่ใช้ตามบ้านเดี๋ยวนี้จะมีระบบESP
1: ครับผม
2: นะฮะติดตั้งเข้าไปนะที่เขาบอกกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตนะ
1: อ๋อผมเพิ่งรู้เนี่ย
2: นั่นแหละมันจะจับฝุ่นที่มีความละเอียดมากเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาว่าทำไมเราถึงอยากจะมาติดตั้งหรือมาใช้งานนะครับที่โรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าระบบแก๊สซิฟิเคชันเนี่ยมันมีปัญหามากนะครับในหลายๆโรงที่คิดจะทำไอ้โรงไฟฟ้าชนิดนี้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝุ่นและยางไม้นะครับหรือบางทีเขาเรียกทาน
1: ะ
2: ที่มันสีดำๆยางเหนียวสีดำๆไอ้ตัวนั้น
1: อ
2: ่ะมันไปเชื่อไปจับตามอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็คนที่คิดทำโรงไฟฟ้าตัวนี้หลายโรงนะครับเรียกว่าเกือบทุกโรงในประเทศไทยดีกว่าที่มีปัญหามากนะครับเครื่องไม่สามารถเดินได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆเพราะว่าตัวทานี่เข้าไปอุดตันในระบบนะครับจะเป็นเครื่องยนต์เป็นอะไรก็ตามเราก็เลยคิดว่าตัวระบบไฟฟ้าสถิตไอ้เครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตตัวนี้นะครับหรือ ESP ตัวนี้มันเอามาใช้ตัวนี้ได้ช่วยลดปัญหาตัวนี้ได
1: ้
2: นะครับเราก็เลยศึกษาผมเองไม่ได้อยู่ดีก็รู้เรื่องนี้มาก่อนผมก็ศึกษาจากตำราทั้งหลายแหล่นะที่มีในต่างประเทศก็ได้ทดลองแล้วก็ออกแบบเครื่องนี้มาใช้กับโรงไฟฟ้าที่ใช้ระบบแก๊สเซชันสำหรับโรงงานเนี่ยที่ร่วมมือกับเราเนี่ยนะครับ
1: ครับผม
2: ซึ่งเขาอยากจะพัฒนานะครับในตัวระบบให้มันมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่
1: อง
2: นะครับแล้วก็กับผลที่ได้มันก็ทำให้เรารู้เลยว่า
1: ครับ
2: ไอ้เครื่องตัวนี้มันทำงานได้ดีจริงๆนะครับเราก็ใช้พอเราทำสำเร็จแล้วเนี่ย เราก็ให้ทางมหาลัยแม่โจ
1: ้
2: นะครับเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงซึ่งถ้าเราตรวจสอบเองนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเราเข้าข้างตัวเองมากเกินไป
1: ครับ
2: ก็เลยให้แม่โจ้ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่อง
1: นะฮะแล้วในเมื่อมันเจ้า ESP มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไหมฮะหรือว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้แล้ว
2: อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในประเทศไทยโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรามีปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: เยอะมากนะครับทั้งภาคโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมไอ้ตัวนี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการเผาไหม้ที่มีกระบวนการเผาไหม
1: ้
2: นะครับแล้วเกิดมลพิษขึ้นมานะคร
1: ับ
2: มันแล้วเราถ้าเราไม่ใช้เครื่องจัดฝุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ครับ
2: นะครับเราก็จะปล่อยมลพิษออกสู่

0: อากาศตัวนี้ใช้ได้กับทุกโรงงานที่มีผมเรียกว่ามีการเผาไหม้ดีกว่านะคร
1: ับ
0: แล้วก็การนำเข้าเนี่ยเฉพาะไซต์ที่เครื่องที่เราทำเนี่ยนะครับถ้านำเข้าจากต่างประเทศนี่ก็ตกประมาณ15 ล้านนะครับแต่ตอนนี้เราทำเราผมยังเชื่อว่าชุดต่อไปถ้าทำเนี่ยผู้ประกอบการสามารถขายได้ในราคาไม่เกิน10 ล้านบาทแต่ถ้าจะเห็นตัวนี้จะเห็นเยอะๆนะที่โรงไฟฟ้าที่แม่เมาะนะครับที่เคยมีปัญหาในอดีตเก่าก่อนเนี่ยนะครับที่ชาวบ้านร้องเรียนต่างๆเขาเอาตัวนี้ไปติดตั้งอยู่หลายตัวด้วยกันยูนิตหนึ่งนี่ก็ตกประมาณ25 ล้าน
1: อ๋อมีใน20 ล้าน
0: นะซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเราสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอุตสาหกรรมได้ในการผลิต ESP เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ลดเรื่องของการเสียเปรียบการนำเข้านะครับส่งออกจากต่างประเทศได้เยอะมากครับ
1: ครับผมนะฮะแล้วในอนาคตเนี่ยทิศทางการตลาด
0: ครับ
1: จะมีผลยังไง
0: เบื้องต้นเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีที่เรามีโอกาสได้พัฒนาแล้วออกแบบอันเนี้ย
1: ครับ
0: นะครับได้ใช้ทุกโรงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ผู้ประกอบการที่สนใจในการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี้นะครับก็มีตอนนี้มีไม่น้อยกว่า10 ลายละลายเล็กๆลายมีตั้งแต่ลายที่มีเงิน20-30 ล้านจนกระทั่งมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยก็สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแบบนี
1: ้
0: นะใช้อุปกรณ์แบบที่ออกแบบแล้วก็พัฒนาขึ้นในประเทศไทยนะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับอนาคตของการลงทุนโดยเฉพาะด้านพลังงานของประเทศไทย
1: ครับ
0: นะครับ
1: นะฮะพูดจนขนาดนี้แล้ว ผมอยากเห็นมากเลยเจ้า ESP เนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: ครับ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหม
0: ยินดีครับ
1: ครับผมไปดูกันครับ

0: ได้เอาละครับและตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงโรงไฟฟ้าแล้วนะครับอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานหน่อยครับ
1: ได้เลยครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วนะฮะว่าพอเราสุดท้ายที่เราผ่านเครื่องกำจัดฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตแล้วหรือ ESP แล้วนะฮะแก๊สที่ได้ผ่านมาแล้วก็จะถูกเก็บที่ถังรักษาแรงดันนะครับถังรักษาแรงดันนี่ก็จะส่งแรงดันแก๊สเข้ามาตามท่อที่เห็นตามท่อตรงน
0: ี้มาทำท่อนี้เลย
1: ครับแล้วก็เข้ามาสู่ตัวเครื่องยนต
0: ์ครับ
1: นะฮะตัวเนี้ยก็เมื่อถึงเครื่องยนต์ก็เหมือนกับเราถังนั่นคือถังแก๊สในรถยนต์
0: อ๋อก็วิ่งผ่านมาเข้าเครื่องยนต์ปกติเลย
1: แล้วก็มันก็ไอ้เครื่องยนต์ก็ดูด
0: ว่าไงว่าไอ้นั่นคือเชื้อเพลิง
1: ใช
0: ่อันนี้คือเครื่องยนต์
1: เครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวเนี้ยก็เมื่อแก๊สเข้ามา
0: ครับ
1: มันก็เกิดการจุดระเบิดในเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็จะติดเหมือนที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะคร
0: ับผม
1: เครื่องยนต์หมุนติดดีแล้วปุ๊บมันก็จะเผาส่งกำลังไปที่ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้
0: า
1: เครื่องไฟฟ้าที่อยู่ข้างหลังตรงนั้นนะฮะเครื่องไฟฟ้าก็จะเมื่อได้รอบก็จะปั่นไฟได้ไฟออกมาไฟที่ได้ออกมาจะเป็นไฟ380โวลต
0: ์
1: นะครับสามารถส่งไฟได้ผลิตไฟได้นะฮะที่ประมาณสูงสุดคือประมาณ430แต่ที่เราเดินอยู่ประมาณสัก380-400กิโลวัตต
0: ์กิโลวัตต์นะ
1: กิโลวัตต์ถ้าเราเรียกเป็นหน่วยไฟฟ้าเราก็อยู่ประมาณสักชั่วโมงละประมาณ400หน่วย
0: 400หน่วย
1: 400หน่วยชั่วโมงละนะครับ
0: นะ
1: 400หน่วยฉะนั้นเนี่ยเมื่อ3ตัวรวมกันเราก็จะได้ไฟฟ้าก็อยู่ประมาณสัก
0: 1,000
1: ถึง 1,200 กิโลวัตต์
0: ครับผม
1: นะครับหรือถ้าเราเรียกหน่วยใหญ่ก็เป็นหน่วยเมกะวัตต์ก็คือประมาณ1เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ถ้าไฟฟ้าที่ได้เนี่ยมันก็จะใช้กับชุมชนขนาดทั่วๆไปเนี่ยก็ประมาณสัก 3,000 ครัวเรือน
0: เยอะมากนะ 3,000 ครัวเรือนน
1: ี่แบบ
0: เหลือเฟือเลยนะฮะซึ่งบอกว่าถ้าอยู่ตามชุมชนแล้วชุมชนก็จะไม่ค่อยถึง 3-4,000 ครัวเรือนอยู่แล้ว
1: ไม่ถึงนะฮะงั้นมันก็เหลือพอที่จะใช้กับอุตสาหกรรมได
0: ้อ๋อยังก็จะไปอย
1: ู่งั้นที่เราบอกว่าเราขาดแคลนไฟฟ้าอะไรเนี่ยเรามีเกษตรเรามีวัตถุดิบเชื้อมวลที่เผาทิ้ง

0: ครับ
1: ไม่เผามาเข้าโรงไฟฟ้านี่เราก็ได้ไฟกลับไปใช้
0: อ๋ออ
1: ันนี้ก็
0: นะฮ
1: เป็
0: ะ
1: นสิ่งที่เราทำนะครับแต่ที่สำคัญ
0: ครับ
1: ไปกว่านี้นะครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยเขาจะซื้อไฟจากโรงนี้หรือไม่หรือยอมให้ไฟตรงนี้จ่ายเข้าไปในระบบไฟฟ้าได้หรือไม่

0: หรือว่าจ่ายไฟเนี่ยต้องจ่ายให้เขาบอกเขาต้องการได้ปริมาณไฟเท่านี้นะครับคุณก็ควรจะต้องทําให้ได้ตามที่เขากําหนด
1: ตามนั้นเลย
0: ไม่ได้ไฟฟ้าเขาไม่ยอมให้คุณต่อเข้าระบบไฟฟ้าของเขาดังนั้นหลายโรงไฟฟ้าเนี่ยที่ยังมีปัญหาอยู่ที่ใช้ระบบเนี่ย
1: คร
0: ับที่อาจจะไม่เหมือนเราทีเดียวนะหมายถึงว่าคล้ายๆกับเราเนี่ยก็ยังไฟฟ้ายังไม่รับซื้
1: อ
0: นะครับเพราะว่าการจ่ายไฟยังไม่เสถียร
1: แล้วจะทำยังไงอย่างนั้นเขาก็เข้าเนื้อ
0: ก็ต้องรอไปกว่าจะอนุมัติ
1: เขาก็จะทำไปเรื่อยๆจนดีขึ้น
0: ปัญหาอะไรต่างนะครับซึ่งโรงเนี่ยเราเป็นโรงงานตัวโรงไฟฟ้าตัวอย่างที่เราสามารถทำจนไฟฟ้ารับซื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วด้วยการที่เราติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ดีพอ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: โอ้โหนะฮะก็ว่าไงว่าการที่จะทำอะไรมันก็ต้องมาตรฐาน
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็นะฮะก่อนจะจากกันไปนะครับอยากให้อาจารย์นะครับฝากไว้หน่อยนะฮะเบอร์ติดต่อหรือว่าชื่อก็ได้ครับ
0: ครับก็ในส่วนของผมก็สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1: ครับนะฮะชื่อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างเลย
0: ครับผมก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะเราในฐานะหน่วยงานภาคการศึกษา
1: ครับ
0: นะครับเรามีบทบาทหนึ่งที่จะต้องให้องค์ความรู้นะครับแล้วเผยแพร่ให้กับชุมชนประชาชนได้รับความรู้เหล่านี้ไปนะครับ
1: ครับผมนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการดีกว่าครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อกี้จริง
1: เอาละครับตอนนี้อาร์ตก็อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการนั่นเองนะครับวันนี้ก็ได้อยู่กับเขาครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีครับผม
1: แนะนำตัว
2: อีกแล้วผมชยพลนะทัศนัยนะครับเป็นตัวแทนผู้ประกอบการครับผม
1: ใช่แล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจเนาะก็สามารถติดต่อพี่เขาได้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละฮะผมอยากทราบเหมือนกันนะฮะว่าเจ้าเครื่องโรงงานไฟฟ้าอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: ช่วยอะไรพี่บ้าง
2: โรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมันมีผลพวงมาจากการที่เราเหลือสิ่งที่เหลือใช้จากการเกษตร
1: ครับ
2: เรานำมาประยุกต์และใช้งาน
1: ท
2: ีนี้โรงเนี้ยสิ่งที่ได้จริงก็คือพลังงานซึ่งพลังงานเนี่ยสามารถใช้ในชุมชนก็ได้
1: ร
2: หรือขายให้กับการไฟฟ้าก็ได
1: ้
2: ครับเจ้าเครื่องนี้เป็นเครื่องแบบ normal ก็คือสามารถที่จะเหมือนเครื่องยนต์ธรรมดา
1: ครับ
2: ก็คือเรามีเครื่องยนต์อยู่กับบ้านทุกคนนั้นมันเป็นเครื่องที่ไม่น่ากลัว
1: ครับผม
2: ไม่ได้ใช้ระบบที่ยุ่งยากอะไรมากมายเป็นเครื่องยนต์รอบต่ำ
1: ครับก็ผมเข้าไปเห็นแล้วเป็นเครื่องยนต์เลย
2: ครับ
1: ก็เหมือนรถยนต์รวม
2: ทุกอย่าง
1: สูบเหมือนกันทุกอย่าง
2: ใช่แล้วตัวนี้ถ้าเกิดเราเอา exhaust gas เข้ามาใช้งานได้ด้วยเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเกษตรแต่ก่อนในด้านการบริหารเรื่องการจัดเก็บวัตถุดิบก็คือมาอบพืชผักการเกษตรทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นหรือลดการใช้งานพลังงานลงไปแทนที่เขาจะเผาเพื่อมาอบการเกษตรใช่ไหมเขาก็สามารถเอาไอเสียไปใช้งานได
1: ้คือว่าเขาเอาไอเสียมาได้ตังค์ด้วย
2: ใช
1: ่แล้วก็สามารถมีแรงงานเพิ่มสามารถเอาคนมาทำงานได้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหคุ้มค่ามากสำหรับคนที่สนใจ
2: ครับ
1: นะฮะผมว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากจะมีโรงไฟฟ้าอย่างนี้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะก็ชื่อขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะฮะเบอร์สำหรับใครที่อยากติดต่อนะครับรับรองว่าคุ้มค่าเลยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับนะฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับต้องขอขอบคุณพี่เขาก่อนนะครับ
2: สวัสดีครับขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปเดินชมบรรยากาศข้างนอกดีกว่า
2: ได้ครับ
1: ครับผม
2: ครับผม
3: ค่ะโครงการนี้คือโครงการวิศวกรรมสร้างสรรค์คุณค่าซึ่งเราเปลี่ยนมาจากโครงการวิศวกรรมย้อนรอยนะคะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของบุคลากรไทยสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคการศึกษาสถาบันการศึกษาแล้วก็ภาคเอกชนให้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาค่ะและสุดท้ายก็คือการพัฒนาบุคลากรของไทยให้มีศักยภาพในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การลดการนำเข้าของการใช้เทคโนโลยีต่างประเทศเราได้ให้การสนับสนุนกว่า100โครงการหรือว่า100เทคโนโลยีนะคะผลที่ได้รับการตอบรับกลับมาหรือการประเมินนะคะก็เป็นที่น่าพอใจโครงการนี้เรายังให้การสนับสนุนต่อไปนะคะแต่เรายังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะให้การสนับสนุนอีกมากมายนะคะจึงอยากจะขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่คิดว่าสามารถที่จะพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นได้เองมาขอรับการสนับสนุนนะคะโดยการส่งข้อเสนอมาที่สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง

0: ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะ
1: โครงการนี้จะแสดงให้เห็นว่าคนไทยเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เทียบเท่ากับต่างประเทศจึงควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
2: เอาละครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่เองนะครับขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจนะครับและคุณชยพลณทัชนัยเองนะครับขอขอบคุณโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่าและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนี้ก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนะครับเป็นการนำความรู้เรื่องการเกษตรนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมที่เป็นเกษตรกรหรือว่าไม่ใช่เกษตรกรก็ตามนะครับสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับปัญหาหลักปัญหาหนึ่งสำหรับเกษตรกรไทยนะครับนอกจากปัญหาเรื่องหนี้สินแล้วปัญหาเรื่องดินนับว่าเป็นปัญหาหลักทีเดียวนะครับในแต่ละพื้นที่นั้นก็มีปัญหาเรื่องดินที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องดินดานดินเปรี้ยวหรือว่าดินเค็มนะครับก่อนหน้านี้วิชาพึ่งตนเองเคยนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดินดานไปแล้วนะครับแต่ว่ายังมีเกษตรกรที่สงสัยอีกจำนวนมากว่าเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินเปรี้ยวและดินเค็มนั้นจะแก้อย่างไรบ้างวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญในฐานะผู้ที่คิดให้กับผืนดินด้วยวิธีการทางธรรมชาติที่ทำกันแบบง่ายๆจะมาถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็มครับ

ชาติบ้านเราเนี่ยมันมีเกลืออยู่โดยเฉพาะภาคอีสานในพื้นที่ตั้ง20กว่าล้านไร่เนี่ยมันมีเกลืออยู่เกลือสินเทาอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแร่ธาตุธรรมดาทีนี้สมัยโบราณเขาก็มีใบไม้มีใบไม้ป่ามีฟางมีหญ้าห่มปกคลุมเอาไว้นะความเค็มมันก็ไม่ขึ้นมาแดดมันไม่เผามันก็ไม่ดูดเอาความเค็มขึ้นมานั่นแหละคือต้นเหตุมันที่เราไปเผาทิ้งเราไปตัดป่าทิ้งซะหมดมันก็ดูดเอาความเค็มขึ้นมาพอแดดเผาเนี่ยน้ําระเหยขึ้นไปส่วนหนึ่งแล้วก็พอดินเปื่อยเนี่ยวันปกติมันก็จะระเหยขึ้นไปอยู่แล้วน้ําที่ระเหยขึ้นมันก็ไปดูดเอาความเค็มขึ้นมานั่นเองเพราะนั้นวิธีแก้ง่ายนิดเดียวคือทํายังไงก็ไปหาใบไม้ไปหาฟางมาห่มเอาไว้ให้มากที่สุดพอแดดไม่เผาเนี่ยแดดเผาไม่ถูกดินเนี่ยมีฝนลงมามีน้ําค้างลงมามันก็จะกดมันจะกดความชื้นนี่จะกดความเค็มลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆง่ายแค่นี้จริงๆทฤษฎีดินเค็มน่ะในโลกนี้ไปอ่านตำราดูเลยทั้งโลกทุกห้องสมุดในโลกมันยังมีแค่3กลุ่มเรียกว่า3พาราไดม์คือ1เนี่ยห่มอย่างนี้แหละนี่ทฤษฎีที่1ง่ายมากเลยทฤษฎีที่2เลือกพืชให้มันทนเค็มอันที่3นี่ล้างลีดชิ่งล้างเนี่ยล้างเอาน้ำนี่ไปล้าง3ทฤษฎีนี่แหละเราก็เลือกทฤษฎีห่มแล้วถ้าเลือกพันธุ์พืชได้ก็เอาป่ะเดี๋ยวไปทำให้ดูก็พรวนสักนิดนึงพรวนสักนิดหน่อยพรวนสักนิดหน่อยสาธิตให้ดูแปลงเล็กๆนะครับหลังจากพรวนแล้วโรยถั่วเขียวลงไปเลยบางๆอันนี้ข้าวครับถ้าข้าวที่ทนเค็มจริงๆต้องเป็นหอมมะลิ105ครับผสมไปกับถั่วเขียวเลยครับหลังจากนั้นก็เอาฟางห่มเข้าไปใบไม้อะไรก็ได้นะครับฟางดีที่สุดเพราะว่าเราปลูกข้าวจะให้น้ำนะเกินไปแล้วก็แห้งชามน้ำชามตามสูตรครับลดไปเลยครับนี่ครับพอขึ้นมาปั๊บถั่วก็จะห่มฟางก็จะห่มไปแดดไม่มีสิทธิ์เผาโดนดินเลยครับในกรณีที่หาฟางไม่ได้จริงๆนะหรือหาใบไม้เลยก็ไม่ได้เลยหรือได้ก็นิดหนึ่งไม่พอนะครับเราปลูกต้นอะไรลงไปก็ได้ครับที่ทนเค็มสักนิดหนึ่งพอเสร็จปั๊บก็เอาปุ๋ยใส่ไม่มีก็ขี้วัวขี้ควายก็ได้แล้วก็ถ้ามีไม้ครับเอาไม้ทับไม้ทับอะไรก็กันได้แล้วครับทับถ้าไม้หาไม่ได้หินก็ได้ครับเนี่ยอย่าให้แดดมันโดนดินแล้วก็อย่าลืมนะครับปุ๋ยน้ำนะครับอย่าลืมครับปุ๋ยน้ำแดดไม่มีสิทธิ์เผาโดนดินเลยครับเพราะฉะนั้นน้ำก็ไม่ระเหยขึ้นจากดินน้ำก็จะไม่ดูดเอาความเค็มขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีง่ายๆจนไม่มีคนเชื่อเลยครับ

ง่ายแต่ว่าเราต้องรู้เหตุมันซะก่อนเช่นเรารู้ว่าสาเหตุที่มันเป็นกรดก็เพราะเราเอากรดเนี่ยใส่ลงไปเช่นปุ๋ยเคมีโนเจนก็เป็นกรดจัดฟอสฟอรัสก็เป็นกรดโพแทสเซียมก็เป็นกรดจัดนะถ้าเราใส่ NPK ซึ่งเป็นกรดจัดลงไปเนี่ยนะมันก็จะทำให้ดินเป็นกรดเพราะนั้นสาเหตุที่หนึ่งก็ต้องงดซะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนนะสาเหตุที่สองก็คือมาจากมีอินทรีย์สารมากเกินไปย่อยสลายไม่ทันเช่นตรงไหนที่มีควายไปนอนแล้วมีขี้วัวขี้ควายลงไปมากๆดินบริเวณนั้นจะเป็นกรดแล้วก็ข้าวก็จะไม่ออกรวงมันก็จะบ้าใบนั่นน่ะนั่นคือสภาพที่มันเป็นกรดได้เหมือนกันเราก็ต้องลดต้นเหตุมันซะเท่านั้นเองอ่ะเรื่องดินเป็นกรดไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยขั้นตอนที่1 นะครับกรณีที่เกิดจากการใช้สารเคมีมากเกินไปให้หยุดซะนะครับแล้วก็เอาข้าววานลงไปเลยครับแล้วก็เอาหญ้าเอาฟางห่มเข้าไปแล้วก็เอาปุ๋ยอินทรีย์โรยทับเสร็จแล้วตามด้วยปุ๋ยน้ำรสจืดเท่านั้นนะครับผสมไล่แล้วประมาณ1ลิตรครับผสมน้ำประมาณ100ลิตรครับพยายามลดออกไปครับถ้าสังเกตง่ายๆถ้าเป็นนานะครับใบจะเป็นบ่วงเลยครับงามนี่โบราณเรียกว่าบ้าใบนั่นแหละถ้าต้นข้าวบ้าใบเนี่ยลักษณะเดาได้เลยครับนั่นคือดินเปรี้ยวเป็นกรดจัดเกิดจากอินทรีย์สารมากเกินไปแต่ถ้าเป็นสวนนะครับถ้าดินเป็นกรดสังเกตได้ในสวนเนี่ยใบจะไม่ค่อยสวยนะแล้วก็สีใบเส้นใบจะไม่เสมอกันสีใบก็จะไม่เขียวนวลไม่เป็นปกติวิธีแก้ง่ายที่สุดเร็วที่สุดก็คือเอาปุ๋ยน้ำลดจืดล้างพิษนี่นะครับผสมน้ำ1:100แล้วก็ลดลงไปเลยง่ายๆเลยครับวิธีแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นดินเค็มไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นดินดานไม่ว่าจะเป็นดินเป็นกรดหรือว่าดินขาดอินทรีย์วัตถุดินเอียดดินที่เป็นปัญหาสารพัดเลยพื้นฐานทำเหมือนกันเลยครับท่านผู้ชมครับ1คือต้องห่มครับอย่าให้แดดเผา2ต้องใส่อินทรีย์วัตถุลงไปถ้าที่ดีที่สุดก็ต้องแห้งชามน้ำชามตามสูตรนะครับแล้วมันจะแก้ปัญหาพื้นฐานได้หมดยกเว้นเหตุอันเกิดมาจากดินเปรี้ยวบางชนิดเช่นเหตุเกิดจากคนเอาสารพิษนะเอาสิ่งที่เป็นกรดใส่ลงไปเช่นปุ๋ยเคมีเราก็ต้องเลิกต้นเหตุซะแต่อย่าลืมนะครับ

0: คล็ดลับสุดท้ายให้วิธีไหนก็ตามอย่าลืมท่องคาถานะครับเจ็บเจียมได้ออยได้เจ็บเจียมตะนำออยตะนำเจ็บเจียมมนุษย์เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชครับแล้วพืชจะมาเลี้ยงคนครับ
1: การดูแลรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยการออกกำลังกายเป็นประจำนั้นถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกๆคนนะครับแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่นะครับว่าการออกกำลังกายนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้พละกำลังมากๆนะครับจะต้องเสียเหงื่อมากๆถึงจะเรียกว่าการออกกำลังกายแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับทางการแพทย์บอกมาว่าวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องของแต่ละคนนั่นก็คือการที่จะทำให้ร่างกายนั้นสามารถที่จะสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนะครับสามารถทำให้กล้ามเนื้อนั้นทำงานได้อย่างปกติแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการออกกำลังกายแบบง่ายๆแล้วก็ราคาประหยัดด้วยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปฟิตเนสหรือว่าจะต้องใช้เครื่องออกกำลังกายราคาแพงอะไรแต่ว่าเป็นการออกกำลังกายที่เราสามารถประดิษฐ์เครื่องออกกำลังกายแบบง่ายๆด้วยฝีมือของเราเองนั่นเองนะครับที่นี้เขาเรียกว่าการใช้ยางยืดพิชิตโรคทำอย่างไรไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ
2: สำหรับการสร้างอุปกรณ์ในการออกกำลังกายง่ายๆกับยางยืดเนี่ยนะครับเราสามารถนำมาวัตถุเหลือใช้นะครับตัวยางเนี่ยมานะครับร้อยกันเป็นเส้นนะครับที่ระหว่างข้อเนี่ยในกรณีที่เรายังไม่แข็งแรงพอเนี่ยนะครับก็อาจจะใช้จำนวนเส้นของยางในแต่ละข้อเนี่ย6เส้นนะครับหรือ8เส้นแล้วแต่นะครับดูความแข็งแรงของตัวเองนะครับนำมาร้อยคล้องกันเป็นข้อๆนะครับในจำนวนประมาณเนี่ยนะครับ38ถึง40ข้อแล้วเราก็สามารถที่จะทำที่จับให้กับตัวเองได้นะครับนะหรืออาจจะมีท่อหรือท่อนไม้เล็กๆมาคล้องไว้ที่ปลายยางเป็นด้ามจับก็ได้นะครับนะทีนี้ถามว่าตรงนี้ทำไว้ทำไมจริงๆตรงนี้แล้วเนี่ยมันเป็นยางที่เราเป็นอะไหล่ไว้สำหรับคล้องที่ข้อเท้านะครับในการบริหารสะโพกอะไรต่างๆอีกนะครับนะอย่างเช่นเราคล้องไว้ที่ปลายเท้าแต่ละข้างเนี่ยนะครับเราก็จะใช้ในการบริหารกล้ามเนื้อสะโพกต้นขาได้อีกนะครับอย่างเช่นการกางสะโพกออกนะครับการยืนแล้วก็แยกเท้ากางออกเนี่ยพวกนี้จะบริหารสะโพกให้แข็งแรงมากขึ้นนะครับหรือใช้ในการยกข้างนึงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นการบริหารสะโพกได้อีกหลายๆอย่างนะครับขอให้เราเข้าใจในเรื่องหลักการออกกำลังกายเป็นเรื่องง่ายมากการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือเอายางมาพาดไว้ที่ต้นคอนะครับแล้วก็มือทั้งสองจับยางที่บริเวณระดับอกแขนปล่อยอยู่ข้างลำตัวนะครับแล้วก็เหยียดศอกออกอันนี้ก็จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลังง่ายๆจากท่านี้นะครับอันนี้ก็จะได้พวกหัวไหล่ต้นแขนจับแขนแนวแรงให้ขนานกับพื้นนะครับอยู่ในระดับเดียวกับหัวไหล่ถ้าเราต้องการเน้นอกส่วนบนก็หัวไหล่ด้านหน้าแล้วก็ดันแขนเฉียง45องศาเดี๋ยวเราอาจจะเล่นสลับพร้อมกันเลยก็ได้นะฮะก็คือบริหารเอวเราก็จับยางที่ปลายยางทั้งสองข้างนะมาไว้ที่สะโพกด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เหนี่ยวยางด้วยมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นไปแล้วก็บิดตัวหันหน้าตามก็จะได้ทั้งไหล่หลังสะบักแล้วก็เอวถ้าเราตัวนิ่งไม่บิดตัวเราก็ได้ไหล่ด้านหลังกับสะบักหลังซึ่งก็แก้ปวดไหล่ปวดหลังด้วยจากท่านี้ครับเป็นท่าบริหารกล้ามเนื้อลำตัวด้านข้างหรือเอวกับหลังส่วนล่างนะครับช่วยลดเอวลดพุงแล้วก็ช่วยแก้ปวดเอวปวดหลังนะครับเริ่มด้วยนะครับใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบไว้ที่กึ่งกลางยางนะครับแล้วใช้มือทั้งสองถือยางไว้ตำแหน่งสำคัญก็คือยืนแยกเท้าให้กว้างกว่าช่วงไหล่นะครับแล้วจะช่วยในการบิดหมุนลำตัวทำได้มากขึ้นจากนั้นให้ผู้ที่จะบริหารเนี่ยนะก้มตัวไปทางเท้าที่เหยียบยางนะครับให้มือขวาจับยางทั้งสองปลายไว้แล้วเอามือซ้ายไพ่หลังแขนขวาเหยียดตลอดนะครับไม่งอใช้หลังกับเอวเป็นตัวออกแรงดึงเหยียดตัวขึ้นยืนตรงนะครับแล้วก็บิดตัวไปด้านหลังก็จะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหว2จังหวะด้วยกันคือก้มเหยียดแล้วก็บิดนะครับตอนเหยียดนี่ได้หลังแล้วก็สะโพกด้านหลังตอนบิดนี่ได้เอวได้ลำตัว

0: ้างนะครับเข้ามาช่วยเริ่มต้นเราจับยางไว้ที่มือแต่ละด้านนะครับแล้วก็ใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบที่กึ่งกลางยางแล้วก็รวบปลายยางทั้งสองไว้ด้วยมือข้างเดียวกันกับข้างเดียวกับที่เท้าเหยียบยางนะครับยืนแยกเท้าให้มีความมั่นคงในการทรงตัวจากนั้นให้งอทั้งด้านข้างตรงข้ามกับที่เราเหยียบยางไว้นะครับยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับใช้การงอตัวลงทางด้านข้างนะครับไม่ใช่การตะแคงตัวนะครับหรือคว่ำแขนไม่งอนะครับไม่ดึงยางด้วยแขนนะครับมือแค่จับยางใช้แรงด้านนี้ออกแรงถ่ายโยงแรงมานะครับที่มือแล้วก็ทำให้ยางยืดออกนะครับครับเราบริหารในท่านั่งก็ได้นะครับยืนนั่งนอนนี่บริหารได้หมดนะครับเอายางเหยียดเท้าสองไปเอายางคล้องไว้ที่ฝ่าเท้านะครับให้มั่นคงนะฮะเสร็จแล้วจับยางในลักษณะเหยียดแขนฝ่ามือหันเข้าหากันนะใช้มือทั้งสองดึงยางมาที่บริเวณด้านข้างของลำตัวนะครับแล้วก็เหยียดออกนั่งตัวตรงนิ่งๆนะครับนี่บริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังกล้ามเนื้อหลังด้านนอกอันนี้ก็จะเป็นท่าบริหารหน้าท้องง่ายๆนะครับมองลำตัวตัวเองค่อยๆวางตัวลงนะครับพอศีรษะแตะพื้นก็ยกศีรษะขึ้นก่อนนะครับออกแรงที่หน้าท้องยกตัวขึ้นยางก็จะเป็นตัวช่วยนะครับทีสำหรับคนที่ไม่แข็งแรงเนี่ยการจับยางก็อาจจะจับให้สั้นเพื่อให้ยางมีแรงช่วยดึงมากขึ้นนะครับเวลายกตัวขึ้นคือเครื่องมือตัวนี้เราเห็นว่าถูกออกแบบมาเพื่อเล่นกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอกนะครับก็คือใช้การรวบไหล่สองข้างให้แขนเข้ามาหากันทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าเรารู้หลักอย่างที่บอกเครื่องมือมันถูกสร้างขึ้นมาจากหลักการทำงานของกล้ามเนื้อเราเอายางเนี่ยมาคล้องไว้ด้านหลังลำตัวนะครับใช้การกางแขนแทนแล้วรวบเข้ามาก็เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อชิ้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถเล่นแทนเครื่องมือได้หมดนะเนี่ยใช่ไหมมันก็มาจากเนี่ยเครื่องมือตัวนี้มันก็มาจากหลักการทำงานของกล้ามเนื้อนะลำตัวด้านหลังส่วนกลางเนี่ยนะครับที่ใช้ในการผูกแขนลงนะครับการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมนุษย์ทุกคนนะครับตราบใดที่เรามีชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องการออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนที่อาจจะว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเช่นเดียวกับที่เราต้องทานอาหารทุกมื้อนะครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราต้องการการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายนี่จะช่วยให้การดำรงชีวิตและการเคลื่อนไหวในการทำงานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1: สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงของพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับยุคนี้ถ้าถามสาวๆคนไหนถ้าบอกว่าไม่เคยที่จะขัดหน้านวดหน้านวดตัวพอกหน้าพอกตัวหรือว่าเข้าไปยังสปาศูนย์เสริมความงามก็ต้องบอกว่าตกยุคตกสมัยหรือว่าไม่อินเทรนด์เป็นคนเชยไปนะครับเพราะว่าในยุคนี้นั้นสปาผุดขึ้นแทบจะทุกหัวถนนเลยนะครับแล้วก็ต้องมีการโฆษณาสรรพคุณว่าใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามนะมาจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับและเพื่อเป็นการไม่ตกยุคเพื่อที่จะอินเทรนด์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวจึงจะนำเสนอวิชาการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติในการเสริมความงามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสครับผิวการพอกหน้าพอกตัวหรือว่าสบู่ที่มาจากธรรมชาตินะครับที่สำคัญก็คือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติล้วนๆคุณภาพคับแก้วนะครับมาอินเทรนด์แบบไม่เสียสตางค์กับผู้รู้กูรูที่จะมาถ่ายทอดเคล็ดวิชานี้ให้เราได้ชมกันเลยครับ
2: คุณสาวคุณแม่บ้านครับวันนี้เป็นโอกาสดีสำหรับคุณสาวและคุณแม่บ้านเพราะปกติเนี่ยโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยจะรักความสวยความงามกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่กำลังฮิตยานี้คือเรื่องการสปาใช่ไหมครับการขัดผิวการอบผิวการพอกตัวใช่ไหมครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยจะพบว่าเราจะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากนะในเรื่องนี้ใช่ไหมครับเพราะเขาจะบอกว่าที่แพงเพราะไอ้นั่นต้องใช้อันนั้นใช้นี่ใช้นั่นให้นี่จนเราก็เชื่อเขาว่าเออมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองเยอะแต่วันนี้ผมมีสปาตัวใหม่สปานะครับซึ่งดีด้วยผิวดีด้วยผิวพรรณดีด้วยที่มันทันประหยัดเงิน

0: เนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับสปาเนี่ยถั่วเขียวเนี่ยที่ผมถืออยู่ในมือฮะข้อดีก็คือ1เนี่ยเขามีน้ำมันผิวหน้าเราจึงชุ่มชื้นเพราะเขามีน้ำมัน2เมื่อเราบดเป็นผงนะครับเป็นผงถั่วเขียวคุณสมบัติของผงถั่วเขียวก็คือผงถั่วเขียวเนี่ยมันอุดมไปด้วยโปรตีนนะครับมันจึงทำให้หน้าเราเนี่ยเต่งตึงลบรอยเหี่ยวย่นเห็นไหมครับแค่นี้เองอีกตัวหนึ่งที่วันนี้เราจะทำร่วมกันก็คือสปาจากถ่านครับแล้วเมื่อเราเอาผงถ่านเนี่ยมาบดเป็นผงทุกครั้งที่เราขัดผิวเป็นสครับหรือพอกผิวพอกหน้ามันจะช่วยดูดเอากินเงือกไข่นะครับที่มันเกิดจากแบคทีเรียออกจากรูขุมขนเราที่สำคัญก็คือมันจะดูดพิษนะครับเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของผงถ่านเขาจะดูดพิษซึ่งทีนี้คุณสาวเราก็จะใช้เครื่องน้ำอ้างเลยสักเนาะเจอฝุ่นพิษเจอควันพิษเนี่ยเขาจะช่วยดูดพิษออกแต่ถ้าถ่านไม่ไผ่เนี่ยมันก็จะมีคุณสมบัติมันมีรูพุนมากกว่าถ่านชนิดอื่น6-9 ตัวงั้นประสิทธิภาพในการดูดกลิ่นดูดพิษก็จะมากกว่าที่สำคัญก็คือถ้าเราผสมสมุนไพรต่างๆไปเช่นใบเตยนะครับหรือเป็นพวกขมิ้นนี่นะครับเมื่อเราผสมลงไปคุณสมบัติของผงถ่านโอ้โหจะเกิดขึ้นมากมายก็แล้วแต่สมุนไพรที่เราผสมเห็นไหมครับเดี๋ยวจะทำให้ดูครับง่ายๆใช้เวลาไม่ถึง5 นาทีสปาสุดยอดเลิศสแมนแตนตอนแรกคือหาถั่วเขียวนะครับถ้าเป็นถั่วเขียวที่ไม่ใช้สารเคมีด้วยยิ่งดีเพราะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวผิวหน้าเราถูกไหมครับแล้วมาล้างน้ำแล้วก็มาพึ่งแดดไว้ให้แห้งขั้นตอนต่อไปก็คือการนำเอาเม็ดถั่วเขียวไปใส่ในเครื่องปั่นครับปั่นให้ละเอียดครับให้ละเอียดนะครับเพื่อมันจะให้เป็นเนื้อแป้งเพื่อเราจะมาขัดผิวมาพอกหน้าได้นะครับขั้นต่อไปนะครับมาร่อนในตะแกรงที่เราใช้ร่อนแป้งทำขนมนี่แหละครับเพราะทำไมเราถึงร่อนเพราะว่าถ้าไม่ร่อนนี่มันเป็นเม็ดใหญ่ๆมันจะขัดผิวขัดหน้ามันก็จะไปบาดได้นะครับอันนี้คือทั้งเปลือกเม็ดทั้งเนื้อก็เป็นส่วนผสมรวมกันแล้วครับเราก็ได้ผงถั่วเขียวสำหรับขัดผิวขัดหน้าพอกหน้าพอกตัวเรียบร้อยแล้วครับสูตรต่อไปนะครับการสปาด้วยถ่านครับโอ้อันนี้ก็สุดยอดอีกอย่างนึงนะครับแค่ถ่านนี่ครับถ่านเห็นไหมครับถ่านใส่ลงไปครับในครกครับตำครับตำให้ละเอียดเลยนะครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะมาเทใส่ตะแกรงเพื่อร่อนเพราะเราต้องการผงถ่านให้ละเอียดเพราะถ้าผงถ่านไม่ละเอียดมันอาจจะบาดหน้าบาดผิวคุณแม่บ้านคุณสาวๆได้มั้ยครับเสร็จแล้วครับได้ผงถ่านที่เราต้องการเพื่อไปขัดผิวขัดหน้าพอกหน้าเรียบร้อยแล้วครับ50 วินาทีครับแต่เราต้องการเพิ่มคุณสมบัติพิเศษให้กับผงถ่านก็เลยเราสามารถใส่สมุนไพรนะครับเช่นใบเตยคุณสมบัติของใบเตยนี่ก็จะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นวิธีการนะครับเราก็คุณแม่เรามาขยี้กับน้ำก็จะได้น้ำที่มีส่วนผสมคุณสมบัติของใบเตยเราก็เอาที่เป็นส่วนใบเตยเทใส่ลงไปในผงถ่านถูกไหมครับมันก็ผงถ่านมันก็จะเป็นเหลวๆสามารถมาขัดผิวใช่ไหมครับมาพอกหน้าได้แม่บ้านบางคนอาจจะคันบ่อยนะครับเป็นสิวเป็นตุ่มง่ายเราก็ใช้เลือกสมุนไพรที่เขามีรสขมฝาดเฟื่อนสารพวกนี้เขาจะมีสารตัวนึงเรียกว่าสารแทนนินสารนี้เขาจะรับระงับเชื้อราและแบคทีเรียเช่นนี่ครับเราใช้ขมิ้นวิธีการนะครับเราสามารถใส่โรยลงไปถูกไหมครับผงถ่านเราก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือเพื่อระงับเชื้อราและแบคทีเรียเพราะขมิ้นเนี่ยเขามีรสฝาดนะครับก็จะทำให้ผงถ่านเราที่ไปพอกผิวพอกหน้าเนี่ยช่วยระงับเชื้อราและแบคทีเรียแม้แค่กากเกลื่อนตุ่มเป็นตุ่มหรือเป็นสิวเมื่อเราได้ผงถ่านเราได้สมุนไพรที่ต้องการแล้วใช่ไหมครับแล้วก็เพียงแต่ทำยังไงให้ผงถ่านมันเป็นเหลวๆใช่ไหมครับเพื่อสะดวกในการขัดผิวพอกหน้าพอกตัวแล้วก็ใส่ผสมน้ำไปครับเพื่อสะดวกในการไปขัดผิวใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมเอาไปใช้ได้แล้วครับคราวนี้เราเป็นผงถั่วเขียวใช่ไหมครับหลังจากที่เราปั่นได้ผงถั่วเขียวเรียบร้อยแล้วเราก็เอาน้ำเติมไปเพื่อให้ผงถั่วเขียวเนี่ยมันมีความเหลวนะครับเพื่อสะดวกในการไปขัดผิวใช่ไหมครับ และขณะเดียวกันน้ำมันจากถั่วเขียวจะทำให้ผิวชุ่มชื้นใช่ไหมครับแล้วก็แป้งในผงถั่วเขียวเนี่ยในถั่วเขียวเนี่ยมันก็จะทำให้หน้านะครับผิวหนังเราก็ชับนะครับมีความชุ่มชื้นถูกไหมครับเสร็จแล้วครับพร้อมใจแล้วครับผงถั่วเขียวเนี่ยตอนนี้ราคาซื้อขายกันในท้องตลาดกิโลละ65บาทนะครับเราใช้ของไทยแท้ๆซึ่งมันดีด้วยราคาถูกนะครับเพียง65บาทแค่นี้ก็สามารถจะสวยได้ด้วยของแบบไทยๆง่ายๆแต่ดีด้วยคุณภาพครับคุณผู้บ้านเป็นยังไงครับ
1: คงเห็นวิธีการแล้วใช่ไหมครับว่าขั้นตอนต่างๆนั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสปาแบบไทยๆนั้นส่งออกกันเป็นล่ำเป็นสันทีเดียวนะครับขอเพียงแต่ว่าผลิตมาจากวัสดุทางธรรมชาติที่ดีนะครับมีการทำแพ็กเกจจิ้งมีการทำการตลาดก็สามารถอัพราคาขึ้นมาได้มากมายทั้งที่วิธีการต่างๆนั้นก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสลับซับซ้อนทำง่ายๆครับเริ่มต้นจากทำทันทีแล้วก็จะสวยทันทีได้นะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับพบกันคราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอยยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียน

0: ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนรู้ให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0: าวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้า
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสารบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
3: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เพราะเป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
2: ้
3: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
2: และในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
3: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไง
3: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะ
2: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู่ในเร
3: ื่อง
2: การ
3: สนใจตอนนี้เหรอลูกเดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี้
2: นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนี่เป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
3: ป.1
2: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานอะไรเอ่ย
4: หนังสือเดินทาง
2: หนังสือเดินทางฐานนี้เราต้องทำอะไรคะต้องทำอะไรเอ่ย
1: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
5: ต้องอ่านเรื่องของตัวเองของทางเรื่องอะไรคะ
6: ไปบ้าง
7: ปิงปองไปกับน้องหมีนะคะ
8: พาโลจิตอาสาค่ะ
5: แล้วพออ่านเสร็จคุณครูให้ลองทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
8: คือให้มาเขียนในนี้
5: ให้จดในนั้น
8: ใช่ให้จดในน
5: ี้ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
8: ตัวละครมีใครบ้าง
5: ก็อะไรดี
8: ตัวละครทำอะไรบ้าง
5: แล้วทำอะไรดี
8: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
5: จดอะไรไปบ้างแล้วเอ่ย
8: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
5: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
8: ใช่
5: อ่านแล้วเป็นยังไง
8: มีความรู
5: ้มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
8: สนุก
5: สนุก
3: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายๆอย่าง
9: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
2: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
10: สนุกกับพยัญชนะ
2: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
10: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
2: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
10: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
2: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
10: 44
2: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
10: 26ตัว
2: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลงใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยฐานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
10: อังกฤษ
2: อังกฤษค่ะคุณครูขาอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
10: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปไปพักหน้าค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
0: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
2: ่
0: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
11: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดแล้วเด็กมีความสุขก็คือเป็นฐานของกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำเองลงมือทำแล้วก็ได้ทานแล้วก็รู้ส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสาร ส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางนึงที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
0: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
6: สื่อสารบันเทิง
2: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
6: .3 ทับ2ค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
6: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
2: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
12: ทำพวงกุญแจค่ะ
2: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
12: เอาไปห้อย
2: เอาไปห้อยห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให้
12: ลาบูบูค่ะ
2: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
12: แล้วก็ขวดใบไม้ค่ะ
2: ฐานนี้สนุกไหมคะ
12: สนุกค่ะ
2: ทำไมถึงสนุกเพราะอะไรทำไมถึงชอบ
12: ได้ระบายสีค
2: ่
12: ะ
2: ได้ระบายสีแล้วทุกคนจะได้กันทุกคนไหมคะ
12: ได้กันทุกคน
2: ได้กันทุกคนแล้วเมื่อกี้เริ่มทำหรือยัง
12: เริ่มทำแล้วค่ะ
2: เสร็จหรือยัง
12: เสร็จแล้ว
2: ค่ะแล้วที่โรงเรียนเราเขาสอนมีกี่ภาษาเอ่ยที่เราได้เรียน
12: ภาษาอ
2: ัง
12: กฤษ
2: ภาษาไทย
12: ภาษาไท
2: ยคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
12: บ๊ายบาย
2: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
13: ด้านภาษาเด็กๆ ก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
2: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
13: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
2: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
14: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะส่วนทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะดึงนักเรียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษากลางที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินค่ะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมุซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดครับ
0: เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดานยาบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษและภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยและภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมอ่ะ1 2 3
2: ดีกึลัดการซื้อรัมบีมากากำปองฮัลลามานกูดีสินี้ penuh dengan cerita-cerita yang indah aku rela gerbang segala
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยมาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้นักเรียนสามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
0: การ
3: พัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
4: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้าน

0: Gerobok Sam Sahai.
1: Gerobok Tiga Sahabat.
0: Ali yakin gerobok.
1: Ali nak makan gerobok.
0: Dan ha tam telat mi mai na.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh, gerobok mi mak lak lai.
1: Oh, gerobok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Tang song kreng sot heng.
1: Banyak namapan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot gerob tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Se fak pen rak. Tung lek hop tung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

ระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วงและสามารถต่อยอดปลูกพืชที่สร้างมูลค่าเพิ่มได้หลายชนิดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านในพื้นที่อย่างมากซึ่งการใช้น้ำจากโครงการนะคะนอกจากต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็มีความสำคัญเช่นกันค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ

ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญได้อยู่ใน บอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่แมมรีแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระแมมรีอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะเราก็ชมรมนักเรียนทุนทานอินทนนท์ก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นอย่างนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านเนื่องจากที่ดินที่จะพัฒนานะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่ก็เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม.64พื้นที่ม.64นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทางชาวบ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง

33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ได้รับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชดำริออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นวอจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ดำเนินการได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรธรรมดากรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาแล้วขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐถะไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

ครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิดเปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงเกษตรกรจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี้ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี่ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงค่ามาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี้ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

การให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเองชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เอิ่นเกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆและพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ครับ

แผนบริหารจัดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนา นับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่รายการภัตตาคารบ้านทุ่งนะครับเช้าวันนี้สตังและทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาได้เวลาพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของดอกผู้ระหงจะมีความน่าสนใจอย่างไรไปลุยกันครับเช้าวันนี้สตังนัดหมายไว้กับน้องแฟงน้องบวยและป้าอิ้งจะพาสตังเดินทางไปเก็บหาดอกผู้ระหงนะครับดอกผู้ระหงนั้นจัดเป็นพืชที่อยู่ในวงเดียวกับดอกชบาคนในชุมชนเรียกว่าดอกผู้ระหงแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกติดปากกันนั่นก็คือดอกชบาบ้านเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียสามารถพบดอกผู้ระหงได้2แบบแบบที่1คือกลีบดอกชั้นเดียวและแบบที่2คือกลีบดอก2ชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นดอกซ้อนดอกผู้ระหงนั้นจะมีลักษณะดอกสีแดงสามารถกินสดได้และมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยดอกผู้ระหงมีชื่อเรียกอื่นว่า

0: ชบาผู้ระหงชุบบาห้อยผู้ระหงผู้เรือหงและหางหงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากลักษณะของดอกที่คล้ายกับผู้ห้อยซึ่งประดับอยู่บนหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนพบข้อมูลว่าดอกผู้ระหงและดอกชบามีความคล้ายคลึงกันมากลักษณะทั่วไปของดอกผู้ระหงนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางชอบแดดจัดแต่กิ่งก้านสาขามากใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับรูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมเป็นติ่งโคนเว้าขอบจักฟันเลื่อยแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันก้านใบสีเขียวในส่วนของดอกนั้นเป็นดอกเดียวออกที่ปลายกิ่งดอกห้อยลงมีเกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลืองก้านเกสรเชื่อมติดเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมียส่วนเกสรเพศเมียจะมีปลายแยกเป็น5แฉกในส่วนของสรรพคุณทางยาใบและรากลดเฟื่อนเย็นแก้ไข้เด็กแก้เจ็บคอแก้ไอดอกผู้ระหงเนี่ยถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่กินได้และปลอดภัยมากๆใช่ไหมครับน้องแฟงเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเป็นเหมือนรั้วนะครับเป็นรั้วหน้าบ้านเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เขาจะบอกว่ามีไม้ประตึกนะฮะอีกหนึ่งอย่างหลังบ้านป้ายิ่งนะครับป้ายิ่งปลูกดอกผู้ระหงชนิดซ้อนไว้เนี่ยชนิด2ชั้นนะครับไว้ประมาณ21ต้นป้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวป้ายิ่งจะเอาไว้ตอนฮะเอาไว้ตอนขายขายต้นละเท่าไหร่
1: 60 บาท
0: นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์นี่ดอกซ้อนชัดเจนเลย
1: สวยด
0: ้
1: วย
0: สวยด้วยนะฮะการแปรรูปดอกผู้ระหงนั้นน้องแฟงบอกว่าเมื่อเก็บดอกสดได้มาก็จะนำมาอบในเครื่องอบใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะแห้งราคากิโลกรัมที่เป็นชนิดแบบสดเนี่ย 1,000 บาทแต่เมื่อผ่านกระบวนการอบแห้งและเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับราคาฟังให้ดีนะฮะกิโลกรัมละ 5,000 บาทโดยดอกผู้ระหงสดจำนวน12กิโลกรัมเมื่ออบแล้วจะเหลือเพียง1กิโลกรัมนะครับน้องแฟงบอกว่าคนสมัยก่อนจะทำการตากแดดใส่กระด้งเพื่อทำให้แห้งแล้วนำมาชงชาดื่มมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดนั่นเองครับนอกจากนี้น้องแฟงยังนำมาทำคุกกี้ดอกไม้ขายอีกด้วยซึ่งจะใช้กลีบดอกไม้หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือคุกกี้หน้าดอกผู้ระหงส่วนอันนี้คือคุกกี้นะครับที่ประดับหน้าด้วยดอกผู้ระหงครับเอาไหม

่อนจะเข้าครัวปรุงเมนูแรกวันนี้สตางค์มีเรื่องราวสุดแสนประทับใจมาฝากนะครับในขณะที่เราเดินทางออกค้นหาดอกผู้ระหงระหว่างทางตอนขับรถป้ายิ่งเล่าให้สตางค์ฟังว่าเมื่อก่อน3ปีที่แล้วคุณป้าเคยป่วยด้วยอาการของโรคซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายต้องกินยาเพื่อบำบัดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า18เม็ดกินติดต่อกันอยู่หลายปีจนวันหนึ่งป้ายิ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาหากิจกรรมให้ตัวเองทำเพื่อไม่ให้เหลือเวลาไปคิดมากจนมาพบว่าการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกต้นแคสตัสนั้นช่วยให้คุณป้าดีขึ้นเพราะไม่ทำให้สูญเสียเวลาเปล่าในแต่ละวันแถมจิตใจก็มีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตในปัจจุบันอาการของโรคซึมเศร้าหายไปป้ายิ่งบอกว่าจากคนที่เพื่อนบ้านหาว่าบ้ากลายมาเป็นคนร่าเริงสดใสทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพได้และต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีคนมาขอซื้อจนต้องขยายเพาะเลี้ยงและปลูกเพิ่มเติมอีก

อีกหลากหลายชนิดป้าอิ่งเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเป็นอาชีพเสริมแต่กลับสร้างรายได้อย่างงามให้กับคุณป้าอีกด้วยธรรมชาติบำบัดสุดยอดเด่นชัดเห็นผลได้จริงๆใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะนี้ดูป้าอิ่งเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้สตางได้รับเกียรติจากน้าจุ๋มน้าเอและป้าอิ่งจะมาร่วมด้วยช่วยกันปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มปลาฉลาดผู้ระหงกินคู่กับน้ำพริกปลาผง

0: เริ่มต้นไปยิ่งแกะกระเทียมน้าเอเตรียมปอกหอมน้าจุ๋มพร้อมจัดการทำปลาฉลาดผ่าท้องควักไส้แล้วหั่นไว้เป็นชิ้นบ้องสตังช่วยซอยตะไคร้ปอกลิดไว้คือมะละกอน้าเอไม่รอจัดการกะหล่ำดอกไม่ต้องบอกสตังลงคมซอยคานำพาเกลือลงคลุกขยำล้างทำความสะอาดปลาฉลาดป้าอิ้งช่วยฝานมะละกอไว้เป็นชิ้นๆน้ำหมูเข้ามาช่วยสตังก่อเตานำเอาถั่วฝักยาวลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงซอยใบมะกรูดแล้วจึงคั้นขยำน้ำมะขามเปียกเรียกมะม่วงเปรี้ยวมาปอกก่อนจะลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นๆเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามไปจึงคั้นบีบมะนาวแล้วถึงคราวนำปลาช่อนย่างมาอุ่นไฟนำพาพริกแห้งลงครกตามตกด้วยเกลือโขลกไปให้แหลกเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาฉลาดลงไปทอดเติมใส่เพิ่มคือข่าตะไคร้และใบมะกรูดปลาที่ย่างไว้ก็อุ่นใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงเติมใส่หอมพร้อมกระเทียม
1: โอ้ได้ๆๆๆนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะอันนี้ยายอะไรยายชื่อยายอะไร
2: ยายเล็ก
1: ยายเล็กยายเล็กมาขยับมาตรงนี้ทีคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เราถ่ายทำรายการอยู่ยายเล็กก็เข็นรถดุนรถเข็นมาขายอะไรบ้างมีถั่วมาให้
2: ถั่วมีนางเล็ดมีกับเผือกต้มถั่วคั่ว
1: ขอดูได้ไหมครับน้องทีมงานนี่อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะ
2: นางเล็ดน้ำแตงโมค่ะ
1: นางเล็ดน้ำแตงโม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือเอามีน้ำแตงโมเป็นส่วนผสม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือนางเล็ดนะที่นี่เรียกแล้วมีอะไรอีกครับมีถั่วคั่ว
2: แล้วก็ต้มค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมีถั่วคั่วถั่วต้มขายถุงเท่าไหร่เนี่ย
2: 20
1: อันนี้ถุงละ20อันนี้ถุงเท่าไหร่
2: 3 ถุง 100ค่ะ
1: 3ถุง100แล้วถ้า100ถุงเท่าไหร่
2: ไม่รู
1: ้ยายเขินอ่ะโอเคยายเดี๋ยวผมให้น้องอุ่นนวลนะเดี๋ยวผมจะชิมถั่วยายก่อนยายถือไว้ก่อนถั่วมันทุกเม็ดไหมครับยายแปลกดีนะมันๆเนาะ
2: ปกติ
1: ค่ะแล้วก็บอกว่ายายเป็นคนดังโคราชก็คือเดินเข็นจากไหนไปไหน
2: มาจากบ้านขามออกมานี่ค่ะมาจากเบ็ดยางคู
1: ยายเดินเข็นวันละเป็น10กิโลอ่ะโอ้โหแล้วขายทุกวันไหมครับ
2: ทุกวันค่ะ
3: ได้กระแรงเท่าไหร่
1: ได้กระแรงเท่าไหร
2: ่ขายเองค่ะ
1: ยายทำเองนี่ยายทำเองด้วยขายเองด้วยแล้วเอาเงินไปไหนเอาเงินเข้าธนาคารเอาไว้กินดอกเหรอ
2: ค่ะ
1: โอ้โหยายขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องหนุนนะยายเล็กครับแต่ว่าใจไม่เล็กเอาถั่วมาให้เราชิมก่อน
0: ได้เวลานำชิ้นต่อนปลาร้าลงไปต้มปิดท้ายเติมใส่คือกะปิเมื่อทอดปลากระทะแรกสุกรุกต่อทอดไปจนกว่าจะหมดด้านน้าเอช่วยแกะปลาย่าง

0: ก่อนจะเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าน้ำพาปลาย่างมาโขลกให้ป่นแหลกแล้วจึงเตรียมปอกหอมพร้อมล้างน้ำหั่นชิ้นไว้ก่อนจะนำไปโขลกเมื่อหอมแหลกแทรกตามคือปลาป่นชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าปลาผงปรุงรสเด็ดเพิ่มเติมเผ็ดด้วยพริกป่นก่อนจะตักขึ้นมาใส่กะละมังแล้วเติมใส่คือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเติมใส่พลันคือน้ำปลาร้าตามมาคือน้ำปลาและน้ำมะนาว
1: เมนูน้ำพริกปลาผงนะครับเป็นกระบวนการถนอมอาหารของคนที่นี่นะครับเนื่องจากป้าบอกว่าเวลาที่ในฤดูน้ำหลากเราจะได้ปลามาเยอะทีนี้มันจะกินไม่ทันก็เลยจะต้องเอามาตากแดดแล้วค่อยเอามาย่างแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตำเป็นปลาผงเป็นปลาป่นที่นี่เรียกว่าน้ำพริกปลาผงครับ
2: ใส่กระปุกเอาไว้กินนานๆใช่เวลาฤดูที่เราไม่มีปลากินแล้วก
1: ็ค่อยเอาปลาผงมาทำเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็เก็บใส่กระปุกเนี่ยไว้กินได้นานนั่นเองเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันเปรี้ยวแซ่บเผ็ดสะใจ
2: ปี๊ด
1: อร่อยแต่หอมกลิ่นปลาย่าง
2: หอมมะม่วง
1: หอมกลิ่นปลาที่เราย่างแล้วก็ตัดรสกับมะม่วงเผ็ดเค็มเปรี้ยวโอ้อร่อยเลย
2: จิ้มกับผักกลุ่มดอง
1: ผักกลุ่มดอง
2: ดอกแค
1: ดอกแคดอกแคดองด้วยเหรอครับ
2: ดอกแคเนี่ยเอามาลวก
1: อ๋อดอกแคเอามาลวกแต่ผักกลุ่มเนี่ยเอามาดองมากินกับน้ำพริกปลาผงแบบนี้แซ่บ
2: จ้ะ
1: แซ่บหลายป่ะ
2: แซ่บหลายอร่อย
1: อร่อย
2: อร่อยเหลือหลาย
1: อร่อยเหลือหลายโอเค
0: แล้วจึงมาช่วยกันดึงเด็ดดอกผู้ระหง
1: ก่อนที่เราจะนำเอาดอกผู้ระหงมาปรุงเมนูอาหารนะครับเราจะต้องทำการเด็ดเอาเกสรออกก่อนนะครับก็คือเด็ดเอาส่วนนี้แล้วก็เอาฐานรองดอกออกด้วยถ้าบางคนแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยคุณป้าบอกว่าก็จะมีอาการเป็นเกิดเป็นผดเป็นผื่นคันขึ้นมา
2: แล้วก็หายใจไม่ออก
1: หายใจไม่ออก
2: เป็นบางคนนะ
1: อ๋อเป็นบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราแกงดอกแคเนา
2: ะ
1: เราก็จะเอาเกสรออกก่อนแบบนี
0: ้น้าเอช่วยตอกไข่ลงกะละมังตามไปคือแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบและผงฟูก่อนจะเทตามด้วยน้ำปูนใสจากนั้นตามลงไปคือน้ำเย็นคลุกเคล้าให้แป้งละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันสตางเทน้ำเปล่าลงไปต้มในกระทะตามไปคือพริกแกงก่อนจะเติมใส่คือมะละกอจากนั้นตามด้วยกะหล่ำดอกและถั่วฝักยาวปล่อยต้มแกงไปให้ผักสุกสักพักปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือได้เวลานำพาดอกผู้ระหงแดงสวยลงใส่แกงตัดรสเพิ่มเติมน้ำมะนาวแล้วถึงคราวคือปลาฉลาดทอดหน้าตามันช่างสุดยอดชวนหิวเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเตรียมนำดอกผู้ระหงลงไปชุบแป้งทอดค่อยๆหย่อนใส่ลงไปทอดในน้ำมันทอดไปจนกว่าทุกอย่างจะกรอบสุกเหลืองสวย

รสชาติเมนูแกงส้มหน้าชมน้ำแกงให้รสเปรี้ยวอมหวานประสานเผ็ดเด็ดที่ปลาฉลาดทอดให้กลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเนื้อปลาหวานมันผักต่างๆก็เปื่อยสุกกำลังเหมาะลงตัวอร่อยเหาะกับน้ำพริกปลาผงที่มีความแซ่บเปรี้ยวเขียวกัดกับดอกผู้ระหงชุบแป้งอร่อยแรงเพราะมีความกรอบแถมยังแหนมกินกับดอกผู้ระหงสดๆได้ทั้งรสหวานและกลิ่นความหอมแต่ละคนจึงพร้อมใจฟินกันแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูดัดแปลงขนมหวานตั้งชื่อให้ว่าวุ้นผู้ระหงจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: เมื่อน้าหมูปอกมะพร้าวเสร็จจึงฟาดมีดลงกระเทาะส่วนน้องแฟงและน้าเอช่วยดึงเด็ดเกสรและฐานรองดอกผู้ระหงออกน้าหมูจัดการสาวขูดมะพร้าวก่อนจะลงคมมีดเตรียมซอยหั่นไว้บางส่วนสตางเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักพักจากนั้นทายทักนำดอกผู้ระหงลงไปต้ม
1: เมื่อเราใส่ลงไปในน้ำร้อนแป๊บเดียวนะครับสีแดงๆเนี่ยก็จะซีดออกไปกลายไปเป็นสีที่อยู่ในน้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเวลาที่เราจะรับประทานถ้าเกิดต้องการสีธรรมชาติก็รับประทานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีออกชมพูเราก็บีบมะนาวเข้าไปเพื่อเรียวแล้วก็สีสันสวยงามครับ
0: ก่อนจะเติมใส่คือน้ำตาลทรายตัดเกลือเล็กน้อยเพียงแค่นี้ง่ายๆเราก็จะได้น้ำดอกผู้ระหงไว้พร้อมดื่มแล้วล่ะครับน้าเอเตรียมละลายผงวุ้นในน้ำเปล่านำพามะพร้าวที่ขูดมาเตรียมคั้นต่อจากนั้นจึงตั้งกระทะทองเหลืองตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวดอกผู้ระหงที่หั่นซอยไว้ต้มเคี่ยวไปให้ออกสีเติมหวานด้วยน้ำตาลทรายเคี่ยวไปจนกว่าจะละลายแล้วจึงเติมผสมลงไปคือน้ำละลายผงวุ้นถ้าเราเคี่ยวจนน้ำงวดแห้งน้องแฟงบอกว่าก็จะกลายมาเป็นแยมนั่นเองครับแล้วจึงยกมาเทใส่ถาดวุ้นปล่อยให้เซตตัวแข็งขึ้นมาได้เวลามาเตรียมชั้นที่2โดยจะละลายน้ำตาลผงวุ้นเกลือในน้ำกะทิให้เข้ากันเตรียมนำไปเคี่ยวในกระทะให้พอสุกเดือดแล้วนำมาเทราดในถาดวุ้นให้กลายมาเป็นชั้นที่2แล้วนำพาไปแช่ถาดน้ำแข็งให้เซตตัวเร็วยิ่งขึ้นก่อนจะมาเตรียมชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายให้กลายมาเป็นหน้าวุ้นเตรียมต้มน้ำในกระทะตามไปคือดอกผู้ระหงแบบชนิดแห้งสตังช่วยผ่าแบ่งมะนาวเตรียมไว้แบบชนิดดอกแห้งต้มผ่านไปก็ให้สีเข้มแรงอยู่นะครับก่อนจะตักส่วนของดอกออกมาเติมผสมด้วยน้ำละลายผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วยกขึ้นมาเทใส่กะละมังเพื่อน็อกน้ำเย็นจากสีเข้มๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงใส่จะกลายมาเป็นสีชมพูหวานแหววสวยงามเลยล่ะครับแล้วจึงนำไปเทหน้าวุ้นชั้นสุดท้ายประดับตกแต่งความสวยงามได้ด้วยกลีบดอกผู้ระหงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวจนกว่าจะได้ที่เมื่อวุ้นเซตตัวแข็งจนพอใจจึงตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆสีสันสวยงามน่ากินไหมล่ะครับเมนูนี้น้องแฟงเตรียมแช่ก้อนน้ำแข็งในช่องฟรีซโดยนำพาดอกผู้ระหงประดับลงไปด้วยสวยงามน่ากินได้ดื่มน้ำดอกผู้ระหงเย็นๆมันช่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่า รสชาติวุ้นอร่อยไม่เบามีทั้งชั้นหวานชั้นมันแถมยังได้รสสัมผัสจากกลีบดอกในชั้นเนื้อวุ้นทั้งนุ่มทั้งเด้งสู้ฟันเมนูนี้จึงสุขสันต์กันแบบนี้ล่ะครับ

ปิดท้ายรายการวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของดอกผู้ระหงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีแล้วพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างราชธานีขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งได้ทรงสถาปนาพระอารามซึ่งภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตขึ้นในคราวนั้นจึงทรงขนานนามพระอารามแห่งนี้ว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามนอกจากนี้ยังได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังไว้รอบพระระเบียงพระอารามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามนี้คนส่วนมากมักเข้าใจว่าเขียนเฉพาะเรื่องรามเกียรติ์เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วได้เขียนเป็นเรื่องรามเกียรติ์ไว้จำนวน178

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

1ในเครื่องแต่งกายที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่คือผ้าสิ้นตีนจกของแม่แจ่มซึ่งมีเอกลักษณ์ในการทอหรือจกในลักษณะการคว่ำลายทำให้ลวดลายที่ได้สวยงามประณีตเฉพาะแบบไม่เหมือนใครและถือเป็นศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นล้านนาที่ได้รับการสืบทอดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมสตรีแม่แจ่มในอดีตจะได้รับการฝึกหัดให้รู้จักทอผ้าตั้งแต่อายุยังน้อยเพื่อพร้อมที่จะทอผ้าสำหรับนุ่งห่มของตนเองและครอบครัวทุกวันนี้ชุมชนในอำเภอแม่แจ่มโดยส่วนใหญ่ยังคงนิยมทอและใช้ผ้าทอที่ทำขึ้นในท้องถิ่นเช่นเสื้อผ้าสลีหรือที่นอนหมอนผ้าตั๊วบผ้าห่มสิ้นแบบต่างๆ

0: สันนิษฐานว่าสิ้นตีนจบแม่แจ่มอาจจะมีขึ้นในยุคสมัยที่พุทธศาสนาของล้านนามีความเจริญรุ่งเรืองจากลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ตัวแทนของความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนาองค์ประกอบของสิ้นตีนจบแม่แจ่มจะปรากฏลวดลายต่างๆเช่นโคมขันนาคหงน้ำต้นสะเปาอันเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อทางพุทธศาสนาคุณแม่วิไลแก้วชมพูเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้เล่าถึงที่มาของสิ้นตีนจบว่าตามตำนานท้องถิ่นมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตและความเชื่อเรื่องของสวรรค์ไว้ด้วย
1: มันเป็นของตำนานของคนแม่แจ่มอะจ๊ะเพราะว่าผู้หญิงแม่แจ่มทุกคนต้องมีพระสิ้นตีนจบที่จะเน้นสำคัญคือใส่ตอนที่ตายถ้าผู้คนไหนว่ามีเสื้อพระสิ้นตีนจบลูกหลานจะต้องไปซื้อมาใส่เพราะพระสิ้นตีนจบแต่ละผืนมันจะมีต้องมีนกมีหงมี

0: สสะเพราสำเพาเป็นคนไทยเป็นของสะเพราถ้าตอนตายถ้าไม่ยิงบ่ได้ใส่ผ้าสิ้นตินจกบ่ได้ไปไหว้พระบนสวรรค์เพราะว่ามีนกมีหงจะพาขี่เรือขี่สะเพราไปไหว้พระบนสวรรค์แต่ไม่ยิงแม่แจ่มทุกคนต้องมีถ้าบ้านไหนบ่มีก็เวลาตายลูกหลานจะต้องไปหาซื้อมาให้
1: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นเทคนิคการจกให้เกิดลวดลายบนผืนผ้ากระทำโดยใช้ขนเม่นหรือไม้สอดนับได้เส้นยืนแล้วใช้ได้เส้นพุ่งพิเศษจกหรือล้วงสอดสลับได้สีต่างๆลงไปทำให้เกิดเป็นลวดลายคล้ายการปักลงบนผืนผ้าเทคนิคการจกของแม่แจ่มเป็นการจกจากทางด้านหลังของลายโดยคว่ำลายด้านหน้าลงกับกี่ทอผ้าผู้ทอสามารถผูกเงื่อนตรงด้านหลังของลายได้สะดวกและแน่นหนากว่าทำให้ผลงานมีความละเอียดประณีตขึ้นสิ้นตีนจกนี้สตรีชาวแม่แจ่มนิยมนุ่งในโอกาสพิเศษเช่นในเทศกาลงานบุญหรืองานปลอยหลวงคืองานฉลองสมโภชศาสนสถานสาธารณประโยชน์แม้ว่าจะเป็นลายผ้าที่มาจากยุคสมัยเก่าแต่ความนิยมของการซื้อผ้าสิ้นตีนจกนั้นถือว่ายังมีอยู่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาที่แม่แจ่มก็มักจะซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปโดยเฉพาะลายหงซึ่งมีที่แม่แจ่มที่เดียวเท่านั้น

0: เฉลี่ยต่อผืนถ้าเป็นลายโบราณผืนละ 7,000 บาทเจ้า 7,500 สูงสุดนะเจ้า 7,500 แล้วถ้าเป็น16ลายนี่ก็ 8,000 ถ้าเป็นใหม่นะเจ้าต่อตัวแล้ว 10,000 กว่า 15,000 14,000 ถึง 15,000 เจ้ามีหลายลวดลายนะเจ้า16ลายนะเจ้าเด่นๆมันจะมีขันเซียน3แล้วก็นกนอนกุมหน้ากุมเนี่ยเจ้ารับความนิยมมากขายดีๆมันจะเป็นลายประยุกต์กันเจ้าว่าราคามันน้อย 2,000 กว่านะเจ้าขายเนาะขายนิยมนักเด่นก็คือหงจะเป็นหงดำหงเนี่ยเจ้าหงบี้หงดำเนี่ยเจ้าลายโบราณมันเป็นของโบราณแต่เจ้าถ้าไปมีลายหงนะหงปอยเนี่ยเจ้าหง3จะมีแต่ที่นี่ที่เดียวจะมีของแม่แจ่มที่เดียวก็เป็นแบบย่ามอ่ะเจ้าย่ามจกเนี่ยเจ้าที่อื่นจะบ่มีที่นี่ที่เดียวเจ้า
1: แม้ว่าจะเป็นสินค้าพื้นถิ่นที่ขายดีแต่สิ่งที่สภาวัฒนธรรมอำเภอยังคงเป็นห่วงคือผู้ที่จะสืบทอดในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเริ่มจะลดลงตามลำดับคุณประเสริฐปันสิริประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่แจ่มระบุว่าหลังจากนี้จะต้องทำให้วัยรุ่นได้มองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นมากกว่าเดิมเพื่อเดินหน้าไปสู่ความร่วมมือและรักษาไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา
2: เรื่องการรักษาอนุรักษ์ส่งเสริมอนุรักษ์ช่วงนี้นี่บ่เป็นห่วงเพราะว่าแม่บ้านทุกแข่งขันประชันกันเรื่องการทอผ้าขายกันเป็นว่าเล่นบางบ้านได้ขายดีบางร้านได้ขายราคาสูง 15,000 บาทนี่ขายมาแล้วแล้วก็มีคนขะสั่งมาตลอดอยู่บางกลุ่มนี่นะหลายคนทิ้งอาชีพอื่นเหลือก้าทอผ้าทิ้งไร่ทิ้งนาทิ้งหมดนะขี้คานทำละเพราะว่าไปแล้วก็ได้ไปปลูกหอมก็ได้ปลูกถั่วก็ได้ราคามันค่อยดีสู้มาตอผ้ามาได้แน่นอนถามออเดอร์ที่เป็นสั่งมาจะได้กับเฮือทำตังนั้นหมดนี้ก็ได้ขายดีอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่ได้ขาดทุนด้วยต่างหากแต่ว่าอนาคตนั้นมีอย่างเดียวที่เราจะพูดคุยตั้งสมาคมอู้จ๋าประชาสัมพันธ์เฮือลูกหลานฮักเมืองแจ่มฮักจะได้สมบัติของเมืองแจ่มมีอันยังพ้องตั้งแต่ผ้าดินจกก็ดีวิถีชีวิตทั่วไปของเมืองแจ่มความงามของแม่แจ่มมันมีหลายด้านประเพณีแห่กองก็ดีกินสลากก็ดีป่วยหลวงก็ดีมาเดี๋ยวนี้จะเฮือมันฮู้ชะคุณค่าได้จะได้แน่นปลูกฝังละอ่อนเรื่องนี้โดยอาศัยวัฒนอาศัยหลายกลุ่มนอกจากกลุ่มพระสงฆ์กลุ่มฝ่ายปกครองเช่นอย่างพวกกำนันพ่อหลวงมีอิทธิพลที่จะอู้จ่าในที่ประชุมชนได้และแถมหนึ่งคือวัฒนธรรมมีโอกาสไปที่ไหนก็ดีเล่าขานว่าเมืองแจ่มเฮามีคุณค่าที่สูงสุดบัดเดี๋ยวนี้เป็นยกย่องเลนเนอร์ประดังใดกับไปที่อวดกล่าวขานประเทศประทุกประเทศทุกหญิงเฮือย้อนมาดูความเปลี่ยนอยู่ของวิถีเฮือดอนมาอยู่เฮือหอนคุณค่าพ่อแม่นี่มันมีคุณค่าสูงเงินทองนั้นแม่น่ะมีความจำเป็นกับจริงแต่คุณค่าที่สำคัญแท้ๆคือมรดกที่จะสืบทอดผ้าสิ้นก็เป็นสิ่งที่มรดกอย่างหนึ่งที่ควรจะส่งเสริมโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยน่าจะเฮือหาวิธีผายไปเฮียนแล้วบ่มีความสำเร็จย้อนปีกมานั่งกี่ฮัดต่อด่านการทอตั้งแต่หน้าหมอนเป็นเบื้องแรกเบื้องต่ำขั้นปฐมต่อไปกับหน้าอื่นๆตลอดถึงผ้าตีนจกเหล่านี้ถ้าว่าเปลี่ยนไปได้ทุกบ้านส่งเสริมบุคคลที่เคิร์นค้างงานอื่นมาได้ไปไหนดึงมาช่วยจัดงานส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนไปได้จะรักษาไปได้แต่ช่วงนี้บ่มี
1: ขณะที่ภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนและให้ความร่วมมือเพื่อให้ผ้าสิ้นตีนจกอยู่คู่กับสังคมชาวเหนือต่อไปคุณวรพงษ์ผูกผู้นักวิจัยและนักวิชาการอิสระผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท R&D Creation จำกัดกล่าวว่าทุกภาคส่วนพร้อมสร้างกลไกทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์ผ้าสิ้นตีนจกให้คงอยู่สืบไป
3: ครับสำหรับผ้าตีนจกแม่แจ่มนะครับก็ถือว่าเป็นทั้งสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองแม่แจ่มที่ได้ชัดเจนมากนะครับนี้ในแนวทางการสร้างความร่วมมือกับ ภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะภาคเอกชนแล้วก็ในมิติของการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะต้องนำต้นทุนตรงนี้นะครับมายกระดับเมืองแม่แจ่มให้เป็นเมืองเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับอาจจะใช้แนวทางเรื่องของเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกนะครับมาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนก็ได้นะครับเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็เป้าหมายในทางด้านเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์นะครับถ้ายกระดับเรื่องผ้าสิ้นดินจกเมืองแม่แจ่มเนี่ยไปถึงเรื่องของการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกในด้านศิลปะหัตถกรรมได้เนี่ยอันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐชุมชนแล้วก็ภาคธุรกิจเกี่ยวข้องนะครับทั้งในแง่ของการขายสินค้าแล้วก็การบริการทางการท่องเที่ยวครับ
1: นี่คือภาพสะท้อนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ผ้าสิ้นตีนจกมีมูลค่าทางด้านการค้าการท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ท้องถิ่นไปด้วยผ้าสิ้นตีนจกได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2552พร้อมๆกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องให้คงอยู่สืบไป

0: ัดธรรมารามตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศตะวันตกพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์แห่งวัดพุทไธสวรรค์ได้เลือกพระอุบาลีเถระและพระอริยมุนีมหาเถระซึ่งจำพรรษาณวัดธรรมารามแห่งนี้ให้เป็นสมณทูตไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาลัทธิสยามวงศ์ในลังกาเพื่อฟื้นฟูพุทธศาสนาที่เสื่อมลงวัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังเป็นประธานของวัดมีวิหารอยู่ด้านหน้าและอุโบสถอยู่ทางด้านหลังสิ่งก่อสร้างสำคัญของวัดอีกแห่งหนึ่งคือหอไตรเป็นอาคาร2ชั้นทรงไทยเสามุกอาคารประดับลายปูนปั้นแบบโครินเทียนหน้าบันอาคารและซุ้มประตูหน้าต่างตกแต่งด้วยลายปูนปั้นอย่างงดงามผนังด้านในอาคารชั้นบนเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพพุทธประวัติเทพชุมนุมการปลงอสุภกรรมฐานเนื่องจากวัดธรรมารามแห่งนี้เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันระหว่างไทยและศรีลังกาจึงได้มีการร่วมมือกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและได้มีการอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากเมืองอนุราธปุระจากประเทศศรีลังกามาปลูกที่วัดธรรมารามซึ่งนับเป็นการสานสัมพันธไมตรีทางศาสนาอันดีที่มีต่อกันให้ยาวนานสืบไป
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

0: วัดพนัญเชิงตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาทางทิศใต้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณที่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักไหลมาบรรจบกันเป็นวัดที่มีมาก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาในพงศาวดารเหนือระบุว่าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้างและพระราชทานนามว่าวัดพระเจ้าพระนางเชิงภายในวัดประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สำคัญได้แก่พระวิหารเป็นอาคารขนาดใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงพระวิหารแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อพนัญเชิงเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทองปางมารวิชัยศิลปะอู่ทองในพระราชพงศาวดารระบุว่าสร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการเคารพนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากสามารถยังรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองโดยท่านมักจะบอกเหตุร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการแสดงสัญลักษณ์บางอย่างให้ผู้คนได้เห็นมีตำนานกล่าวว่าเมื่อคราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองนั้นพระพุทธรูปองค์นี้มีน้ำพระเนตรไหลออกมาด้านซ้ายของพระวิหารเป็นพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแบบสุโขทัย3องค์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพระเงินพระทองและพระนาคส่วนทางด้านขวาของพระวิหารเคียงคู่กับพระอุโบสถคือพระวิหารเขียนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะอยุธยามีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยใหม่ที่วาดเป็นรูปโต๊ะหมู่บูชาแบบจีน
1: จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบูรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่กล่าวถึงนี้นักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองไทยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระนามว่าพระศรีสักยมุนี

พระศรีศากยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาซึ่งตามประวัติกล่าวว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกันคือในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบนเรียบ

วัสดีครับผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
1: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
1: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
1: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
2: สวัสดีครับ
3: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
1: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
3: โอ้ยไม่ใช่
0: เอาไม่ใช่หรอ
3: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
1: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
3: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
1: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
3: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะพูดถึงน้ำแข็งน่ะมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
3: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นๆลูก
0: ผมจะรอครับ
3: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
3: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
0: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
1: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
3: จริงดูมันไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
0: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
0: และผม AJ และตะลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระพิมพ์นครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์เป็นไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ที่เราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมชนิดอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลา

0: จะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและทำขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความพันคุกคลีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็น10ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากนี่ไงผมเลยเพื่อลูกหลานต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปถ้าไม่ก่อนก็ทำทุกเรือนเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรือนเราว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งมันกินดีกินมันหอม
0: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางลุงเอียดบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการตาม

0: 있네.
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
2: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในถ้วยอยู่บนปลายทุดเปล่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดหยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าก็เลยพัฒนาคล้องขึ้นมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกครับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
2: เว้ยนะ
1: แต่เด็กมันปลามากปลาอยู่มากแต่ว่ามีปลาตะกูทุกวันนี้ถึงว่าปลามจะน้อยอยากอีเติมปลาตะกูลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกูก็มีใจหันได้ป้นมากได้ใหม่แต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปาล์มได้มาเดี๋ยวปลาไปเลย

0: ดวงสากูตอนนี้มันจะลุงหมาแก่ๆนั่น
1: ครับไปเล่นแต่ตรงไหนครับ
0: ไปเล่นตีก้นในวันก้น
1: ครับผม
2: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้นกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ที่ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยเราก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคูว่าทำอย่างไรนี่คือเวลา3:00ค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบพออธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องกับขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
3: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนุ่มขวนเลยมันเนี่ยถ้าถ้ามันก็ทำหรือสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย
2: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่3:00จนถึง5:00ก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
4: เนี่ยปากเปรี้ยวมันมีปากเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
2: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
4: ่ถ้ากินยากค่ะถ้ากินยาก
5: ไปราดเอิญมีมั้ง
4: ไหมไม่มีค่ะแบงค์สาคูก็ต้องน้ำจริงจริงใจได้ต้องสั่ง
6: มา
5: ได้ว่าก็เดี๋ยว40ชื่อเป็นโกโ
7: กโลไปจังเลยนะอ๋อแต่โกโกโลนะลุงจะเป็นทำจะเป็นซากูกับลุงทำจะเป็นตามดอก
6: าจะรักไหมคะ

0: นี่คนเจ๊จะเป็นเลย
1: ก็ป่อจ้ากี่ได้เลยมีแต่นี้ก็ในนี้กับอย่างนี้แห้งเลย
2: เออเ
1: งินลุงไม่บักเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปกวนกินเองกันก็มีเพลงไปเรื่อยใกล้แต่เด็กกันลุงไปซื้อเพลงเดี๋ยวประธานลุงเป็นจากกวนเก๋เก๋ลาดตื้อกันเพื่อนเขามากวนกินตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดเขาตั้มเลยเราตั้มไม่เยอะ
2: ม
1: ัน
2: ต่างกันเพลงตั้มของลาด
1: กันเยอะมันเป็นรสจัดรสจับของมันเลยนิ่มหอม
3: จับปลาเป็นน่ารัก
4: แป้งซากคู่นี้มันจะหนิมมันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดป้าแป้งไอ้แป้งข้าวเจ้าน่ะก็ทํานุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทํานุ่มขวนมันก็จะหนิมคนกินเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนเขาการคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุ่มนะเขาก็จะกินแป้งซากคู่กันตลอดเพราะว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบันนั้นมาตลอดนะกินแป้งซากคู่มาตลอดพอมากินนุ่มกวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานาว่ามันจะทูบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแปลงเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าถึงหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแปลงซากคู่นะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซากคู่มีคนทำแปลงมีกลุ่มแม่บ้านอะไรแบบเนี้ยเพื่อนว่าเออไอ้ป่าซากคู่เดี๋ยวเขาขอนเขาทุ่มเลยเนี่ยมันก็ทำให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูเล่มนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นป่าที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ใช่มันใช่ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
5: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิดเฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
6: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจนะใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณสัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
2: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
6: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้ก็ความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
4: ในก้นแถวบ้านในที่โคกสะบานนั้นในโซดคลองเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากกันการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำนาเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าซากคู่แต่มันจะลืมจากการทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็อีกอย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดลอกคลองกว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงถึงเขาก็เลยขุดลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าซากคู่มันก็มดไปกับการหลอกลวงหมากว่าอย่างโครงการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกลวงเทมันบายขึ้นก็เหลือมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากพื้นที่ที่ว่ามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
7: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่โครงหลังจานนั้นหมาก
8: ครับถึงบางนี
7: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดจำเป็นเมืองจนมาเป็นกองจนมาด้านเดีย
9: วสากูมาแต่แล้วตึ้งตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จับเต็มมันโดนน้ำแมงตึ้งเราไปจับเชื่อจำตีรักรากวนได้ด้วยตอนนี้รักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตะกร้อ

ย่างกับมันไม่มาแต่แรกมันแต่แรกน้ำมันไม่เคยแอ้งันรอดนี่มันมีซึ่งรักคู่อยู่รอดซึ่งตอนนี้มันโคตรรอกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยซึ่งมื้อนี้ถ้าคู่แจกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนนี่ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอามาปล่อยปิงตั้งไหนแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับมันมากขึ้นกันเออปลามันยังมามันได้ค่อยมาเกินมามันเตะร้อนมันมาตอนนี้ไม่ไรมีเตะร้อนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: กายังไม่คิดเจ้านั้นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสร้างเจ้าทำคนเนี้ยเดี๋ยวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีหรือว่าเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั้งราคามันสูงว่าเพราะว่าแปลงถั่วไปนี่ถ้าว่าขึ้นมาก็ว่าใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกําไรก็ก็ดีว่าส่วนนึงแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันหายากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะเพราะว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเค้าไม่เคยกินเค้าไม่เคยรู้จักเนี่ยก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าเอออันนี้มันดีว่าคงไม่ที่นี่มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยหมดไปหมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทํามันที่จะกินมันได้เนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันก็หมดไปมันก็เป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายขอบพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนชายก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งจากอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับและก็ไม่เคยได้อาหารต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสนวักสามารถจะปิดสาคูนะเป็นเชิงการค้า
2: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่พอเรามาได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: เมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษา6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อครั้งที่บ้านเชียงยังเป็นหมู่บ้านเล็กๆยังไม่เป็นที่รู้จักเท่าใดนักผู้คนทำมาหากินโดยยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักแต่ในราวพุทธศักราช2525ถึง2530ผู้ชายหลายคนได้ไปทำงานขายแรงงานในต่างประเทศหาเงินมาปลูกบ้านใหม่หลายหลังแต่เงินทองที่หามาได้ก็ร่อยหรอลงไปในที่สุดแต่สิ่งที่ยั่งยืนคืออาชีพเกษตรกรเพราะยังสามารถทำนารอบหมู่บ้านเชียงได้ในทุกปีในที่นาที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับคนโบราณบ้านเชียงทำไว้เมื่อ 5,600 ปีมาแล้วพื้นนาเหล่านั้นนับเป็นมรดกตกทอดมาจากคนรุ่นก่อนทั้งสิ้นไม่เพียงเท่านั้นภายหลังจากที่ชาวบ้านเชียงในปัจจุบันหันมาช่วยทางราชการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงด้วยการบริจาคโบราณวัตถุไว้ให้จัดแสดงแล้วทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านเชียงไม่ขาดสายอาชีพในการให้บริการจึงเกิดขึ้นทั้งร้านอาหารที่พักและการผลิตสินค้าของที่ระลึกจำหน่ายคำอ้อปั้นปูลูเขียนบ้านเชียงขายเป็นคำกล่าวถึงเส้นทางการทำของที่ระลึกอันเลื่องชื่อของบ้านเชียงอันได้แก่ภาชนะดินเผาลายเขียนสีที่ทำทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กเหมาะแก่การใช้งานในลักษณะแตกต่างกันนั้นกล่าวได้ว่าคนโบราณที่บ้านเชียงได้ทิ้งมรดกที่ยั่งยืนให้ตกทอดมาถึงชุมชนชาวบ้านเชียงปัจจุบันแม้ว่ากลุ่มคนทั้งสองยุคที่กล่าวนี้จะยังไม่อาจพิสูจน์ได้แน่ชัดว่า

0: สวัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะนำเสนอเรื่องราวของผู้คนพื้นที่และวิถีชีวิตในอดีตเพื่อหาความเข้าใจในรากและเข้าใจตัวเราเองด้วยในปัจจุบันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกนะครับไม่รู้ว่าเคยมีใครสงสัยเหมือนกันไหมว่าที่ถนนราชดำเนินนอกเนี่ยตั้งแต่หัวถนนจนจรดปลายถนนที่เต็มไปด้วยสถานที่ราชการอาคารสำนักงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับแต่ทำไมตรงนี้ครับถึงมีสนามมวยราชดำเนินตั้งอยู่และเมื่อพูดถึงสนามมวยราชดำเนินหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าไก่ย่างส้มตำรอบๆสนามมวยอาจจะเคยทานหรืออาจจะเคยได้ยินนะครับสนามมวยราชดำเนินมีความเป็นมาอย่างไรทำไมไก่ย่างส้มตำต้องมาขายบริเวณนี้และคนอีสานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ
1: All during the round the orchestra plays starting slowly and getting faster and faster
2: Everything going at once. Knees, feet, elbows, gloves.
0: มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเราที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับว่ากันว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์นะฮะยังทรงต้องฝึกมวยไทยเพราะว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สำคัญมากในหนังสือย้อนตำนานแวดวงมวยไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกล่าวไว้ว่านะครับในสมัยรัชกาลที่5เองพระองค์ก็ทรงฝึกมวยไทยจากสำนักมวยหลวงพระองค์ทรงโปรดมวยไทยมากโปรดให้มีการชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยให้ข้าหลวงตามหูเมืองต่างๆฮะจัดหานักชกฝีมือดีขึ้นมาชกกันเพื่อคัดคนที่เก่งที่สุดรับเข้าเป็นทหารรักษาพระองค์สังกัดกรมมวยหลวงครับ
3: เรื่องของการชกมวยเนี่ยนะคะในเอกสารเก่าใช้คำว่ากรมทนายเลือกแล้วก็เลือกเอาชายหนุ่มที่รูปร่างกำยำล่ำสันใช้คำว่าหลักดีหมายถึงว่าฝีมือในทางมวยเรื่องของการต่อสู้น่าจะเหมาะสมแล้วก็เอามาเป็นผู้ติดตามพระเจ้าแผ่นดินนะคะมาเป็นกลุ่มของคนที่ไม่ต้องใช้อาวุธ

0: การชกมวยโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยมันน่าจะมีมาก่อนกรมที่เรียกว่าทนายเลือกน่าจะสืบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าก่อนหน้านั้นแล้วพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความพิเศษแตกต่างไปจากมวยสากลคือว่าใช้ร่างกายทุกสัดส่วนเนี่ยแล้วก็เป็นศิลปะของการป้องกันตัวฉะนั้นคำว่ามวยไทยเนี่ยหรือว่าชกมวยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันในเขตของทางเอเชียออกเฉียงใต้ด้วยนะคะพอมาถึงสมัยกันที่5เนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่ากรมทนายเลือกนี่ยังอยู่แต่อาจจะหายไปในช่วงที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาทีนี้เรื่องของการต่อยมวยเนี่ยมันก็กลับเข้ามาอีกมันมีนักมวยจากหัวเมืองต่างๆตรงนี้ที่เราสันนิษฐานว่ากรมทนายเลือกที่ฝีมือดีๆเนี่ยกับภูมิลำเนาเดิมหรือเปล่าอย่างที่ชัดเจนมากเลยคือมวยของโคราชก็มีนักมวยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคนในกรมทนายเลือกอีกส่วนหนึ่งที่ชัดมากที่สุดเลยก็คือมวยชัยยา
1: โมยชายาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมวยไทยมันมีที่มาจากพ่อท่านมาก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเป็นทหารเอกในกรุงรัตนโกสินทร์พอบวชแล้วเนี่ยท่านก็ทุดงไปทางใต้นะครับที่ตำบลพรมเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: ถ้าจดเนี่ยมืออย่างเงี้ยหมายความว่าต่อยหน้าง่ายมาก
1: ท่านก็จำพรรษาที่วัดทุ่งจับช้างที่ชาวบ้านสร้างให้นะครับจากนั้นท่านก็สอนวิชาต่างๆสอนมวยสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกศิษย์คนสำคัญของท่านคือท่านพระยาวจีสัตยรักษ์ขำศรียาภัยก็เรียนจากพ่อท่านมาท่านมีลูกหลายคนลูกคนสุดท้องคือท่านปรมาจารย์เขตศรียาภัยเรียนกับคุณพ่อแล้วก็เรียนต่ออีก12ครูนะครับเป็น13ครูแล้วก็สอนประชาชนทั่วไปทีนี้มวยชายาที่ดังอยู่ทุกวันนี้นะครับคือมวยชายาที่มาจากพ่อท่านมาเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาก็ส่งนักมวยมาชกหน้าพระที่นั่งพระพุทธเจ้าหลวงนะครับ
2: ข้าดีชัยยาเสือราคาขึ้นในปล่องมองทองไปชนะตำบลโคราชนะ
1: ก็ส่งมา3เมืองนะครับก็มีทางโคราชก็ส่งมาลพบุรีก็ส่งมาชัยยาก็ส่งมา
2: ในปล่องทำยืนไม่ขึ้นโซทัสโซเซในโคราชก็ย่ามไปเตะปั๊บตอบกดขมับเข่ากดท้องน้อยนะฮะ
1: ทีนี้มวยชัยยาเนี่ยชกกับมวยโคราชนะครับก็ไปชนะก็เลยได้หมื่นมวยมีชื่อก็เลยทำให้มวยชัยยาตัวเนี้ยเป็นที่รู้จักมวยชายาก็เลยดังตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
3: ในสมัยก่อนนะครับมวยไทยเราอาจจะไม่ได้ถูกมองแบบฝรั่งว่ามันเป็นกีฬาเพราะในสังคมไทยความหมายของมวยไทยมันคือการต่อสู้คือมหรสพคืองานประจำปีแต่ต่อมาเมื่อเราได้รับอิทธิพลของกีฬาสมัยใหม่จากโลกตะวันตกเข้ามาเราก็เริ่มจัดการแข่งขันจัดเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความมีอารยะมีความทันสมัยจัดทำเวทีแล้วก็มีการแข่งขันอย่างจริงจังขึ้นมา
4: ถ้าเป็นลักษณะของกีฬาที่เป็นสมัยใหม่ถ้าเราจะเห็นชัดในกรณีมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลซึ่งตอนนี้เรียกว่ามวยฝรั่งมันจะเริ่มมีการทำเวทีเริ่มมีการแข่งขันที่จริงจังไม่ได้ต่อยกันบนลานดินอะไรเงี้ยครับมีการทำเวทีขึ้นมาสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นละตามโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยครับก็จะมีการสอนทั้งมวยไทยมวยฝรั่งแล้วก็มีการจัดการแข่งขันทั้งประเภทนักเรียนประเภทประชาชนอะไรเงี้ยครับเวทีแรกๆที่เราจะเห็นหนึ่งในกรุงเทพก็เวทีในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเนี่ยครับการแข่งขันทั้งมวยที่เป็นนักเรียนแข่งกันหรือบางทีก็จะมีมวยจากหัวเมืองต่างๆก็มาแข่งขันกันอะไรเงี้ยครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของมวยสมัยใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นพอช่วงสักประมาณ2470สมัยรัชกาลที่7นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆทั้งโลกเนี่ยมันก็เริ่มนิยมกีฬามวยกันมากขึ้นโดยเฉพาะมวยสากลถ้าพูดในสหรัฐเนี่ยครับตอนนั้นเป็นยุคทองของกีฬามวยครับมีการสร้างเวทีใหญ่ๆในสนามกีฬาขนาดใหญ่มีการขายบัตรให้คนเข้ามาชมมันสามารถทำเงินได้มหาศาลทั้งนักมวยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายๆดินแดนก็ได้รับอิทธิพลเริ่มเห็นว่านี่เป็นมหรสพที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทำเงินได้ที่คนก็ชอบเป็นตอบสนองรสนิยมของคนตอนนั้นอะไรเงี้ยครับอย่างใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับดินแดนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งอย่างในฟิลิปปินส์ก็จะมีการตั้งเวทีมวยแต่ว่านั่นก็จะเป็นมวยสากลใช่ไหมครับมีการตั้งสวนสนุกมีกิจกรรมต่างๆมีเวทีมวยอยู่ในสวนสนุกก็ให้คนซื้อบัตรเข้าไปชมในช่วงเวลานี้ครับที่กรุงเทพเริ่มได้รับอิทธิพลนะครับได้เห็นว่าการชกมวยเป็นมหรสพที่น่าสนใจก็จัดให้มีการแข่งขันอย่างอาชีพ ใครที่ฝึกซ้อมอยู่นักมวยที่เคยเป็นนักเรียนคนที่เคยเป็นนักมวยตามพื้นบ้านนะครับก็มาชกมาแข่งขันกันแล้วก็รวมไปถึงการที่เราก็เริ่มเชื่อมโยงตัวเองกับโลกนะครับโดยการที่จ้างนักมวยจากต่างชาติเข้ามาต่อยสากลก็มีหรือบางทีบางสนามที่สร้างในเวลานั้นก็จ้างคนจีนเข้ามาต่อย

0: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีการจัดมวยการกุศลมีเวทีมวยมากขึ้นและการชกมวยเองก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ครั้งนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามมีความต้องการที่จะสร้างความก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับอารยประเทศจึงมีความคิดที่จะสร้างสนามมวยที่ได้มีมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับในสมัยนั้นนะครับหลังจากที่สร้างตึกบริเวณถนนราชดำเนินกลางพยายามให้มีการค้าขายให้มีห้างร้านต่างๆแล้วก็เหลือพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกก็เลยสร้างพื้นที่ปรับพื้นที่แล้วก็ทำเป็นสนามมวยขึ้นมา
1: พระยาจินดารัตน์นะครับท่านก็คิดที่จะเสนอให้มีสนามมวยมาตรฐานขึ้นมาก็นำความคิดไปเสนอจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2484โดยที่ไปเอาแบบสนามมวยเนี่ยครับจากในฟิลิปปินส์มาเป็นสนามมวยที่เป็นอนุสรณ์สถานให้โฮเซ่ลีซาวแล้วก็ไปเอาแบบมาแล้วก็มีการปรับแก้แบบโดยให้คุณหมิวอภัยวงศ์ซึ่งเป็นสถาปนิกที่ออกแบบสนามสุพัชราไซไปสนีกลางบางรักในระหว่างที่สร้างไปก็บังเอิญก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นการสร้างสนามมวยราชดำเนินตอนนั้นมันก็ค้างคาครับไม่เสร็จพอสงครามโลกจบปั๊บก็สร้างกันต่อมาจนเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดใช้แข่งขันครั้งแรกในเดือนธันวาคม2488
0: ยุคทองของสนามมวยราชดำเนินอาจแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญด้วยกันนะครับช่วงแรกหลังก่อตั้งสนามมวยราวปีพ.ศ. 2488ถึง2500ช่วงนั้นเองเป็นยุคของการเริ่มสร้างระบบนักมวยมีความเป็นดาราคนเข้ามาชมแล้วก็อยากเป็นนักมวยวัฒนธรรมนิยมเองก็พูดถึงกีฬาชกมวยนักมวยดังๆในช่วงนั้นก็อย่างเช่นสุขประสาทหินพิมายผลพระประแดงเป็นต้นครับช่วงที่2ก็ราวๆปี2510ถึง2530นะครับช่วงนั้นเองถือได้ว่าเป็นยุคทองของคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจมวยไม่ว่าจะเป็นนักมวยพี่ผู้ฝึกสอนเจ้าของค่ายโปรโมเตอร์ช่วงนั้นนะครับมีการถ่ายทอดการแข่งขันสดทางโทรทัศน์แล้วก็มีการเข้ามาสนับสนุนจากภาคธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจมวยจำได้ไหมครับแตกเข็มละ500เข็มละ1,000ตอนนั้นนะครับเม็ดเงินก็สะพัดรวมถึงธุรกิจขายอาหารและบริการอื่นๆรอบๆสนามมวยก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย
2: เจ้าของค่ายสวรหินเนี่ยเขาไปเห็นผมชกที่วิรามกับผมเขาเลยติดต่อมาอยู่กรุงเทพก็มากรุงเทพนี่ก็มาซ้อมได้2อาทิตย์3อาทิตย์ไปซ้อมที่สนามหลวงเตะเป้าสนามหลวง
3: อายุประมาณ20กว่า
2: เขาก็ให้โจกรับเนินเลยฮะโจกแรกก็ชนะจนผมมีชื่อเสียงดังหน่อยแกก็ไปซื้อที่ค่ายตรงที่กกสาม
4: ตอนนี้ภาพนี้ถ่ายที่ไหนโชค
2: ถ่ายที่รับเนินครับ
4: รับเนิน
2: กับผมโชคเสร็จก็ลงมาก็ถ่าย
4: แล้ววันนี้ชนะไหม
2: ชนะครับผม
4: เงินรางวัลนี่กี่บาทได้ครับพี่สมัยก่อน
2: ตอนโชกรับเนินก็ประมาณ10,000 กว่าบาทแค่นั้น
4: หมื่นกว่าบาท
2: ครับผม
0: ช่วงสุดท้ายก็คือหลังปี30โดยเฉพาะ15ปีที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ซบเซาของกีฬามวยบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่มีความรุนแรงและธุรกิจสีเทาทำให้กีฬามวยได้รับความนิยมน้อยลงสนามมวยก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนะครับปี2ปีที่ผ่านมาช่วงโควิด-19เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะฮะทุกคนนักมวยและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างได้รับผลกระทบไปหมด
1: ถ้าโดยส่วนตัวผมยังรู้สึกว่าเสน่ห์ของสนามมวยเฉพาะราชดำเนินจะเป็นยุคแรกในยุคที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวยุคที่นักมวยจำนวนมากยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมีลักษณะของวีรบุรุษนะครับมีรายได้มีผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับนักมวยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีลักษณะของธุรกิจที่เต็มตัวมากนักนะครับเมื่อเทียบกับยุคที่สองแต่ว่านักมวยก็จะได้รับผลตอบรับที่คุ้มค่าแล้วก็นักมวยได้รับการยอมรับจากสังคมมากๆนะครับในฐานะที่เป็นวีรบุรุษเป็นดาราคนสำคัญในสังคมอะไรเงี้ยเป็นพื้นที่ที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทำนองนั้น
0: สมัยเด็กๆครับผมขึ้นกรุงเทพมาก็แปลกใจนะครับที่อาๆนะๆชอบชวนมาที่สนามมวยราชดำเนินแต่ไม่ได้มาดูมวยนะครับมากินไก่ย่างส้มตำที่ในสมัยนั้นเนี่ยมีอยู่หลายร้านเลยครับการที่มีไก่ย่างส้มตำตั้งอยู่บริเวณนี้หลายร้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสนามมวยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่ามันมีการเมืองการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
5: ลิขิตไก่ย่างนี้เปิดมาแล้ว66ปีตั้งแต่2499ตอนนั้นเป็นอาหารตามสั่งไทยจีนฝรั่งทุกชนิดมีหมดแต่ที่มาเอาอีสานด้วยเพราะว่าสมัยนั้นคนอีสานขายของอีสานเยอะมากแล้วเราก็เลยเอาอาหารอีสานมา
0: ตอนนี้เราอยู่บนถนนพะเนียงเนาะพี
5: ่ครับถนนพะเนียงครับ
0: ร้านเก่าอยู่ไหนล่ะพี
5: ่นี่ครับร้านเก่าลิขิตตรงนี้ครับ
0: เป็นสังกะสีนี่เน
5: า
0: ะ
5: สังกะสีนะครับ
0: ครับ
5: เนื้อที่ประมาณเกือบร้อยตารางวาได้ครับ
0: อ๋อฮะคือนี่คือร้านแรกเปิดตอนปีไหนนะครับ
5: 2499ครับ
0: 2499
5: ครับผม
0: ตอนนั้นพี่เกิดยัง
5: ผมเกิด298
0: 98ได้ขวบหนึ่งนะครับ
5: ขวบหนึ่ง
6: หลังสงครามโลกที่2 2488-1990เนี่ยนะคะชาวอีสานเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วรอบสนามมวยราชดำเนินเนี่ยก็จะมีการสร้างเพิงของแรงงานจากทางภาคอีสานตรงนี้มันเป็นเรื่องของเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยรัชกาลที่5ก็มีเรื่องของการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมการเปลี่ยนวังบุรพาให้เป็นโรงหนัง3โรงแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์มอลล์ซึ่งในยุคนี้นะคะมันก็ปรับมาเรื่อยๆแล้วก็มีย่านต่างๆก็ต้องการแรงงานในการก่อสร้างเยอะส่วนหนึ่งผู้ชายเนี่ยก็จะถีบสามล้อถีบผู้หญิงเนี่ยก็ใช้การทำอาหารท้องถิ่นก็เรียกว่าตำส้มเนี่ยนะคะตอนแรกก็ทานกันเองก่อนส้มตำก็คือเป็นภาษากรุงเทพไปแล้วคือในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าส้มตำเนี่ยเกิดขึ้นจากตรงนี้นะ
5: โอ้สมัยก่อนคนเยอะมาก
0: ทุกร้านเน
5: ี่
0: ย
5: ทุกร้านคนขายดีทุกร้านขึ้นชื่อไก่ย่างต้องมาที่สนามมวยที่เดียวโด่งดังมาที่นี่ก่อน
0: ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ใช่มีเฉพาะเซียนมวยหรือนักมวย
5: ได้ทุกรูปแบบผมมีเตาทั้งหมดร่วม10เตาเตาในหน้าร้านนี่ก็ยาวอยู่แล้วและถ้าไม่ทันจริงๆผมตั้งเตาข้างนอกเลยย่างเลยปีใหม่ทีนึงวันนึงปีนึงบางสมัยก่อนเนี่ยวันนึงเกือบ 2,000 ตัว
2: คนไทยไม่ได้กินเนื้อไก่หรือว่าไข่ไก่เนี่ยทุกวันเหมือนที่เรากินกันเดี๋ยวนี้เนาะการกินไก่ได้ทุกวันมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจอมพลป.ครั้งที่2ศตวรรษ2490ในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลจอมพลป.เนี่ยเราหันไปผูกสัมพันธ์กับอเมริกาโดยเฉพาะเรื่องเกษตรสาธารณสุขและการศึกษาเนี่ยมาเป็นแบบอเมริกันการขาดแคลนอาหารที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามเนี่ยทำให้มีความพยายามในการหาเนื้อสัตว์ที่สามารถผลิตในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมได้แล้วอเมริกันเนี่ยเป็นผู้ค้นพบวิธีการผลิตไก่ในเชิงอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้มันแนบแน่นกับสงครามเย็นคือการเข้ามาของอเมริกันแล้วก็เราเองก็ต้องการอาหารที่มันมีโภชนาการที่ดีฉะนั้นเนี่ยไก่มันก็เลยเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเนาะน่าจะสัมพันธ์กับที่มันมีไก่ปรุงอาหารในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาไก่พวกนั้นเนี่ยมาย่างขายเป็นเมนูอาหารที่อาจจะเข้าคู่กันดีกับส้มตำซึ่งก็เป็นอาหารที่ง่ายเหมือนกันใช่ไหม
5: ไก่ย่างนี้สูตรมาจากคุณแม่เป็นผู้ริเริ่มปี35ผมดังถึงอเมริกาเพราะว่าคุณภาพที่ผมดัดแปลงเป็นคนหมักเองทำเองมาแล้วตั้ง40กว่าปีแล้ว
0: เราพูดถึงสนามมวยราชดำเนินกันไปแล้วนะครับแล้วก็คงยังไงอยู่ถ้าไม่ได้พูดถึงสนามมวยลุมพินี

0: ด้วยเพราะว่าที่ลุมพินีเองก็เกิดมาจากการที่สนามมวยราชดำเนินได้รับความนิยมมากในช่วงแรกๆจึงเกิดพื้นที่ทางธุรกิจทั้งในแง่ของเม็ดเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทศวรรษ2490ฝ่ายทหารเองก็มีการสนับสนุนการชกมวยเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วทหารกับการชกมวยกับการต่อสู้มันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมครับที่สำคัญในตอนนั้นผู้นำกองทัพเขาก็ให้การสนับสนุนการชกมวยมากครับ
1: สำหรับการติเพื่อกอหรือการออกความคิดความเห็นอะไรต่างนั้นไม่ห้ามตรงกันข้ามทางราชการของรัฐบาลนี้พร้อมที่จะฟัง
2: ช่วงเวลานั้นคุณประภาสจารุเสถียรเนี่ยครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการคนที่หนึ่งรักษาพระองค์เนี่ยนะครับเขาชอบมวยมากตัวคุณประภาสเองก็เป็นนักมวยนักเรียนระดับชนะเลิศมาตอนเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับผู้นำกองทัพหลายๆคนก็ชอบมวยก็เลยมีความคิดเห็นที่อยากจะตั้งสนามมวยขึ้นมาจริงๆในเวลานั้นเนี่ยในกองทัพเขาก็มีการจัดชกมวยภายในการตั้งค่ายมวยในกองทัพนำมาสู่ความพยายามที่จะตั้งสนามมวยถาวรขึ้นมาเขาก็ตั้งที่บ่อนไก่ก่อนหน้าที่กฎหมายเขากำหนดว่าใน1จังหวัดจะมีสนามมวยถาวรได้แค่สนามมวยเดียวบรรดาผู้นำในกองทัพเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเขาก็เซ็นอนุญาตให้สนามมวยในกรุงเทพเนี่ยเป็นข้อยกเว้นให้มีสนามมวยลุมพินีได้เพิ่มขึ้นมาอีกสนามหนึ่ง
3: เรื่องของสนามมวยจากการที่เป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของกีฬามันกลายมาเป็นการพนันเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นแหล่งของนักการเมืองนะเป็นแหล่งของหนังสือพิมพ์ชอบใช้คำว่ามาเฟียถ้าเราไปเดินตามย่านเก่าเราก็จะพบว่ามันมีการพนันทั่วหัวละแหงเพราะว่าเล่นมวยตู้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนพอๆกับคนยุคใหม่ทุกคนยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนจากเล่นพนันที่เราจะต้องเดินเข้าไปแล้วเรารีแลกซ์โดยการที่แบบไปกินไก่ย่างรอบๆแล้วเวลาจบได้ไม่ได้ก็ว่าไปอีกเรื่องนึงอันนั้นคนรุ่นพ่อเราไปทำแบบนั้นอะต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นการพนันที่มันเข้าไปสู่ออนไลน์คิดว่าไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของการพนันได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันกัดกร่อนสังคมมันอยู่นะ
0: แมตช์ไหนอ่ะไฟท์ไหนที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำพี
4: ่คือทรงจำที่สุดผมชกที่ลุมพินีเซียนมวยกำลังติดต่อผมให้ผมล้มมวยออกข่าวว่าผมล้มมวยมีแต่ใครพูดล้มมวยฉะนั้นบอกรับตังค์แล้วพูดใครไม่เชื่อว่าผมล้มแน่นอนเพราะวันนั้นจบกับโพไทยผมชนะเดิมพันด้วยเดิมพันคาราแสนก็ผมต่อยน็อกบอกโอ้โหแบบกราบเวทีผมคือดีใจที่สุด
3: อย่างที่บอกอ่ะก็ดีนะที่เกิดกลุ่มคนหรือว่าคนที่พยายามที่จะเอาศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยอ่ะซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากนะคะมันมีวิชามันต้องเรียนรู้แล้วก็มันต้องฝึกหัดอ่ะอย่างตระกูลมวยของชัยยาเนี่ยใช้คนในตระกูลตั้งกี่เจเนเรชันในการที่จะรักษารูปแบบของมวยชัยยาไว้มันเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดูน่าสนใจมากเป็นสิ่งที่มันไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพนันมีความหมายกับการสืบเนื่องว่าทำไอ้ว่าทำบางอย่างที่มันควรจะต้องเก็บรักษาแบบนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นความรู้อย่างหนึ่ง

0: ในอดีตนะครับบริเวณสนามมวยราชดำเนินบริเวณนี้ซึ่งก็คือนางเลิ้งแล้วก็สี่แยกมหานาคย่านสะพานขาวด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นย่านแรกๆในกรุงเทพนะครับที่มีการขายอาหารอีสานกันอย่างชัดเจนมาถึงวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงไก่ย่างส้มตำแล้วนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นเมนูที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วก็มีขายกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะฮะขายกันทั้งในห้างแล้วข้างถนนจนอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าอะไรทำให้ไก่ย่างส้มตำและอาหารอีสานอื่นๆด้วยสร้างความคุ้นเคยให้กับคนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งชาวต่างชาติได้มากถึงขนาดนี้ครับ
1: ผมว่าอาหารอีสานเนี่ยเป็นอาหารที่ง่ายถึงขนาดว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถตำส้มตำกินเองได้ส้มตำเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคือเค็มกับเปรี้ยวใช่ไหมเรามีของเปรี้ยวกับมีของเค็มเนี่ยแต่คุณอยากเผ็ดคุณก็

0: ไปเอาบางคนก็ไม่ได้ต้องการเผ็ดใช่ป่ะแต่ว่าเค็มกับเปรี้ยวเป็นหลักแล้วแต่คุณตัวเค็มนำหรือเปรี้ยวนำแค่นั้นเองสูตรของมันเนี่ยมันตั้งง่ายแล้วก็แบบว่าเรียกอะไร flexible คืออาหารบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วมันมีรสชาติที่ตายตัวเนาะซึ่งอย่างเงี้ยมันยากที่จะกลายเป็นอาหารมวลชน
1: เราก็เริ่มปรับรสชาติของการรับประทานเนี่ยไปเรียนรู้มากขึ้นนะคะจากที่ในอีสานเราก็รับประทานกันยังไงเราใส่อะไรบ้างใส่ปลาลงปลาร้าอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็ใช้พริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เพิ่งมาทราบกันแล้วพอมาทราบก็ไปติดใจในรสชาติสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นว่าทำอาหารอีสานมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะแล้วยาวไกลไปต่างประเทศด้วยเดี๋ยวนี้เห็นว่าเพราะไปกับผู้หญิงชาวอีสานที่อาจจะไปได้สามีเป็นคนต่างชาติก็ไปดูตาม YouTube ต่างๆก็เห็นแบบทุกคนก็รับประทานส้มตำได้หมดไม่ว่าจะชาติไหนในโลกนะรู้สึกว่าไปทั่วทุกมุมโลกไปแล้วก็ว่าทางอาหารก็ไปตามผู้บุคคลไปตามผู้คน
2: บ้านเมืองมีการพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆอาคารบ้านเรือนอาหารและคนอีสานก็มีส่วนสำคัญในช่วงเวลานั้นสืบเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้อาหารอีสานในอดีตอาจมีความเป็นอื่นจากเลือดเนื้อของคนที่เดินทางเข้ามากรุงเทพกลายเป็นอาหารมหาชนจนเห็นได้ว่าถนนหนทางตึกรามบ้านเรือนล้วนมีพลังของไก่ย่างส้มตำแฝงอยู่อย่างมหาศาลในปัจจุบัน

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！
0: 你看一下，
1: 你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้

อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: ถ้าให้เปรียบโนราครับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์อายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จัดเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนรายแบบนึงคนแก่ก็จะดูรายแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปห้างสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทว่าคนเคยห้างห้ายจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ

โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งงานหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรสได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมรุและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

เจดีย์จุลประโทนตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระปฐมเจดีย์ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ประมาณ 4-5 กิโลเมตรเดิมชาวบ้านเรียกว่าเนินหินเนื่องจากในบริเวณนี้มีซากเนินอิฐขนาดใหญ่เศษอิฐและหินกระจายอยู่โดยทั่วไปนักวิชาการสันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งเจดีย์องค์นี้คือบริเวณกลางเมืองโบราณนครปฐมที่เจริญขึ้นในพุทธศตวรรษที่12ถึง16ลักษณะขององค์เจดีย์เป็นเจดีย์ก่อด้วยอิฐสอดินผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมจากการดำเนินการของกรมศิลปากรที่ผ่านมาพบว่าองค์เจดีย์มีการก่อสร้างและบูรณะรวม3ครั้งมีการก่อสร้างต่อเติมส่วนที่เป็นลานประทักษิณ2ครั้งและพบหลักฐานที่สำคัญได้แก่ภาพปูนปั้นและดินเผาเล่าเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนาซึ่งใช้ประดับตกแต่งฐานประทักษิณของเจดีย์เช่นท้าวกุเวนรูปบุคคลแสดงเรื่องราว

เอาในชาดกรูปช้างและรูปสิงห์ภาพเหล่านี้นอกจากแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาที่แพร่เข้าสู่ดินแดนแห่งนี้แล้วยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในสมัยทวารวดีได้เป็นอย่างดีปัจจุบันภาพปูนปั้นเหล่านี้จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

ลักฐานของเมืองโบราณที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเมืองสุโขทัยอีกเมืองหนึ่งก็คือเมืองบางขลังซึ่งปรากฏชื่อในศิลาจารึกหลักที่2จารึกวัดสีชุมและศิลาจารึกหลักที่3จารึกนครชุมซึ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นนุมพลของพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชและพ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยางเมืองบางขลังมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าเมืองบางขลังตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายคือทางด้านทิศตะวันออกมีลำน้ำฝากระดานหรือลำน้ำแม่มอกห่างจากกำแพงเมืองทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 1.5 กิโลเมตรโบราณสถานที่สำคัญส่วนใหญ่มักตั้งอยู่นอกเมืองเช่นโบราณสถานวัดโบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองบางขลังห่างจากกำแพงเมืองด้านทิศใต้ประมาณ750เมตรจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบโบราณวัตถุเช่นภาชนะดินเผาแบบเคลือบและไม่เคลือบจากแหล่งเตาศรีสัชนาลัยกำหนดอายุในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20ทางด้านทิศเหนือยังมีวัดใหญ่ชัยมงคลโบราณสถานหลักที่เป็นประธานของวัดคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือทรงดอกบัวตูมเช่นเดียวกับเจดีย์รายทั้ง4มุมสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุในราวพุทธศตวรรษที่19ถึง20และมีการสร้างโบราณสถานเพิ่มได้แก่วิหารและเจดีย์รายที่สร้างด้วยอิฐในภายหลังสันนิษฐานว่าในระยะที่2นี้น่าจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22

พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าภายหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตขณะเสด็จยกทัพไปตีเมืองอังวะในพุทธศักราช2148สมเด็จพระเอกาทศรถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกลับคืนยังกรุงศรีอยุธยาแล้วจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวรเชษฐารามมหาวิหารฝ่ายอรัญวาสีจากนั้นจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสนาบดีแต่งการพระเมียนและถวายพระเพลิงพระบรมศพในกรุงศรีอยุธยามีวัดชื่อวรเชษฐ์อยู่สองแห่งแห่งแรกวัดวรเชษฐารามภายในเกาะเมืองมีฐานะเป็นพระอารามหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชวังโบราณโบราณสถานภายในวัดประกอบด้วยเจดีย์ทรงระฆังซึ่งเป็นประธานทางด้านหน้าของเจดีย์เป็นพระวิหารและพระอุโบสถตั้งอยู่คู่กันล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและกำแพงแก้วส่วนวัดวรเชษฐ์นอกเกาะเมืองนั้นมีพระปรางเป็นประธานของวัดด้านหลังปรางประธานเป็นพระอุโบสถส่วนพระวิหารตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของปรางประธานอย่างไรก็ดีในพระราชพงศาวดารไม่ได้ระบุแน่ชัดถึงสถานที่ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและมิได้ปรากฏหลักฐาน

0: ว่าโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิไปบรรจุที่ใดดังนั้นในปัจจุบันจึงไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่าวัดวรเชษฐ์แห่งใดหรือสถานที่ใดกันแน่ที่เป็นที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพและบรรจุพระอัฐิ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธปรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศปรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวทเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาพิเศษและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบ

พระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียรในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่
ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย
1: เพื่อนๆและท่านผู้ชม
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของ
1: หนู
0: วันนี้เราอยู่ที่โรงเรือนเกษตรคลองลัดมะยมเราจะมาเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกัน
2: เกรซรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร
1: รู้ค่ะ
2: อ่ะไหนลองเล่าให้ครูฟังหน่อยค่ะ
1: หมายถึงการพอเพียงไม่ใช้สื่อใส่สิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ
3: เด็กๆคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้โดยมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญคือการดำเนินชีวิตอยู่บนทางสายกลางและความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงองค์ประกอบหลักได้แก่ความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีซื่อสัตย์และไม่เบียดเบียนผู้อื่นนอกจากนี้ยังต้องประกอบด้วยปัจจัยสนับสนุนอื่นได้แก่การใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจ
2: การพอเพียงเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องมีปัจจัย4ครบถูกไหมคะเราถึงจะไปแบ่งปันต่อผู้อื่นได้เกรซคิดว่าปัจจัย4เนี่ยคืออะไรคะ
1: อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยแล้วก็ยารักษาโรคค่ะ
2: แล้วเกรซอยากรู้ไหมคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีวิธีการทำอย่างไร
1: อยากรู้ค่ะ
2: งั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมคลิปนี้กันดีไหมคะคลิปของคุณตาชวนค่ะ
3: ชุมชนคลองลัดมะยมเป็นต้นแบบของชุมชนที่ประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวันสามารถพึ่งพาตนเองได้ลองไปฟังคุณตาชวนชูจันทร์ผู้ก่อตั้งตลาดน้ำคลองลัดมะยมพูดถึงแนวคิดและวิธีการกันค่ะ
4: จากวันนั้นจนถึงวันนี้ชุมชนคลองลัดมะยมในสายตาของคุณลุงชวนเป็นยังไงบ้างคะ
5: จากวันนั้นมาถึงในอดีตเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่ก่อนพื้นที่ชานเมืองกรุงเทพถูกไหมครับ
4: ค่ะ
5: เดิมก็เป็นท้องนาเดิมนี่มาถึงประมาณปี1415-16ยังทำนาผมก็ทำนาอยู่แถวเนี้ยนะจากนาก็มาเป็นสวนปลูกเครื่องต้มยำทั้งหมดเลยจากสวนก็เป็นมาจัดสรร
4: ค่ะ
5: นะฮะแต่เห็นภาพง่ายๆมาจัดสรรเริ่มเข้ามาตั้งแต่ประมาณปี35เป็นต้นไปเพราะนั้นเศรษฐกิจบูมฟองสบู่เริ่มจะขึ้นนั่นแหละคนก็เข้ามาอยู่เยอะพื้นที่สวนเริ่มขายไปผู้คนเข้ามาอยู่มากขึ้นสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนน้ำเน่าขยะเยอ
4: ะ
5: เราก็คนอยู่กับคลองมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายใช่ไหมครับก็ยืนมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้ำเน่าแน่ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างแต่คิดว่าถ้าเราจะทำให้คนกลับมาใช้น้ำให้เห็นความสำคัญของน้ำอีกครั้งหนึ่งก็คิดว่าตลาดน้ำนี่แหละพูดกับเอาตลาดน้ำมาเป็นกลยุทธ์ในการให้คนช่วยกันกลับมาดูแลคลองก็เปิดตลาดน้ำวันแรกเมื่อปี2547ก็12ปีกว่านะครับทำเองทุกอย่างนะครับใช้ที่ส่วนตัวใช้เงินส่วนตัวไม่มีใครเห็นด้วยหรอกมันก็ไปไม่รอดหรอกอะไรหรอกแต่เราก็ทำไปเก็บเริ่มเก็บขยะ

0: พอถึงทำตลาดแล้วก็เก็บคนเดียวเก็บไปเรื่อยๆจน3ปีตลาดอยู่ได้พอตลาดอยู่ได้เนี่ยคนก็เริ่มมาร่วมมือแล้วคิดว่าไม่ล้มเหลวแล้ว
1: อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนความคิดคนให้หันมาเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยดีแล้วก็น่าจะอยู่ได้อย่างยั่งยืน
0: คือให้เห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมตอนหลังมาคิดนี่เราใช้ตามที่ในหลวงแนะนำแล้วก็คือเสียสละก่อนขาดทุนก่อนถูกไหมครับถ้าไม่เริ่มต้นอย่างนี้วันแรกเอากำไรแล้วเนี่ยไม่เกิดแน่คุณขายของไม่ได้ไม่ต้องให้เงินเราขายได้ให้10 บาท 20 บาทก็ไม่เป็นไรแม่ค้าก็เลยมาขายเรื่อยๆพอแม่ค้ามาเรื่อยๆคนก็มาที่พอตลาดอยู่ได้ปั๊บชาวบ้านมาหลังจากที่คิดว่าล้มเหลวถูกไหมครับนั่นคือเราเริ่มต้นก่อนอดทนก่อนนะครับความอดทนต้องมีแน่นอน
1: จนทุกวันนี้ทองมันรัดมายมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแทบเรียกได้ว่าอดีตมีน้ำเน่าแต่วันนี้ไม่มี
0: มันเปลี่ยน2อย่างเปลี่ยนวิธีคิดของคนละ ตัวนี้สำคัญเปลี่ยนทางภูมิศาสตร
1: ์
0: แน่นอนนะน้ำไม่เน่าแล้วต่อไปเราไม่ต้องพูดถึงว่าอนาคตมันจะเน่าไห
1: ม
0: ไม่ต้องคิดแล้วคิดว่าจะทำให้ดีจากนี้ยังไงให้ดีกว่านี้ยังไงเรารักษาไม่ให้เน่าเดี๋ยวแล้วจะทำให้มันสวยงามยังไงจิตใจคนเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดการทำงานร่วมกันเริ่มมีถูกไหมครับมาทำงานร่วมนำทรัพย์สินมาร่ว
1: ม
0: อย่างที่ดินที่เห็นเนี่ยตอนนี้มีที่ทำตลาดร่วมกันประมาณ30-40 ไร่ตรงนี้แหละมันทำให้เรารู้สึกอะไรหลายอย่างที่ในหลวงได้เคยกล่าวไว้นะครับนี่ครับพอทำไปก็เข้าทฤษฎีที่พระองค์เคยแนะนำไว้หมดทั้งที่เราทำไปก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะเป็นยังไงแต่เนี่ยการเติบโตต้องแก้สถานีผมเคยถามหลายคนที่มาอบรมที่นี่ครับว่าคุณคิดว่ามีทฤษฎีอะไรนอกจากที่พระองค์ท่านได้บอกว่าจะทำให้เราอยู่ได้อย่างยั่งยืนได้หรือว่าโลกจะอยู่อย่างยั่งยืนได้เนี่ยคุณมีทฤษฎีอะไรที่นอกเหนือที่พระองค์ท่านคิดไว้มีไหมรัฐนิยมเนี่ยทำไปใช่หมดนะครับคือการจัดการน้ำวันนี้ต้องคิดใหม่หมดเลยสุดยอดเลย
1: อะไรจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้สิ่งที่คุณลุงชวนพูดเนี่ยม
0: ี
1: ความเป็นรูปธรรมมากขึ้นต้องเกิดจากอะไรบ้าง
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยเราก็นึกถึงพระองค์ท่านถูกไหมครับเรานี้ใจเราเป็นหนึ่งเดียวผมยังคิดว่าทุกวันนี้ถ้าเราพร้อมกันเข้าใจปัญหาร่วมของเราและร่วมใจกันแบบที่เราร่วมกันแสดงออกเนี่ยเราแสดงออกเลยต่อไปว่าเราจะแก้ปัญหาประเทศร่วมกันนะชุมชนจะเป็นตัวรูปธรรมว่าที่คุณว่ามันเกิดอะไรขึ้นในชุมชนไหมความมั่นคงมากกว่าความมั่นคงต้องมั่นคงก่อนมั่นคงคือมีภูมิคุ้มกันอย่างที่ในหลวงเรียนว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็มีข้าวกินนะมีเงินพอใช้นะระหว่างที่ยังขายของไม่ได้ถูกไหมครับเนี่ยก็คือถ้ามีรายได้พออยู่พอกินก่อนเพราะเศรษฐกิจดีเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหาแล้วทุกคนอยากมาทำแล้วถูกไหมครับทุกคนเห็นด้วยแล้วเพราะว่าเอาละเรามีความมั่นคงแล้วที่หน้าขายของได้แน่ปลูกของในสวนไม่ต้องไปหาพ่อค้าพ่อค้าไม่ซื้อไม่เป็นไรฉันขายเองได้ฉันกำหนดเวลาปลูกให้ตรงกับอันนี้ได้เนี่ยครับผมว่ามันดูอยู่แล้วเนี่ยทับจะไม่มีอะไรที่เราทำแล้วไม่อยู่นอกเหนือที่จะดีๆองค์ท่านได้เคยมีพระราชดำริให้เราไว้
2: เมื่อสักครู่เราได้ไปชมคลิปของคุณตาชวนมาแล้วนะคะทีนี้นะคะจำได้ไหมว่าคุณตาชวนได้บอกอะไรเราบ้างเดี๋ยวขอให้เด็กๆทั้งบ้านตอบดีไหมครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยสามารถตอบได้แล้วตอนนี้ก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเป็นทางสายกลางนะคะที่จะช่วยให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสมดุล นะคะงั้นเกรซทีนี้เราไปดูแปลงผักของคุณตาชวนของจริงกันเลยดีไหมคะ
3: ดีค่ะอยากไปดูแล้วค่ะ
2: ไปดูกันเลยค่ะไปค่ะไปอย่างนี้เลยก็เป็นแปลงเศรษฐกิจพอเพียงของคุณลุงชวนนะคะที่ได้สร้างเอาไว้ในชุมชนลองดูว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้เราจะเห็นเลยว่าเนี่ยจริงๆมีบวบนะคะมีพืชผักนะคะแล้วก็จริงๆมีสมุนไพรอีกด้วยตรงข้างหน้าเนี่ยครูเห็นมีมะเขือด้วยนะ
3: อันนี้ต้นอะไรคะ
2: อันนี้คือต้นอ้อยนั่นเองต้นอ้อยเนี่ยให้ความหวานด้วยนะปกติเราก็กินกันสดๆได้เลยหรือว่าเอาไปคั้นเป็นน้ำก็ได้ถ้าเราปลูกเยอะๆนะคะแล้วเราก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วยกันแล้วหรือในชุมชนด้วยกันแล้วแล้วยังมีเหลืออยู่เนี่ยเราก็สามารถเอาไปขายแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะตอนที่แล้วที่เราไปทานไอศกรีมได้ไหมคะ
3: ใช่
2: อันนั้นที่เป็นพืชผักผลไม้ท้องถิ่นแล้วเอาไปทำไอศกรีมเนี่ยก็อยู่จากในแปลงนี้ด้วยแหละนี่แหละค่ะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอย่างเวลาที่เรามีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือเหมือนทางสายกลางเน

0: ให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลปัจจัย4ของเราเนี่ยมีเพียงพอแล้วนะคะแล้วเราก็ยังแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอไปขายก็ยังได้รายได้กลับเข้ามาอีกนะคะชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่สมดุลนั่นเองแบบนี้ที่เราเห็นอยู่อ่ะเกรซลองมองไปข้างบนอันเนี้ยก็คือแปลงปลูกผักกลางมุ้งเอาไว้กันแมลงนะคะเกรซอันนี้เป็นต้นแตงกวานะคะลองดูกันเลยมันเป็นไม้เลื้อยนะแบบนี้แล้วก็จริงๆจะมีผลของแตงกวาอยู่นะเดี๋ยวเราลองช่วยกันหาดีไหมคะว่าผลอยู่ไหนบ้างเอ่ยคิดว่าน่าจะมีเก็บไปบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็มีเก็บไปขายแล้วก็ไปแบ่งปันกันด้วยนะคะในชุมชนที่นี่ทีนี้ลองไปดูกันเจอไหมใครจะเจอก่อนปกติเกรซกินผักอะไรบ้างคะ
1: ก็กินพวกแครอทบรอกโคลีผักชี
0: กินอยู่เยอะเลย
1: นี่เจอแล้วค่ะแตงกวา
0: ใช่อันนี้แตงกวาเห็นแล้วหูหาเจอก่อนครูอีกนะเนี่ยนอกจากมีแผงนี้จะมีแตงกวาแล้วนี่ยังมีอีกชนิดนึงด้วยนะคะครูมองไปเห็นทางด้านนู้นนี่อันนั้นเขาเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะเป็นฟักทองชนิดนึงลองไปดูใกล้ๆไหมจับเลยลองจับดูเลยค่ะ
1: หินลูกใหญ่
0: ลองจับลองดูได้เลยนะคะใช่ค่ะอันนี้เราเรียกว่าบัตเตอร์นัทนะคะหรือว่าฟักเป็นพันชนิดนึงนะคะของฟักทองนั่นเองลูกเริ่มโตแล้วนะคะเหมือนฟักทองก็จะมีความรู้สึกเหมือนสากๆนิดนึงยิ่งโตก็สากน้อยลงนะคะข้างในเนี่ยเป็นเนื้อสีเหลืองเลยเด็กๆทางบ้านเคยชิมไหมคะที่นี่มีด้วยนะถ้าใครอยากชิมก็ลองมาขอคุณตาชวนได้นะคะไปดูผักอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะ
2: ป้าย
0: ลองดมดูซิว่านี่ต้นอะไรมาเดี๋ยวครูถอดให้ก่อนนะกลิ่นเป็นยังไงคะ
1: กลิ่นคุ้นเคยมากมากเลยค่ะ
0: คุ้นเคยแบบไหนคะเขียวๆหรอหรือยังไง
1: คุ้นเคยแบบเหมือนเคยได้ดมกลิ่นนี้มาก่อนค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนี้คือใบอะไรใบอะไรคะทางบ้านลองเดาไหมคะครูให้เวลาตอบให้กี่นาที1วินาทีพอไหมค่ะให้เวลาตอบ1วินาทีนะคะแล้วก็เฉลยเลยนะคะอันนี้คือใบกระเพรานั่นเองนะคะคิดว่าเด็กๆทางบ้านต้องตอบได้อย่างแน่นอนนะคะใบกระเพราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะเกรซ
1: เอาไปทำผัดกระเพราค่ะ
0: ผักกะเพราถูกต้องค่ะไม่ผิดเลยนะคะไปเราไปดูผักอื่นๆกันต่อดีกว่าค่ะไปตามมาค่ะอันนี้ต้นอะไรคะลองเดาดูไห
1: มคล้ายๆคะน้า
0: ไม่คล้ายละค่ะใช่เลยค่ะตอบแทนน้องๆทางบ้านด้วยเลยนะนี่ก็เป็นคะน้านะคะเป็นแปลงคะน้าตลอดยาวเลยเป็นต้นกล้าอยู่นะคะเฮ้ยเกรซทางนู้นต้นอะไรอ่ะ
1: ต้นพริก
0: ต้นพริกเห็นไหมคะเด็กๆถ้าสมมติว่าเรามีปลูกคะน้านะคะปลูกต้นพริกเนี่ยเราก็ทำอาหารทำอะไรอย่างนี้ได้แล้วเนาะไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกในภาวะโควิดแบบนี้อีกด้วยนะคะมีกับข้าวในบ้านง่ายๆเป็นเนื้ออร่อยๆได้เลยนะคะดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: งั้นเราควรมาปลูกผักกันนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคค่ะไป

0: เกรซวันนี้เราได้มาชมสวนผักของตาชวนกันใหญ่ไหมคะ
1: ใหญ่ค่ะ
0: เหนื่อยไหมคะ
1: เหนื่อยค่ะ
0: เมื่อยขาไหมคะ
1: เริ่มแล้วค
0: ่
1: ะ
0: แต่สนุกไหมคะ
1: สนุก
0: ที่บ้านของเกรซนะคะมีปลูกผักแบบนี้ไหมคะ
1: มีค่ะ
0: อ๋อมีด้วยใช่ไหมงั้นลองเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าปลูกอะไรบ้าง
1: ปลูกเป็นวงกลมข้างบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะ
0: ม
1: ีมะกรูดมะนาวพริกตะไคร้อีกมากมายเลยค่ะ
0: พื้นที่เล็กๆแบบนี้นะคะที่เรามีอยู่กันในเมืองหรือว่าในบ้านของเราเนี่ยก็สามารถทำแปลงปลูกผักแบบนี้ได้นะคะเรียกว่าสวนผักคนเมืองนั่นเองค่ะถ้าอยากติดตามเพิ่มเติมนะคะว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราต้องไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยนะคะเพราะเดี๋ยวพี่ปุ้มปุ้ยเนี่ยจะมาอธิบายให้เราฟังนะคะถึงแปลงปลูกผักกลางเมืองของเรานะคะพื้นที่อย่างจำกัดปลูกผักได้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ัสดีครับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับผมขอคุยกับห่างๆนิดนึงเพราะว่านี่ตั้งแต่มีโควิดมาฟู้ดเวิร์คก็เพิ่งได้ออกกองวันนี้วันแรกเลยก็มาหาพี่ปุ้มปุ้ยก่อนเลยทีนี้ที่ผมมา

0: เพราะว่าผมรู้ว่าพี่ปุ้ยทำสวนแล้วปรากฏว่าสวนของพี่เนี่ยมันไปเข้ากับสถานการณ์โควิดได้ยังไงอะ
1: สวนเราอะเน้นปลูกผักเขาเรียกว่าอะไรผักสวนครัวคนที่เขาอยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรเขาก็แบบมาเดินสวนดูนู่นนี่นั่นแล้วก็มาเก็บผักอะไรเงี้ยค่ะ
0: พี่ขายเขาเหรอหรือว่ายังไง
1: ไม่ส่วนใหญ่คือเราอะทำแล้วแบบแจกฟรีอะค่ะ
0: อ๋อมันเลยเป็นเหตุผลที่มาเขาบอกว่าช่วงโควิดเนี่ยคือสวนของพี่ได้ช่วยคนเยอะ
1: ใช่
0: รวมถึงคนไม่มีรายได้ด้วยไหม
1: ใช่ก็ส่วนใหญ่เขาไม่ส่วนใหญ่คนที่มาเรารู้เลยว่าเขาอยู่บ้านแล้วเขาขาดรายได้ไม่มีเงินที่จะไปซื้อแบบของที่ตลาดซื้อผักซื้ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมาที่สวนเราแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมาเก็บกินได้
0: ระหว่างที่เราคุยกับพี่ปุ้มปุ้ยนะครับก็มีชาวบ้านมาเก็บผักที่นี่พอดีครับงั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงจากชาวบ้านกันดีกว่าว่าสวนผักของพี่ปุ้มปุ้ยนั้นดีอย่างไร
2: รู้สึกเยี่ยมมากชุมชนของเรามีสวนผักแล้วผักเขาเนี่ยปลอดสารก็ดีใจเนาะมาอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็มีคนมาทำให้กินอย่างเงี้ยทำไมจะไม่ชอบล่ะใช่เราไปตลาดนี้เราก็ต้องไปซื้อของมันยังไงอะมีแต่สารพิษเนาะบางทีคนไม่มีตาเขาก็ให้มาขอกินเขาก็ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วสวนพี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอ่ะคือมันดูมันอันนี้มันเหมือนเป็นคลองเทศบาล
1: ใช่ใช่ริมคลองใช่
0: แล้วที่ริมคลองโดยธรรมชาติเนี่ยมันไม่น่าจะมีเจ้าของ
1: ถูกต้องใช่คือพี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านข้างๆเนี่ยค่ะอีกฝั่งคลอง
0: อ๋อฝั่งนี้เลย
1: ใช่ใช่แล้วก็คือตรงเนี้ยมันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าแล้วก็เป็นแบบเป็นป่าเลยแหละเราอ่ะมาเดินออกกำลังกายช่วงเย็นกับพ่อก็บอกมันน่าทำประโยชน์ได้เพราะว่าเราเห็นคนเอาขยะมาทิ้งเราเห็น
0: อ๋อมันกลายเป็นที่เสื่อมโทรมแหละมันดูไม่ดีแล้วพี่ปุ้ยเป็นคนที่ไหนทำไมถึงทำเกษตรเป็นล่ะ
1: พื้นฐานเราเป็นคนต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วเราก็เหมือน
0: พี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับ
1: ใช่อุตรดิตถ์อะค่ะก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วเราก็คือแบบเหมือนกับอพยพมาอยู่กรุงเทพเพราะว่าเรามาเรียนที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรียนเสร็จแล้วก็ทำงานแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้พ่อกับแม่อยู่บ้านตามลำพังเราก็เลยเอาพ่อกับแม่มาอยู่ที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ย
0: แต่อารมณ์ประมาณพ่อกับแม่แบบคือจะให้มาก็ต้องยังให้ทำสวนอยู
1: ่
0: คือยังเดิมอยู่ถ้าจะให้ฉันมาอยู่ฉันต้องทำสวนแต่ด้วยพูดตรงๆคือด้วยบ้านที่แบบมันอยู่ในกรุงเทพบางทีมันก็ไม่ได้มีพื้นที่อะไรมากไง
1: ทั้งนั้นเลย
0: ก็เลยแบบมาเจอที่ตรงนี้
1: คือเราอ่ะคือติดต่อกับคณะกรรมการชุมชนอยู่แล้วบอกเล่าเหตุผลว่าเฮ้ยตรงนี้มันน่าจะทำประโยชน์ได้เราก็เลยแบบขอคณะกรรมการชุมชนว่าขอทำเขาเรียกว่าปลูกผักตอนแรกปลูกเล็กๆไม่ได้ปลูกเยอะแล้วตอนนี้คือเท่ากับเราทำมาเกือบ10ปีแล้วอ่ะมันทำให้แบบเหมือนชุมชนแผ่ขยายคือเราแบ่งปันชุมชนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะรอบ
0: ๆแล้วตอนนี้คือมีคนที่มาร่วมกันปลูกเยอะไหม
1: เยอะค่ะตอนนี้คือทั้งในชุมชน
0: อย่างอารมณ์ผมอยู่ในหมู่บ้านพี่สมมติว่าวันนี้ผมจะทำต้มยำเดี๋ยวผมก็วิ่งมานี่เลยดิ
1: ใช่ส่วนใหญ่คนไม่ได้ไปตลาดนะมาที่นี่
0: เดี๋ยวผมจะเอาถุงผูกคอไข่ดาวแล้วลูก ได้เขียนใบออเดอร์มาทีนี้ปัญหามันคือว่าทุกคนมาปลูกกันมาช่วยกันไม่ได้ขายมาเก็บกินฟรีแล้วมันเอาเงินที่ไหนมาปลูกเอาเงินที่ไหนมาซื้อเมล็ดพันธุ์เอาเงินที่ไหนมาปรับปรุงพื้นที่ล่ะ
1: บอกตรงๆคือช่วงแรกคือพี่ก็คือเราออกทุนเองเพื่อที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราใช้เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ทั้งนั้นเลยก็คือส่วนหนึ่งเราก็ซื้ออีกส่วนหนึ่งเราก็แบบไปต่างจังหวัดแล้วเจอเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็ขอมาอะไรเงี้ยได้ฟรีมาเหมือนกันพอได้ผลผลิตบางส่วนก็คือเหลือจะกินอ่ะมันต้องเอาไปจำหน่ายในหมู่บ้าน
0: ตรงนั้นมันก็จะได้เป็นทุนมา
1: ใช่ถูกต้อง
0: อารมณ์แบบค่อยๆไปอ่ะเนาะคือไม่รีบอ่ะก็คือวันนี้มีต้นนี้ก็ปลูก
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆไหม
1: ไม่แล้วค่ะคือเราว่าเราทำอยู่แค่นี้แล้วก็ทำให้มันแบบหลากหลายดีกว่า
0: ระหว่างคุยกันผมเนี่ยหันไปเห็นป้ายหนึ่งเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าอะไรแจกฟรีผักสดปลอดสารพิษเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ต้นกล้าแล้วเป็นออร์แกนิกด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ทำให้มีอาหารทานในช่วงโควิดแต่มันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยความปลอดภัยด้วยโอ้โหมันครบเลยทีนี้อ่านไปนิดนึงเห็นบอกว่าแจกเมล็ดพันธุ์ที่กำลังทำอยู่
1: ใช่ก็คือปกติคือเราก็แบบทำเมล็ดพันธุ์แจกให้คนที่ต้องการค่ะ
0: ก็คือบางคนที่อยู่แถวนี้มาร่วมกันที่นี่ก็ได
1: ้
0: หรือใครที่อยู่ไกลๆก็คือจะมารู้จักพี่ผ่านช่องทางไหน
1: ผ่านทางเพจนะคะเรามีเพจ
0: ก็คือเข้ามาคุยกันมาสอบถามหาความรู้ได้มาขอเมล็ดพันธุ์ได
1: ้
0: ส่งไปให้ฟรีอยู่เชียงใหม่สวยกรุงลบส่งหมด
1: ค่ะ
0: โอ้ฟรีด้วย
1: ฟรีด้วยค่ะ
0: สุดยอดคุณผู้ชมดูสิครับคุณผู้ชมเผลอแป๊บเดียวไข่ดาวก็เริ่มทำลายสวนของพี่ปุ้มปุ้ยแล้วครับถ้าซนขนาดนี้ต้องโดนทำโทษกันสักหน่อยครับเดี๋ยวผมตามพี่ปุ้มปุ้ยไปดูวิธีการปลูกผักเชียงดากันดีกว่าครับว่าเขาปลูกกันอย่างไรให้ผักของภาคเหนือสามารถโตในกรุงเทพได้ครับโอ้โห นี่ก็มีปลูกมาตลอดเลยนะพี่ปุ้ย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ใช่ไหมผมจำได้หน้าตาอย่างนี
1: ้ต้องใช่แล้วผักเชียงดา
0: ใช่เขาจะปลูกเป็นซุ้มๆเหมือนไม้เลยนิดๆแล้ว

0: ปลูกยากไหมปกติเราเห็นมันปลูกที่ภาคเหนือพอเอามาปลูกที่กรุงเทพยากไหมพี
1: ่ไม่ยากเลยพี่ก็แค่เอามาลงดินไว้แล้วก็ให้เขาแตกยอดแล้วก็ขยายพันธ
0: ุ์นู่นนี่แต่มันเลื้อยมาเองแต่ต้นมันอยู่ไหนอะตอนนี้ต้นมันอยู่นี่แปลว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องหนาวถึงจะอยู่ได
1: ้ไม่จำเป็น
0: ผักเชียงดานั้นนะครับมีฤทธิ์เป็นยาช่วยลดไข้บำรุงธาตุในร่างกายอีกทั้งยังช่วยแก้อาการท้องผูกช่วยกำจัดสารพิษตกค้างในร่างกายบรรเทาอาการภูมิแพ้ในโรคหอบหืดได้อีกด้วยครับแล้วพี่ไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับ
1: พี่เอามาจากเชียงใหม่เลยค่ะ
0: ตอนเอามาเอามากี่ต้น
1: 5ต้นได้มั้ยคะ
0: โอ้โหนี่มันเยอะมากแล้วตอนนี้ยาวถึงนู่นเลยนะ
1: ใช
0: ่งั้นแสดงว่ามีอะไรแปลกๆอีกบ้างมีอะไรแปลก
1: ๆมีต้นกาแฟ
0: กาแฟไหนก็ไปดูกาแฟกันไปด
1: ู
0: กาแฟ
1: อาราบิก้าจากเชียงใหม่เหมือนกัน
0: เฮ้ยปลูกได้เหรอ
1: เอามาปลูกที่เราพี่อยากทดลองไงเพราะมันปลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: อันนี้แน่นอนกาแฟ
1: ใช่ค่ะ
0: คือมันปลูกขึ้นเนี่ยแต่ว่าตั้งแต่ปลูกมาเคยมีลูกยัง
1: ยังเพราะว่าปลูกได้แค่ประมาณยังไม่ถึง2ปีเลยค่ะ
0: เดี๋ยวผมจะขอติดตามนะผมจะไปตามเฟซพี่ปุ้ยผมจะติดตามเรื่องกาแฟอาราบิก้ามาปลูกกรุงเทพแล้วขึ้นเนี่ยมันจะเป็นสุดยอดเลยนะพี
1: ่พี่ก็อยากรู้เหมือนกันพี่ก็เลยทดลองแค่ปลูกแค่ประมาณ2ต้นเอง
0: คือหลายๆคนต้องบอกว่ามันมาอยู่กรุงเทพมันปลูกได้แต่ยังไงรสชาติมันก็ไม่สู้ที่ปลูกที่เชียงใหม
1: ่
0: ซึ่งผมไม่เถียงว่ารสชาติมันต้องต่างกันแต่ว่าบางทีคนที่กินกาแฟก็ไม่ได้ชอบรสเหมือนกันทุกคนเราอาจจะได้กาแฟอาราบิก้ารสชาติใหม่ที่ปลูกในกรุงเทพแบบไม่เหมือนที่เหนือก็ได้ใครจะไปรู้จริงไอ้แค่ได้ผักกินน่ะมันก็ส่วนนึงแต่ว่าไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรแล้วทำไมถึงยังอยากทำอยู่อ
1: ่
0: ะ
1: เราบอกเลยตรงๆคือเราเขาเรียกว่ารักสุขภาพตัวเองรักครอบครัวสิ่งที่เราทำเราทำเพื่อตัวเราเองด้วยได้กินผักปลอดสารพิษโดยที่เราไม่ต้องไปควักเงินเราไปซื้อ
0: เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมฟังตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่มันมากกว่ารายได้อ่ะมันคือสุขภาพ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวให้พี่ปุ้ยแนะนำดีกว่าว่าที่เขาบอกว่าผสมแบบเจออะไรก็เอามาปลูกนะไม่ต้องคิดอะไรมากเน
1: ี่
0: ยมันมีอะไรบ้างข้างหลังพี่อันนั้นก็คือ
1: ข้าวโพดเขาเรียกข้าวโพดหวานข้าวโพดสวิตเนี่ยค่ะผักสีเหลือง
0: ตอนอ่อนๆก็กินเป็นข้าวโพดอ่อนได้
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ใบกะเพรา
1: อันนี้จะเป็นกะเพราแดงมันจะมีกลิ่น
0: หอม
1: กลิ่นหอมกว่ากะเพราปกติ
0: กะเพราแดงอันนี้ก็คือปกติคุณจะหาในท้องตลาดไม่ได้พอที่คุณไปซื้อเขาเรียกกะเพราเกษตร
1: ถูกต้อง
0: เพราะมันจะใบใหญ่แล้วมันให้น้ำหนักเยอะเขาชอบ
1: มันไม่มีกลิ่นเลยกะเพราแบบน
0: ั้
1: น
0: จะอร่อยต้องแบบนี
1: ้ใช่แบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าคะน้าปูเร่
0: คะน้าปูเร
1: ่ใช่เป็นไม้ประดับได้อะไรเงี้ยคือเหมือนกับอายุมันอายุยืนอ่ะ
0: อายุยืน
1: ใช่ประมาณปี2ปีก็ได้อ่ะค่ะ
0: ปูเร่นะครับหรือที่คนเรียกกันว่าคะน้าปูเร่เป็นพืชในวงเดียวกับกระหล่ำครับเป็นพืชที่เก่าแก่มีมานานแล้วครับคะน้าปูเร่นะครับนอกจากจะนิยมปลูกไว้ประดับตามบ้านแล้วยังสามารถนำมารับประทานได้อีกด้วยโดยผักชนิดนี้นะครับจะมีลักษณะคล้ายใบคะน้าแต่มีขนาดใหญ่กว่าส่วนรสชาตินั้นนะครับจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวไม่เหนียวและมีเส้นใยน้อยกว่าคะน้าส่วนใหญ่นิยมนำมารับประทานสดครับพื้นที่ทั้งหมดที่เห็นตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ปุ้ย
1: อันนี้300ตารางวาค่ะ
0: ที่อีกอย่างนึงคุณผู้ชมไอเดียเขาคือถ้าเราเดินข้างๆตรงนั้นมันจะมีคลองอยู่ซึ่งผมเดาว่าทำเหมือนเป็นร่องน้ำไว้เวลารดน้ำก็ง่ายใช่ไหม
1: ใช่เพราะว่าคือเราเน้นทำอย่างไรให้ผักอินทรีย์เราปลอดภัยก็คือเราเอาน้ำจากในคลองอ่ะมาใช้ก็จริงแต่ว่าเราต้องเอามาพักไว้ที่บ่อพักก่อน
0: ให้มันหมดสารพิษก่อน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อย่าบอกว่าลงไปขุดกันเอง
1: ขุดกันเองค่ะใช้มือ
0: คุณลงไปนี่นะ
1: คนนี่แหละค่ะ
0: สุดยอด ตรงนี้ดินพวกนี้ไปเอามาจากไหนหรือมันมีอยู่แล้ว
1: บอกเลยแรกเริ่มทันทีมันเหมือนดินมันไม่มีแร่ธาตุสารอาหารอะไรเลยอันนี้เราก็คือพี่ก็ปรุ
0: งด
1: ิน
0: เอง
1: โดยเอาปุ๋ยหมักมาใส่ค่ะปุ๋ยหมักใส่เพื่อที่จะปรุงดินเพื่อให้ปลูกต้นผักขึ้น
0: แล้วพี่ปุ้ยเรียนจบด้านไหนมาครับ
1: พี่ไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์ของมหาลัยแม่โจ้โดยเฉพาะเลยค่ะ
0: แต่ถ้าแต่สายที่เรียนไม่ได้เกี่ยวกับเกษตร
1: เรียนรัฐศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรแต่เรา
0: แต่พี่บริหารได้ไง
1: ใช่
0: รัฐศาสตร์มันมีการบริหารนะถ้าคุณผู้ชมมองดีส่วนนี้มันถูกออกแบบด้วยระบบการจัดการมาแล้วตรงนี้เป็นแปลงอะไรตรงนี้ปลูกอะไรแล้วเห็นไหมว่ามันมีพื้นที่ที่สูงที่ต่ำแสดงว่าตรงนี้ชอบน้ำก็เลยที่ต่ำตรงนี้เป็นพืชที่น้ำน้อยเนี่ยคืออันนี้มันถูกการออกแบบมาจริงแล้วอันนี้เป็นภูมิปัญญาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้อะไรอันนี้มาแปลกแล้วอันนี้อะไรอ่ะ
1: อินทผาลัมค่ะ
0: โอ้อินทผาลัมสุดยอดอันนี้เหมือนเพิ่งมา
1: อันนี้เกิดจากการเราไปซื้ออินทผาลัมที่เป็นแบบเมล็ดอ่ะมากินนะคะแล้วก็เอามาเพาะเล่น

0: ืออินทผลัมนี่คุณผู้ชมมันไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นมันจะเป็นเพศอะไรจนกว่ามันจะโต
1: ใช่
0: เพราะใครที่ปลูกอินทผลัมมันต้องวัดดวงแต
1: ่
0: ถ้าคุณไปซื้อต้นที่มันโตจนรู้เพศแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 2-3,000 นะต้นนึงอะถ้าพันดีๆขายก็เป็นหมื่นเลยนะ
1: อันนี้คือเรากินเมล็ดไงเมล็ดเหลือเราเอามาเพาะดันขึ้นด้วยแล้วตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวเมียว่าไอ้มันมีเมล็ดด้วยแต่เราไม่รู้
0: อ๋อนี่เป็นตัวเมีย
1: ว่ามันออกฝั่งนู้นนะคะมันจะออกเม็ด
0: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสวนเล็กๆของพี่ปุ้มปุ้ยเพียงแค่300ตารางเมตรจะสามารถปลูกได้ทั้งพืชผักและผลไม้มากมายได้ขนาดนี้เรียกได้ว่ากินกันแทบไม่หมดเลยล่ะครับ
2: เห็นไหมคะเด็กๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะอย่างที่เราเห็นตัวอย่างนะคะของแปลงผักนะคะของตาชวนนะคะแล้วก็ตัวอย่างในสวนแปลงผักนะคะที่พี่ปุ้มปุ้ยพาเราไปดูกันนะคะและยังมีแปลงผักของบ้านใครคะบ้านเกรซเองด้วยนะคะที่เกรซอธิบายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยขอเพียงแค่เราใช้ทางสายกลางนะคะมีเหตุผลนะคะมีคุณธรรมใช้ความรู้นะคะก็จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะก็ขอฝากข้อคิดไว้ว่าความพอเพียงเป็นทางสายกลางนะคะที่จะนำไปสู่ชีวิตที่สมดุลและมีความสุขค่ะในตอนต่อไปนะคะครูเป็ดจะพาน้องๆทุกคนนะคะไปสัมผัสประสบการณ์ที่ไหนนะคะได้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะต้องรอติดตามชมกันได้ในรายการ
3: โลกกลมๆ กับครูสั่งคำของหนู
2: แล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะเด็กๆคุณครูชื่อสิริพรเสิร์ตสายนะคะหรือจะเรียกว่าคุณครูยุ้ยก็ได้ค่ะ
1: ส่วนคุณครูก็ชื่อวรรณพรพิลึกนะคะหรือว่าจะเรียกว่าครูมีนก็ได้ค่ะ
0: โดยในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนนะคะก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากเด็กๆนะคะโดยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูนะคะก็มีบทเพลงนะคะมาฝากเด็กๆนะคะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะเป็นเพลงสังทองของแม่โดยคุณครูนะคะก็ใช้ทำนองแมงมุมลายตัวนั้นนั่นเองค่ะ
1: ถ้าหากว่าใครสามารถร้องไปพร้อมกับครูได้ก็ให้ทุกคนร้องไปเลยด้วยกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะนาง

0: ี้นะคะเด็กๆก็เป็นบทเพลงนะคะเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนะคะโดยเรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของสังทองใช่ไหมคะที่เป็นลูกของนางจันเทวีและท้าวยศวิมลนะคะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆได้คลอดลูกออกมากลายเป็นหอยสังนะคะทำให้นางจันทานะคะที่เป็นพระมเหสีใส่ร้ายนะคะว่าเป็นกาลากินีบ้านกาลากินีเมืองทำให้นางจันเทวีและสังทองนี่นะคะเด็กๆถูกขับไล่ออกจากเมืองนั่นเองค่ะโดยนางจันเทวีเนี่ยนะคะเด็กๆก็เดินทางเข้ามาในป่านะคะเด็กๆจนได้เจอกับตากับยายที่อาศัยอยู่กระท่อมปลายนานะคะนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่กับตาและยายที่กระท่อมปลายนาโดยนางจันเทวีนี่นะคะจะคอยปัดกวาดเช็ดตานออกไปหาอาหารในป่านะคะโดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีนะคะไปหาอาหารในป่าพระสังนะคะที่ซ่อนตัวอยู่ในหอยสังก็ออกมาค่ะเด็กๆออกมาไล่ไก่ไล่นกนะคะที่มาจิกกินข้าวนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังปัดกวาดเช็ดถูบ้านทำอาหารนะคะไว้รอแม่โดยในวันหนึ่งขณะที่นางจันเทวีกลับมานะคะก็เห็นเด็กนะคะอยู่ในบ้านพอมองไปก็อ้าวเหมือนเด็กมีเด็กอยู่ในบ้านนี่นะนางจันเทวีก็เลยรีบวิ่งไปดูนะคะแต่พอเข้าไปในบ้านแล้วปรากฏว่าเด็กคนนั้นก็ได้หายไปค่ะนางจันเทวีก็สงสัยนะคะว่าเอ๊เด็กที่ไหนนะมาอยู่ในบ้านแต่ทำไมพอเข้าไปแล้วไม่เจอนะคะวันหนึ่งนางก็เลยทำทีท่าว่าออกไปหาอาหารในป่าค่ะแต่ไม่ได้ไปจริงๆนะคะนางจันเทวีได้แอบซ่อนอยู่ขณะที่นางแอบซ่อนอยู่นั้นพระสังนะคะที่อาศัยอยู่ในหอยสังก็ออกมาจากหอยสังนะคะออกมานั่งเล่นอยู่ชานบ้านเมื่อนางจันเทวีเห็นดังนั้นก็เลยรีบหยิบไม้นะคะเด็กๆขึ้นมาตีหอยสังจนแตกนั่นเองค่ะทำให้พระสังเนี่ยนะคะไม่มีหอยสังให้กลับไปนั่นเองค่ะพระสังและนางจันเทวีก็เลยได้อาศัยอยู่ด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นเรื่องราวในวรรณคดีสังทองตอนกำเนิดพระสังค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูก็มีการนำบทอาขยานบทอาขยานหลักของวรรณคดีเรื่องนี้นะคะมาให้เด็กๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะ
1: ให้นักเรียนนะคะลองสังเกตคุณครูนะคะว่าครูเนี่ยมีการอ่านอย่างไรนะคะมีการใช้เสียงสูงต่ำอย่างไรน้ำเสียงอย่างไรมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการไก่ป่าพาฝูงมากินข้าวของพระแม่เจ้าอยู่เช้าฉานคุ้ยเขี่ยเรียรายทั้งดินดานพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเยี่ยมลอดสอดดูทั้งซ้ายขวาจะเห็นใครไปมาก็หาไม่ออกจากสังพลันทันใดช่วยจับไม้ได้ไล่ตีกอบเก็บข้าวหกที่ตกดินผันผินลอยลับขยับหนีเหลียวดูผู้คนชนนีจะหนีเข้าสังกำบังตนหุงข้าวหาปลาไว้ท่าแม่ดูแลจัดแจงทุกแห่งหนช่วยขับไก่ป่าประสาจนสารวนเล่นพลางไม่ห่างดูจากบทอาขยานที่คุณครูได้อ่านออกเสียงให้ฟังนี้นะคะก็มีความอยู่ว่าสังทองได้ออกมาจากหอยสังเพื่อมาไล่ไก่ไล่กาไล่นกที่มาจิกข้าวที่พระมารดาตากไว้นั่นเองใช่ไหมคะครูยุ้ย
0: ใช่แล้วค่ะโดยพระสังเนี่ยก็ออกมาไล่ไก่ไล่กาแล้วก็มาเก็บข้าวนะคะที่หกอยู่ตามพื้นดินนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะก็จะเป็นการอ่านออกเสียงนะคะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงกันแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนนะการอ่านออกเสียงนี่มีอยู่ด้วยกัน2แบบนั่นก็คือการอ่านออกเสียงแบบธรรมดา และการอ่านออกเสียงแบบใส่ทำนองสนอการอ่านออกเสียงธรรมดานี่นะคะก็คือการอ่านที่เราได้ฟังกันไปเมื่อครู่นี้นั่นเองค่ะก็จะเป็นการอ่านที่เหมือนกับการอ่านร้อยแก้วนะคะแต่ว่าจะมีการเน้นจังหวะวรรคตอนอาจจะมีการทอดเสียงบ้างเล็กน้อยก็จะแตกต่างจากการอ่านแบบทำนองสนอซึ่งจะเป็นการอ่านที่ใช้เสียงสูงต่ำสั้นยาวหนักเบานะคะมีการเอื้อนเสียงและเน้นสัมผัสที่ชัดเจนทำให้เกิดความไพเราะถ้ายิ่งใช้น้ำเสียงนะคะกับเนื้อความตามบทต่างๆนะคะก็จะยิ่งทำให้เกิดอารมณ์คล้อยตามได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ไปนะคะเด็กๆพอจะทราบไหมคะว่าคือบทร้อยกองชนิดอะไรมีใครพอจะทราบไหมคะโดยบทร้อยกองที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั้นนะคะเด็กๆก็คือบทร้อยกองเป็นกลอนบทละครนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะกลอนบทละครนะคะจากเรื่องสังทองตอนกำเนิดพระสังนี่นะคะก็จะเป็นกลอนบทละครที่แต่งขึ้นมาเพื่อใช้ในการเล่นละครจะต้องอาศัยทำนองขับร้องและก็เครื่องดนตรีประกอบนะคะเมื่อแต่งเสร็จแล้วก็ต้องมาซักซ้อมปรับปรุงนะคะดังนั้นคำในแต่ละวรรคก็จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งวรรคหนึ่งนะคะก็จะมีตั้งแต่6ถึง9คำด้วยกันแต่ทว่าที่นิยมปรากฏว่าใช้มากที่สุดนั้นก็คือ6คำค่ะและในวรรคแรกนะคะเราจะเรียกว่าคำนำค่ะมีตั้งแต่2คำถึง6คำนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะเช่นเมื่อนั้นบัดนั้นมาจะกล่าวบทไปน้องเอ๋ยน้องรักเป็นต้นค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วนี่นะคะก็คือกลอนบทละครนั่นเองค่ะต่อมานะคะเด็กๆหลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่ากลอนบทละครเป็นอย่างไรเรามาดูฉันทลักษณ์ของกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยกลอนบทละครที่เด็กๆเห็นนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังกลอนบทละครนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครนะคะ1บทจะประกอบไปด้วย4วรรคด้วยกันในแต่ละวรรคนะคะก็จะประกอบไปด้วย6คำค่ะโดยวรรคที่1และวรรคที่2นี่นะคะเราจะเรียกว่าบาทเอกวรรคที่3และวรรคที่4นะคะเราจะเรียกว่าบาทโทค่ะโดยในกลอนบทละครนี่นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสกันนะคะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่1นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่

0: แล้วก็คำที่3ของวรรคที่2ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่2ค่ะต่อมานะคะคำสุดท้ายของวรรคที่2นะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่3และคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะก็จะส่งสัมผัสไปยังคำที่1คำที่2และคำที่3ของวรรคที่4ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะส่งสัมผัสไปยังคำที่3ของวรรคที่4ค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็จะมีการส่งสัมผัสระหว่างบทค่ะโดยคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะเด็กๆจะส่งสัมผัสไปยังคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะเป็นแผนผังก่อนบทละครของเรานั่นเองค่ะ
1: เมื่อเราทราบแผนผังของกลอนบทละครแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกันว่ากลอนบทละครเนี่ยมีการอ่านแบ่งจังหวะอย่างไรนะคะการอ่านแบ่งจังหวะเนี่ยก็จะมีมากมายหลายรูปแบบด้วยกันนะคะในแต่ละประเภทของกลอนใช่ไหมคะก็จะมีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับกลอนบทละครของเรานะคะก็จะมีรูปแบบอยู่ดังนี้นะคะแบบ2-2-2นะคะเช่นเหนื่อยยากลำบากกายาแบบ2-2-3นะคะเช่นจะใครออกช่วยพระแม่เจ้าหรือว่าแบบ3-2-3นะคะเช่นพระมารดามาเห็นจะร่ำไรเป็นต้นค่ะ
0: อันนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นการแบ่งจังหวะการอ่านกลอนบทละครของเรานะคะโดยต่อมาเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการอ่านออกเสียงกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องแล้วก็มีความไพเราะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะการอ่านออกเสียงแบบธรรมดานะคะเด็กๆอย่างแรกเลยนะคะเราต้องเน้นท่าทางในการอ่านให้ถูกต้องนะคะเช่นการจับหนังสือระยะการวางหนังสือให้ห่างจากสายตาท่ายืนเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเด็กๆอ่านคล่องไม่ติดตะกุกตะกักนะคะหรือหยุดชะงักโดยพยายามใช้วิธีกวาดสายตาไปล่วงหน้านะคะเด็กๆก่อนที่เราจะอ่านออกเสียงตามนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ย
0: ต่อมานะคะเราต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะให้ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะคำที่มีรอเรือรอลิงและคำควบกล้ำนะคะเพื่อไม่ให้ความหมายคลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำว่าร่ำไรเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูนะคะร่ำไรเรี่ยไรเรี่ยไรลูกลูกไล่ไล่ลอยลับ
1: ลอยลับ
0: สารวน
1: สารวน
0: ผ่านกล้าว
1: ผ่านกล้าว
0: กลัว
1: กลัว
0: นี่นะคะเด็กๆก็เป็นตัวอย่างเพียงเล็กๆน้อยๆนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันต่อมานะคะเราก็จะต้องอ่านคำให้ถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะโดยเฉพาะอักษรนำนะคะแล้วก็คำควบกล้ำนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าปลานะคะเด็กๆเด็กๆลองออกเสียงตามคุณครูค่ะปลาพระคุณ
1: พระคุณ
0: กลับ
1: กลับ
0: เหลียว
1: เหลียว
0: ขวา
1: ขวา
0: พลัน
1: พลัน
0: ไตร
1: ไตร
0: นี่นะคะก็เป็นตัวอย่างคำของเรานะคะโดยการที่เด็กๆเนี่ยอ่านถูกต้องตามอักขระวิธีนะคะก็จะทำให้ความหมายของคำนะคะไม่คลาดเคลื่อนไปนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราก็จะต้องเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะแล้วก็อารมณ์ของบทร้อยกองในแต่ละบทที่เราอ่านนะคะเพราะว่าการเข้าใจความหมายของคำนะคะก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องราวของบทนั้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างคำกันนะคะคำว่าพิสมัยเด็กๆพอจะรู้ไหมคะคำว่าพิสมัยหมายความว่าอย่างไรรู้กันไหมเอ่ยคำว่าพิสมัยนะคะก็หมายถึงรักใคร่หลงไหลนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็ควรจะรู้ความหมายเพื่อที่เวลาที่เราอ่านเราก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและคนเขียนเนี่ยนะคะเขาต้องการสื่ออะไรนั่นเองค่ะต่อมานะคะคำว่าชนนีเด็กๆรู้ไหมคะว่าชนนีหมายความว่าอย่างไรพอจะรู้กันไหมคะเฉลยนะคะคำว่าชนนีนะคะก็หมายถึงแม่นั่นเองค่ะเด็กๆคำต่อมานะคะคำว่าทวินคำว่าทวินนะคะเด็กๆมีใครรู้ความหมายไหมคะ
1: น่าจะ

0: ังไม่รู้นะคะครูยุ้ย
1: คำว่าทวินนะคะก็หมายถึงคิดถึงคำนึงหานั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นความหมายของคำว่าทวินนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะเด็กๆคำว่ากายามีใครรู้ความหมายไหมคะว่ากายาหมายถึงอะไร
0: น่าจะเป็นร่างกายหรือเปล่าคะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูวรรณพรคำว่ากายานะคะก็หมายถึงร่างกายนั่นเองค่ะโดยคำเหล่านี้นะคะเด็กๆก็อาจจะสังเกตได้นะคะว่าคุณครูเนี่ยนำมาจากบทที่คุณครูวรรณพรอ่านให้ฟังนั่นเองค่ะโดยคำแต่ละคำนะคะถ้าเด็กๆไม่รู้ความหมายเด็กๆก็จะไม่สามารถอ่านแล้วก็เข้าใจเรื่องราวเข้าใจเนื้อหาได้นั่นเองค่ะซึ่งการเข้าใจความหมายนั้นก็เลยเป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราจะต้องรู้ลักษณะและการแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกองแต่ละชนิดนะคะอย่างเช่นกลอน4กลอน8กาพยานี11บทประพันธ์เหล่านี้นะคะเด็กๆก็จะมีการแบ่งวรรคตอนที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะโดยกลอนบทละครที่เราฟังในวันนี้เด็กๆก็จะสังเกตเห็นนะคะว่ามีการแบ่งวรรคตอนที่เป็นเฉพาะของกลอนบทละครเช่นเดียวกันใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆเราต้องทอดจังหวะให้ช้าลงนะคะเมื่อต้องจบบทนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเรานะคะได้อ่านอาจจะจบบทแล้วนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเราก็จะต้องอ่านออกเสียงนะคะบางครั้งนะคะเราต้องใช้น้ำเสียงแล้วก็แสดงอารมณ์ความรู้สึกลงไปในการอ่านบทประพันธ์แต่ละชนิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรนักเรียนลองเดาได้ไหมคะว่ากลอนที่ยกตัวอย่างมานี้มีน้ำเสียงอย่างไร
1: มีใครพอจะรู้ไหมคะว่ากลอนที่คุณครูอ่านไปเป็นเป็นกลอนที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ถ้าหากว่าจับสังเกตไม่ได้นะคะให้เราดูจากคำที่อยู่ในกลอนนั่นเองค่ะลองดูที่วรรคที่สองในคำแรกนะคะคำว่าสงสารใช่ไหมคะก็จะเป็นการแสดงความสงสารความเห็นใจของสังทองที่มีต่อพระมารดานั่นเองซึ่งพระมารดาก็ต้องออกจากบ้านไปหาอาหารไปทำงานนะคะกว่าจะกลับมาเนี่ยมันก็ค่ำมืดเสียแล้วก็จะเป็นการแสดงน้ำเสียงในด้านของความสงสารนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อเรานะคะรู้หลักการอ่านออกเสียงแล้วก็การแบ่งวรรคตอนของกลอนบทละครแล้วต่อมานะคะเรามาฝึกอ่านออกเสียงกลอนบทละครกันดีกว่าค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังไปทีละบาทนะคะแล้วเด็กๆออกเสียงตามนะคะ
0: ถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
1: เมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้น
0: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
1: พระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลา
0: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
1: จะใครออกช่วยพระแม่เจ้าสงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนา
0: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
1: เหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไร
0: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
1: ไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชมชิดพิษสมัย
0: พระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการนี่นะคะก็จะเป็นการอ่านที่ใส่การแบ่งจังหวะเข้าไปแต่ว่าคราวนี้นะคะทุกคนลองมาอ่านไปพร้อมกับคุณครูนะคะโดยที่เราก็จะใช้หลักการอ่านออกเสียงที่เราได้เรียนกันไปเมื่อครู่นะคะมาใช้อ่านในครั้งนี้และอย่าลืมที่จะใส่น้ำเสียงเพื่อแสดงอารมณ์เข้าไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาอ่านพร้อมกันเลยค่ะเมื่อนั้นพระสังซ่อนอยู่ก็รู้สิ้นพระแม่ไปป่าเป็นอาจินในจิตคิดทวินทุกเวลาจะใครออกช่วยพระแม่เจ้า

0: สงสารผ่านเกล้าเป็นหนักหนาเหนื่อยยากลำบากกายากลับมาจนค่ำแล้วร่ำไรไม่ว่าลูกน้อยเป็นหอยปูอุ้มชูชงชิดทิศสมัยพระคุณล้ำลบพบไตรจะออกให้เห็นตัวก็กลัวการจากบทประพันธ์ที่เราได้ฝึกอ่านกันไปเมื่อครู่นะคะก็จะมีการแบ่งจังหวะใช่ไหมคะที่เราได้เรียนกันไปแล้วว่าจะมีการอ่านแบ่งจังหวะแบบ2 2 2 2 2 3แล้วก็3 2 3นะคะแต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องตามหลักการเสมอไปเพราะว่าคำนั้นอาจจะเป็นคำเดียวกันนะคะอย่างเช่นคำว่าทวินนะคะในวรรคที่4ของบทแรกนะคะที่ว่าในจิตคิดทวินทุกเวลานะคะคำว่าทวินเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งคำซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรนะคะครูยุ้ย
1: หมายถึงคิดถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้เราก็ได้ใช้น้ำเสียงเข้าไปด้วยใช่ไหมคะก็คือจะเป็นน้ำเสียงที่แสดงให้เห็นว่าสังทองนั้นเห็นใจพระมารดานะคะที่ต้องออกมาตกระกำลำบากอยู่นอกวังนะคะจากที่เคยเป็นสนมก็ต้องมาหาอาหารอยู่ในป่ามาทำงานกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ค่ำมืดแล้วนะคะต้องเหนื่อยร่างกายก็ทรุดโทรมอย่างนี้นะคะเป็นต้นค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆโดยบทนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังใช่ไหมคะก็จะมีน้ำเสียงซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูเชื่อว่ามาถึงตอนนี้แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องเข้าใจหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยกองไปแล้วนะคะแล้วก็รู้การแบ่งจังหวะการแบ่งวรรคตอนแล้วอีกทั้งยังเราก็รู้ได้ว่าเราจะสังเกตอย่างไรนะคะถึงจะรู้ว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่ในบทนั้นค่ะต่อมานะคะคุณครูก็จะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ลองทำกันนั่นเองค่ะโดยจะเป็นกิจกรรมวงล้อน้ำเสียงนั่นเองค่ะโดยกติกาของเรานะคะเด็กๆก็มีอยู่ว่าคุณครูนะคะก็จะมีวงล้อน้ำเสียงนะคะมาให้เด็กๆได้ทายน้ำเสียงกันนั่นเองค่ะโดยในวงล้อของคุณครูนะคะก็จะมีหมายเลข1ถึงหมายเลข5เลยนะคะโดยแต่ละหมายเลขก็จะมีน้ำเสียงของบทร้อยกองซ่อนอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูวรรณพรนะคะก็จะอ่านให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆนะคะก็ทายกันว่าเป็นน้ำเสียงอะไรนั่นเองค่ะโดยเราจะสังเกตจากดอกไม้ตัวนี้นะคะจะอยู่ตรงหมายเลขไหนเราก็จะอ่านหมายเลขนั้นนั่นเองค่ะถ้าเราพร้อมกันแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเราก็ได้หมายเลข5นั่นเองนะคะเด็กๆเรามาดูบทร้อยกองหมายเลข5กันเลยค่ะ
0: พร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยนะคะหน่อกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูแช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ่าผมประภัยพักลับล้ำล้วนขำคมทั้งเนื้อนมนวลเปล่งออกเต่งสวงขนงเนตรเกศกรอ่อนสะอาดดังสุนรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไป
1: บทนี้นะคะเด็กๆมีใครพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่มีใครพอจะรู้ไหมคะ
0: น่าจะยังไม่รู้นะคะ
1: บทนะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงชื่นชมซ่อนอยู่นั่นเองค่ะเด็กๆก็จะเป็นตอนที่พระอภัยมณีนะคะได้พบกับนางเงือกนั่นเองค่ะพอพระอภัยมณีเห็นนางเงือกแล้วนะคะก็ชื่นชมถึงความสวยของนางเงือกนั่นเองค่ะโดยถ้าเด็กๆไม่รู้เรื่องราวนะคะเราจะมีการสังเกตอะไรได้อีกคะคุณครูวรรณพร
0: เราอาจจะสังเกตคำที่แสดงถึงการชื่นชมหรือว่าชมเชยนะคะที่อยู่ในบทกลอนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเผ่าผมนะคะเกศกรอ่อนสะอาดนะคะหน้าตานะคะขำคมงดงามนะคะเหมือนกับนางที่อยู่ในวังหลวงเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องราวนี่นะคะเด็กๆเราก็สังเกตจากคำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูบทประพันธ์ต่อมากันเลยดีกว่าค่ะเราก็ได้หมายเลข4นั่นเองนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข4เนี่ยจะเป็นบทประพันธ์ที่มีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู
0: ่ฟังกันเลยนะคะกุมาราอาดูลภูลทเวศชนละเนตรแดงเดือดดังเลือดไหลสะอื้นร่ำพร่ำว่าประสาใจ จะได้พบปะพระบิดรโอ้เจ้าตาอาจารย์ของหลานเอ๋ยพระองค์เคยค่ำเช้าเฝ้าสั่งสอนมาครั้งนี้ชีวาดจะขาดรอนพระอาจารย์มารดอนไม่เห็นใจ
1: บทนี้นะคะเด็กๆน่าจะชัดเจนนะคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เด็กๆพอจะรู้ไหมคะว่ามีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจนั่นเองค่ะเราจะแค่ดูการอ่านของครูวรรณพรเนี่ยนะคะเราก็จะรู้เลยนะคะว่าคุณครูวรรณพรมีการใช้น้ำเสียงที่แสดงถึงความเศร้าเสียใจนั่นเองค่ะโดยจะเป็นที่ตอนสุดสาครนะคะเด็กๆโดนฉีบเลยผลักลงไปในเหวนั่นเองค่ะเมื่อตื่นขึ้นมาเนี่ยนะคะก็แบบว่าเศร้าเสียใจคิดถึงพระมารดานะคะคิดถึงพระอาจารย์แล้วก็คิดถึงพระบิดานะคะที่ยังไม่ได้พบปะกันเลยนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะสังเกตได้จากคำว่าอะไรอีกบ้างคะคุณครูวรรณพร
0: อย่างเช่นคำว่าชลเนตรนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าคำว่าชลเนตรหมายถึงอะไรจากวรรคที่สองค่ะ
1: ใครพอรู้ไหมคะ
0: ชลเนตรก็หมายถึงน้ำตานั่นเองใช่ไหมคะก็เปรียบว่าน้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาเหมือนกับสายเลือดนะคะทำให้เห็นถึงความเศร้าโศกเสียใจมากเพียงใดนะคะนอกจากนี้นะคะยังใช้คำว่าสะอื้นใช่ไหมคะในวรรคที่สามก็จะเป็นการแสดงท่าทางอาการนะคะของคนที่ร้องไห้มาอย่างหนักหน่วงนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงเศร้าโศกเสียใจซ่อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะต่อมาเราก็มาดูบทต่อไปกันดีกว่าค่ะได้ไหมไม้เลขหนึ่งนั่นเองค่ะ
0: เรามาเริ่มฟังบทที่หนึ่งกันเลยนะคะถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ล่าสุธาทานขอพบผ่านพิศวาสมิคลาดคลาแม้เนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดิ์เป็นมัจฉาแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิราเชยพกาโกสุมปทุมทอง
1: นี้นะคะเด็กๆมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่คะบทนี้นะคะเด็กๆก็จะมีน้ำเสียงที่แสดงถึงความรักนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเป็นตอนที่พระอภัยมณีเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นการชื่นชมแล้วก็เป็นการเกี่ยวพาราสีนางละเวงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็จะสังเกตได้จากคำว่าอะไรบ้างคะ
0: ก็จะเป็นคำที่ว่าแสดงให้เห็นถึงความรักนั่นเองใช่ไหมคะจากวรรคที่สองนะคะที่ว่าความรักนะคะไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานนะคะก็จะเห็นได้ว่าพระอภัยมณีก็ได้พูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอสิ้นสุดที่จะรักนางละเวงวัลลานะคะไม่ว่านางนั้นจะไปเกิดอยู่ในน้ำก็จะขอไปเกิดตามเป็นปลานะคะหรือว่าจะไปเกิดเป็นบัวเป็นดอกไม้ก็จะขอเกิดตามเป็นผึ้งนะคะ
1: ซึ่งบทนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นบทที่มีน้ำเสียงความรักซ่อนอยู่นั่นเองค่ะและนี่นะคะเด็กๆก็เป็นวงล้อน้ำเสียงที่คุณครูนำมาให้เด็กๆนะคะได้ลองทายน้ำเสียงกันค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆนอกจากที่เราจะได้ฝึกการอ่านออกเสียงแบบธรรมดาแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเราก็ยังได้ฝึกการอ่านที่ใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไปด้วยนะคะโดยการอ่านออกเสียงบทประพันธ์ประเภทกลอนบทละครแบบธรรมดานี่นะคะเด็กๆเราก็ต้องรู้หลักการในการอ่านออกเสียงการแบ่งจังหวะวรรคตอนนะคะอ่านออกเสียงอักขระออกเสียงคำควบกล้ำคำที่มีรอเรือรอลิงให้ชัดเจนนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆเราก็จะต้องรู้ความหมายของคำแต่ละคำที่อยู่ในบทประพันธ์อีกด้วยนะคะและที่สำคัญเลยใช่ไหมคะก็คือเรานะคะต้องรู้ด้วยนะคะว่าแต่ละบทนี่นะคะมีน้ำเสียงอะไรซ่อนอยู่เพื่อที่จะได้เข้าใจเรื่องราวและสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องแล้วก็เข้าถึงนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะครูยุ้ยครูนะคะก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะจะได้รับสาระความรู้ไปอย่างมากมายในวันนี้นะคะและสำหรับวันนี้คุณครูสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

่างไว้ความงดงามทุกอย่างล้ำค่าทางใจอย่าลืมไปลองทบทวนอดีตวันวานจะสอนเป็นบทเรียนโลกจะเวียนหมุนไปให้เราปรับใช้คนรุ่นเดิมสร้างแนวให้คนรุ่นใหม่ต่างยุคต่างคนได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันควรอดีตที่

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำเนิด
1: คุณผู้ชมครับอนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชบริเวณปากน้ำเจ้าโล้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราอนุสรณ์สถานแห่งชัยชนะจากการสู้ศึกกับทัพพม่าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปีพุทธศักราช2310สถูปเจดีย์ซึ่งมีการสันนิษฐานเอาไว้ว่าเจดีย์องค์เดิมได้ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2491และต่อมาได้สร้างพระสถูปเจดีย์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาของผู้คนจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี้อีกทั้งบริเวณปากน้ำเจ้าโล้แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราในสมัยอดีตกาลดังปรากฏหลักฐานข้อความจารึกบนแผ่นเงินพบในเจดีย์ที่วัดพยัคฆ์อินทารามเมื่อปีพุทธศักราช2416ความตอนหนึ่งระบุว่าข้าพเจ้าในช้างเป็นพี่ในเสือเป็นน้องร่วมบิดามารดาอุทธรเดียวกันเดิมเป็นเชื้อพระวงศ์พงเจ้าเมืองกรรมการมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียให้แก่พม่าตั้งแต่ฉะเชิงเทราตั้งปากน้ำเจ้าโล้แล้วเอามาตั้งแปดริ้วแล้วยกไปตั้งโสธรนี่คือหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงการย้ายเมืองก่อนจะมาเป็นจังหวัดฉะเชิงเทราตราบเท่าจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้

พินิจนครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางท่องไปในดินแดนโบราณแห่งย่านบูรพาทิตของประเทศไทยเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามแห่ง8ริ้วเมืองที่เป็นต้นแบบการปกครองระบบมณฑลเทศาภิบาลภูมิสถานนักปราชญ์3แผ่นดินแห่งแม่น้ำบางปะกงเมืองใหญ่ไพศาลที่มีชื่อเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรามีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกอยู่ในบทพระอัยการตำแหน่งนาทหารหัวเมืองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งกรุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นในหรือเมืองจัตวาเช่นเดียวกับราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามนครชัยศรีนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีสมุทรสาครชลบุรีปราจีนบุรีและ

0: ครนายกเมืองฉะเชิงเทราเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกาลที่3เนื่องด้วยได้รับบทบาทเมืองหน้าด่านที่สำคัญแห่งหนึ่งในเหตุการณ์สงครามอานัมสยามยุทธระหว่างไทยกับยวนเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2376หลังจากเกิดสงครามได้1ปีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าให้กรมหลวงรักรณเรศสร้างป้อมปืนกำแพงเพื่อเป็นแนวป้องกันราชธานีขึ้นที่บ้านท่าไข่ชิดกับลำน้ำบางปะกงต่อมารับสั่งให้ย้ายที่ทำการเมืองฉะเชิงเทราจากเดิมตั้งที่ปากน้ำเจ้าโลกมาตั้งภายในกำแพงเมืองแห่งนี้ด้วยส่วนชื่อบ้านนามเมืองฉะเชิงเทรานั้นมีที่มาจากหลายกระแสดังเช่นในหนังสือประชุมพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่4ภาคปกิณกะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชาธิบายถึงชื่อเมืองฉะเชิงเทราความว่าชื่อบ้านเมืองเหล่านี้เป็นชื่อไทยบ้างชื่อเขมรบ้างเป็นสองชื่อทั้งไทยทั้งเขมรบ้างอย่างเมืองฉะเชิงเทราเป็นชื่อเขมรเมืองแปดริ้วเป็นชื่อไทยนักประวัติศาสตร์บางท่านอธิบายไว้ว่าฉะเชิงเทราน่าจะเพี้ยนมาจากคำเขมรสองคำคือฉะทิงเป็นภาษาเขมรโบราณแปลว่าแม่น้ำสาขาหรือแม่น้ำขนาดเล็กและเสาแปลว่าลึกจากนั้นจึงกรอนเสียงมาเป็นฉะเชิงเทราซึ่งมีความหมายว่าแม่น้ำลึกส่วนคำว่าแปดริ้วมีที่มาของชื่อบ้านนามเมืองกล่าวเป็นตำนานเอาไว้ว่าแม่น้ำบริเวณถิ่นฐานย่านนี้มีปลาช่อนชุกชุมและมีขนาดใหญ่กว่าในท้องถิ่นอื่นจนเมื่อแล่เนื้อเพื่อทำปลาตากแห้งจะต้องแล่ออกเป็น8ริ้วจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองแห่งนี้ส่วนอีกข้อสันนิษฐานของ8ริ้วกล่าวตามนิทานพื้นบ้านเรื่องพระรถเมรีของคนท้องถิ่นพนมสารคามเล่ากันมาว่ายักษ์ได้ฆ่านาง12แล้วลากศพไปยังท่าน้ำคลองท่าลาดชำแหละศพออกเป็นริ้วๆได้8ริ้วแล้วทิ้งลอยน้ำไปตามลำน้ำท่าลาดริ้วเนื้อริ้วหนังลอยมาถึงเมืองฉะเชิงเทราถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า8ริ้วนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของบ้านเมืองอันเรืองนามแห่งนี้เมืองที่เรียกฐานกันในยุคปัจจุบันว่าฉะเชิงเทรา
1: ชื่อบ้านนามเมืองของฉะเชิงเทราเนี่ยน่าจะมาจากเมืองที่มีข้าวมากจะเชิงเทราเทราแปลว่าข้าวนะครับเชิงนี่คือพื้นฐานถ้าเดินไปทางไหนก็จะมีต้นข้าวอยู่ตามทางเดินเต็มไปหมด
2: ส่วนคำว่า8ริ้วนั้นมาจากภาษาจีนคำว่าแปะริ้วหรือเป็นคำว่าแม่น้ำร้อยสายทั้งนี้เนื่องจากว่าคนจีนในสมัยก่อนได้เข้ามาทำสวนแล้วมีการขุดดึงน้ำจากแม่น้ำบางกงเข้าไปอยู่สวนตัวเองนั้นทำให้มันมีลำคลองอยู่มากมายจึงดูเหมือนมันมีแม่น้ำร้อยสายหรือเปล่า
3: คำว่า8ริ้วคนจีนสมัยก่อนมาเขาเรียกว่าปักริ้วเราต้องดูที่ตั้งของกรุงเทพก่อนกรุงเทพนี่ทิศตะวันตกเมือง8ริ้วนี่ตะวันออกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นคนจีนก็เรียกปักริ้วแต่ว่าคนที่รู้เขาบอกว่าสมัยก่อนการเดินเรือเนี่ยเขาเรียกเมืองนี้เขาเรียกเมือง8ริ้วก็คือจากแม่น้ำมาถึง8ริ้วก็จะ8ริ้วพอดีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งญาติโยมคงจะไม่รู้แหละก็คือองค์หลวงพ่อโสธรพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะประกอบด้วยศิลาหินศิลาที่เก่าแก่8ชิ้นเหมือนกัน
2: ชื่อต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อสันนิษฐานของผู้รู้บ้างของผู้ที่มีข้อมูลบ้างหรือของผู้ที่คิดเอาว่าบ้างฉะนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปปักใจเชื่อว่าอะไรคือข้อที่ถูกหรืออะไรคือข้อที่ผิดขึ้นอยู่กับคนที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจะไปตัดสินใจเอาเองว่าข้อสันนิษฐานใดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด
4: นี่คือบริเวณเมืองแปดริ้วเมืองเก่าเป็นช่วงที่สองที่ย้ายมาจากบ้านสัมปทวนบริเวณนี้เรียกว่าปากน้ำเจ้าโลหรือโจโลไอ้เจ้าโลเนี่ยมันแปลว่ามันมาจากภาษาจีนแปลว่าเจ้าโลคือพม่าได้แตกพ่ายหนีไปก็เรียกเจ้าโลนะส่วนคำว่าโจโลเนี่ยมันหมายถึงว่าสมัยก่อนแถวนี้เป็นทะเลแล้วมันจะมีปลากระพงเขาเรียกว่าโจโลฉะนั้นมันเรียกได้สองอย่างตรงนี้สมัยก่อนเขามีการค้าขายของป่านะฮะก็ต้องเข้าคลองท่าลาดเนี่ยไปก็เรียกว่าป่าพนมอีกส่วนนึงเข้ามาที่จะติดต่อมาจากปัจจินก็จะต้องมา

0: บริเวณนี้เพราะมันเป็นท่าเรือมันเลยเป็นสาเหตุให้ตรงนี้เหมาะที่จะสร้างเป็นเมืองเพราะว่าจะใช้ในการติดต่อค้าขายแล้วก็เป็นที่ประชุมชนด้วยสาเหตุที่ต้องย้ายเมืองจากปากน้ำเจ้าโร่เนี่ยไปอยู่ที่บ้านท่าไข่ในเมืองเฉิงเซาเนี่ยก็เพราะว่าช่วงนั้นเราเกิดสงครามกับเวียดนามเขาเรียกว่าสงครามอนันตหยามยุทธเป็นเวลา14ปีนะครับแล้วก็ประกอบกับมองเล็งเห็นว่าข้าศึกเนี่ยจะมาทางน้ำเพราะว่าช่วงนั้นจะมีพวกฝรั่งนะครับที่จะเข้ามาก็เลยไปสร้างเมืองใหม่ที่บ้านท่าไข่
1: แล้วในช่วงนั้นเองนะครับพระองค์ท่านเห็นว่าถ้าหากมีศึกยวนบุกเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีเมืองหน้าด่านที่จะป้องกันศึกเลยจึงรับสั่งให้มีการสร้างป้อมเมืองที่เชิงเซาไว้เพื่อป้องกันศึกอีกแห่งหนึ่งปัจจุบันยังมีร่องรอยของคูเมืองกำแพงเมืองเหลืออยู่แม้จะไม่ครบถ้วนแต่ก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเป็นตำราเป็นครูของแผ่นดินครับ
2: การก่อสร้างกำแพงเป็นลักษณะของการก่ออิฐถือปูนลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตั้งในแนวเหนือใต้ขนานกับแม่น้ำบางประกงโดยหันหน้าเมืองออกทางด้านริมแม่น้ำทางด้านทิศตะวันออกณปัจจุบันที่เรามองเห็นความสูงอยู่มีเพียงแค่นี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสูงจากฐานรากยาวทั้งถึงยอดใบไสมาเนี่ย4เมตร90เซนแต่มีการบูรณะมีการโถมมาหลายครั้งจนกระทั่งเหลือเพียงแค่นี้เองในสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันนี้สภาพของกำแพงเมืองนั้นถูกทำลายลงด้วยเวลาและถูกบุกรุกโดยหน่วยงานหรือความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยกำแพงเมืองมันสิ้นสุดแค่ตรงนี้นะครับและนอกนั้นเราจะเห็นว่ามีสิ่งก่อสร้างที่ลุกล้ำเข้ามา
1: ที่ตั้งของป้อมเมืองเชียงเซาในอดีตเนี่ยถ้าเรามองจากกำแพงเมืองเราจะเห็นคุ้งน้ำเป็นรูปตัวยูซึ่งทำให้มองระวังเหตุได้ไกลมากสุดสายตาเท่าที่สายตาเราจะทำได้ส่วนวิธีกระสุนนี่ถ้าหากว่าอยู่ในที่โล่งแล้วก็เห็นข้าศึกไกลนะครับก็จะเป็นโอกาสในการที่จะเตรียมบรรจุกระสุนแล้วก็เตรียมเรื่องต่างๆไว้ให้พร้อมก่อนที่ข้าศึกจะเข้ามาประชิดตัวครับ

0: การผ่านสมัยมาจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2435ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ทางการปกครองโดยนำการปกครองระบบเทศาภิบาลรวบรวมหัวเมืองต่างๆตั้งขึ้นเป็นมณฑลอีกทั้งยังโปรดเกล้าสร้างพระแสงราชสัตราสำหรับพระราชทานไว้ประจำหัวเมืองน้อยใหญ่เพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มีลักษณะเป็นดาบไทยด้ามทองฝังทองลงยาราชาวดีโดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ข้าหลวงพิเศษจัดราชการตำแหน่งเทศาลรับพระราชทานณศาลาว่าการมณฑลปลาจีนเมืองฉะเชิงเทราเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2451
1: พระแสงราชสัตรานี้เป็นสัญลักษณ์แทนพระองค์เป็นเครื่องหมายแห่งพระราชอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยทางด้านการยุติธรรมนั้นสามารถวินิจฉัยประหารชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งก่อนโดยกราบทูลภายหลังได
0: ้พระแสงราชสัตราประจำเมืององค์สุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคือพระแสงราชสัตราประจำมณฑลปราจีนมณฑลปราจีนแห่งนี้ถือเป็นมณฑลต้นแบบการปกครองระบอบเทศาภิบาลแห่งราชอาณาจักรสยาม
2: ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เกิดระบบการปกครองส่วนภูมิภาคเรียกว่ามณฑลเทศาภิบาลพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพร่วมหัวเมืองเป็นมณฑลในปีพุทธศักราช2435โดยใช้ลำน้ำอันเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักในสมัยนั้นแบ่งอาณาเขตการปกครองเกิดเป็น4มณฑลได้แก่มณฑลกรุงเก่าต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น

0: มณฑลอยุธยามณฑลนครสวรรค์รวมหัวเมืองทางแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงแม่น้ำพิงมณฑลพิษณุโลกรวมหัวเมืองเหนือทางแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมและมณฑลปราจีนรวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกงคือเมืองปราจีนบุรีเมืองนครนายกเมืองพนมสารคามเมืองฉะเชิงเทราตั้งที่ว่าการณเมืองปราจีนบุรีต่อมาได้ขยายอาณาเขตมณฑลและรวมเอาเมืองพนัสนิคมเมืองชลบุรีและเมืองบางละมุงเพิ่มอีก3เมืองรวมเป็น7เมืองภายหลังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระราชปรารภว่าเมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆท่านยังมีทางรถไฟและเป็นเมืองในท่ามกลางมณฑลสมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชาจากนั้นจึงโปรดเกล้าให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่8มกราคมพุทธศักราช2445และเป็นแบบอย่างให้มณฑลอื่นๆในด้านการปกครองที่ก้าวหน้ามั่นคงอย่างแท้จริง
1: การเป็นมณฑลต้นแบบของที่นี่มีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเฉพาะหน้าครับแล้วก็เป็นภัยอันตรายร้ายแรงสำหรับความมั่นคงของประเทศครับคือตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยได้ขยายอิทธิพลลุกเข้ามาทุกด้านไม่เว้นแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมครับเรื่องความเชื่อของผู้คนล้นเกล้าราชการที่5เห็นว่าหากปล่อยไว้ไม่ดำเนินการจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยจะเกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากในขั้นแรกเลยก็จะเป็นที่ตั้งมณฑลครับถ้าหากว่าที่ตั้งมณฑลอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยจะไกลกับจุดเกิดเหตุมากเกินไปก็โปรดให้ย้ายมาไว้ที่ฉะเชิงเทรานะครับพระองค์ท่านเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเมืองฉะเชิงเทราครั้งใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างขวัญกำลังใจให้ราษฎรก็มีการสร้างมณฑลต้นแบบมีที่ว่าการมณฑลสารมณฑลกิจการไปรษณีย์กิจการรถไฟให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากที่ตั้งเมืองฉะเชิงเทราเดิมที่ร้นเก้ารัชกาลที่3วางไว้นะครับที่นี่คือที่ตั้งของศาลาว่าการมณฑลปราจีนปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเป็นลักษณะอาคารที่ก่ออิฐถือปูนทรงปัญญาหลังคามุงด้วยกระเบื้องซีเมนต์ทั้งหลังนะครับซึ่งลวดลายที่ตกแต่งลักษณะของปูนที่เป็นปูนปั้นเนี่ยจะเป็นศิลปะแบบนีโอคลาสสิกซึ่งในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากครับในขณะนั้นเรามีไม้สักทองเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ว่าเหตุที่นิยมก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนเนื่องมาจากเห็นว่าเป็นอาคารที่น่าจะมีความแข็งแรงต่อไปเป็นเวลานานต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็นการปกครองแบบจังหวัดนะครับก็มีการใช้สารการจังหวัดนี้ช่วงระยะเวลานึงหลังจากนั้นก็ใช้เป็นศาลาว่าการของสำนักงานเทศบาลครับแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อเทศบาลย้ายออกไปแล้วก็ได้ให้เอกชนเช่าทำเป็นศูนย์การค้าหลังจากหมดสัญญาเช่าตัวอาคารแล้วนะครับได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้ตัวอาคารศาลาว่าการมณฑลปราจีนเสียหายทั้งหลังต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงนำนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามาทัศนศึกษาที่บริเวณสถานที่แห่งนี้ทรงเข้าไปเยี่ยมชมถึงด้านในซึ่งยังเป็นซากของอาคารแล้วท่านก็มีความเห็นว่าหน้าที่จะต้องหาทางรักษาไว้ครับหลังจากนั้นทางกรมศิลปากรก็ได้ดำเนินการต่อมาก็เป็นการบูรณะใหม่ขึ้นทั้งหลังครับจนในที่สุดก็ได้รูปแบบของอาคารหลังเดิมกลับคืนมาในส่วนของฐานและที่ตั้งนี้ยังเป็นแนวฐานและที่ตั้งของเดิมส่วนผนังอาคารและเครื่องบนนี่เป็นส่วนที่ทำขึ้นมาใหม่แต่ทำเรียนแบบรูปแบบดั้งเดิมครับ

อาคารหลังนี้ในอดีตเนี่ยเป็นศาลมณฑลปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของพุทธสมาคมจังหวัดฉะเชิงเทราครับความสำคัญซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติก็คือในช่วงที่ร่นการรัชกาลที่8เสด็จทรงขึ้นบัลลังก์ทำหน้าที่ว่าความ

มณฑลแห่งนี้ครับเอกลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือพื้นเนี่ยจะเป็นช่องว่างสำหรับการระบายอากาศวัสดุที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยใช้ปูนหมักปูนตำแบบโบราณดูได้จากที่ผิวของอาคารนะครับจะเห็นว่าตัวอาคารมีสีผิวซึ่งไม่สม่ำเสมออันนี้เป็นธรรมชาติของสีที่ใช้ผสมลงในปูนขัดซึ่งเราจะใช้เคลือบผิวอีกทีหนึ่งครับจะมีข้อดีตรงที่ว่าหากมีน้ำฝนนะครับมาสาดมาถูกต้องตัวอาคารแล้วเนี่ยจะไม่จับกับผิวครับเพราะว่าผิวอาคารถูกขัดด้วยปูนขัดเรียบร้อยแล้วจะเด่นกว่าสีที่ใช้ทาอาคารโดยทั่วไปครับ

ตำหนักแห่งนี้นะครับก็เป็นตำหนักของกรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์นะครับท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะอย่างยิ่งจวนหลังนี้ครับติดกับแม่น้ำบางปะกงมีที่ 7-8 ไร่ครับอายุนะครับของตำหนักแห่งนี้ก็120ปีแล้วนะครับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับก็เสด็จมาที่นี่แล้วก็พระองค์ท่านก็ได้ฉายพระรูปนะครับที่บันไดนะครับตอนหน้าเนี่ยครับกับข้าราชบริพารแล้วก็ต่อมาอีกประมาณ66ปีผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับก็มาประทับนั่งแล้วก็ฉายรูปกับข้าราชบริพารเหมือนกันนะครับในตำหนักแห่งนี้นะครับและตำหนักแห่งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับก็มากกว่าเกือบ30ท่านนะครับที่มาพักที่นี่ส่วนของห้องนี้ก็เป็นห้องชั้น2ของจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันเมื่อ104ปีก่อนเป็นห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลรัชกาลที่5ครับแล้วสิ่งที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยครับก็เป็นแท่นพระบรรทมพระองค์ท่านก็บรรทมอยู่ที่นี่4คืนนะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์นะครับซึ่งปรากฏอยู่ที่ฝาผนังด้านนี้ครับให้แก่จวนหลังนี้ไว้พร้อมกับมีลายพระหัตถ์ของพระองค์ท่านกำกับอยู่ที่พระบรมฉายาลักษณ์ตอนล่างด้วยนะครับว่าได้มาประทับพักอยู่ที่นี่แล้วมีความสบายมากครับ

ภูมินิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่ภาพคลุมอยู่ทั่วอาณาบริเวณเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นดั่งมรดกทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางภูมิศาสตร์เป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลด้านทิศตะวันออกของประเทศไทยมาช้านานแต่ทว่าในยุคปัจจุบันนี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจเลือนลางจางหายไปจากความทรงจำของผู้คนบนถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้เสียแล้ว

แม่น้ำบางปะกงสายนาทีโบราณที่ไหลหล่อก่อเป็นสายธาราจากแม่น้ำปราจีนบุรีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำนครนายกที่บริเวณเหนืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราจากนั้น

0: ไหลลงทางทิศใต้ผ่านอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางคล้าอำเภอเมืองอำเภอพนมสารคามอำเภอบ้านโพและไหลลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอบางประกง
1: ซึ่งคำว่าบางประกงนี้มีข้อสันนิษฐานถึงชื่อที่มาแตกต่างกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นคำเขมรโดยมาจากการรวมคำระหว่างว่าบางและคำว่าบองกองในภาษาเขมรซึ่งแปลว่ากุ้งเกิดเป็นคำว่าบางบองกองอันหมายถึงแม่น้ำที่คดโค้งเหมือนกุ้งจนกล่อนเสียงเป็นบางปะกงส่วนอีกที่มาเกิดจากชื่อปลาชนิดหนึ่งซึ่งเคยอาศัยอยู่อย่างชุกชุมในกระแสธาราแห่งนี้โดยชาวบ้านมักเรียกปลาชนิดนั้นว่าปลาอีกงจึงเรียกชื่อลำน้ำแห่งนี้ว่าบางปลาอีกงต่อมาเกิดการกล่อนเสียงจนกลายมาเป็นบางปะกงและอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งมาจากชื่อบ้านบางมังกงดังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในนิราศเมืองแกลงของท่านสุนทรภู่ระบุเอาไว้ว่าถึงหย่อมย่านบ้านบางมังกงนั้นดูเรียงรันเรือนเรียบชลาศิลป์แต่ล้วนบ้านตากปลาริมวารินเหม็นแต่กลิ่นเน่าอบตลบไปเห็นศาลเจ้าเหล่าเจ๊กอยู่เซ็งแซ่ปูนทะกงองค์แก่ข้างเพศใสเกเลเอ๋ยเคยข้ามคงคาไลช่วยคุ้มภัยปากอ่าวเถิดเจ้านายซึ่งบ้านบางบังกงเป็นหมู่บ้านประมงชายฝั่งของคนจีนอยู่ปากน้ำปลายสุดอ่าวไทยจึงเรียกชื่อแม่น้ำตามชื่อหมู่บ้านแล้วกลายมาเป็นบางปะกงนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชื่อที่มาของมหานาทีโบราณบริเวณเมืองฉะเชิงเซาเมืองที่เนืองแน่นไปด้วยวิถีแห่งบรรพชนคนจีน ดังปรากฏมีหลักฐานชื่อบ้านนามเมืองอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5คราที่เสด็จแขวงเมืองฉะเชิงเซาความตอนหนึ่งระบุว่าเสด็จขึ้นที่ท่าตลาดบ้านใหม่ทอดพระเนตรตลาดนั้นไปจนสุดตลาดแล้วเสด็จวัดเจ๊กซึ่งอยู่ห้องตลาดตอนข้างเหนือวัดนี้เป็นวัดจีนอย่างแท้พระพุทธรูปก็เป็นเจ๊กได้พระราชทานเงินช่วยบำรุงวัดจีนแห่งนี้80บาท
0: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงชุมชนคนจีนแห่งตลาดบ้านใหม่

0: ที่มาของตลาดรุ่นใหม่เนี่ยเดิมทีเนี่ยคนจีนเข้ามาค้าขายก็ทางเรือนะฮะก็เป็นที่จอดเรือพักเรือแต่ต่อมาเนี่ยเรือมันรั่วเขาก็เลยขึ้นมาสร้างเพิงพักเป็นชั่วคราวแล้วก็พร้อมกับค้าขายไปด้วยคนเข้ามานิยมซื้อขายกันก็เลยกลายเป็นตลาดขึ้นมาเดิมทีเป็นหลังคาจากฝาเสียมต่อมาเนี่ยที่ตลาดบ้านใหม่เนี่ยเกิดไฟไหม้เมื่อ2449เนื่องจากว่าบริเวณตลาดเนี่ยมีการค้าน้ำมันด้วยก็ทำให้มีการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่เมื่อสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยรัชกาลที่5เสด็จก็เลยเรียกว่าตลาดบ้านใหม
1: ่สมัยก่อนกลางตลาดเนี่ยนะจะมีร้านทองร้านตีเหล็กร้านขายของชำร้านขายเครื่องบวชสมัยนั้นน่ะจะมีเรือส่งเนี่ยไม่ว่าจะเรืออะไรต้องวิ่งจากแม่น้ำจากมาจากอ่อนนุชนะมาส่งของเนี่ยจะมีเรือพ่วงลำข้าเรือข้าวทุกอย่างที่จะผ่านมาแล้วก็ท่าน้ำจะมีท่าน้ำเรือส่งนี่ก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เขาจะมีเวรของเขาเองที่เขาจะมาส่งของนะจะมีของชำทุกอย่างที่ในเรือเขาจะมีตลาดบ้านใหม่นี้เริ่มซบเซาเมื่อปีพ.ศ.2500ประมาณ20ได้นะตอนที่พี่10ประขวบเนี่ยตรงหน้าที่จะข้ามสะพานข้ามคลองเนี่ยมันจะมีโรงเลื่อยแล้วหลังจากนั้นก็พอมีสะพานอันนี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดนี่ก็เริ่มซบเซาลงไปโดยที่คนก็ลูกเลิกอะไรก็ไปอยู่กรุงเทพกันหมดเหลือแต่พ่อแม่จีนมานั่งอยู่ในบ้านก็ค่อนเงียบไปตามสภาพแนวคิดของที่ฟื้นฟูตลาดนี้คือเริ่มมีชุมชนก่อนพอหลังจากปี45เนี่ยก็มีเรือฝันนาทีเนี่ยมาจากหลวงพ่อโสธรแต่มาบ้านใหม่เนี่ยปรากฏว่าบ้านใหม่ไม่มีอะไรเลยมันเงียบมากก็จัดการประชุมละตอนเนี้ยโดยใช้ว่าชุมชนบ้านใหม่กับชุมชนตลาดบนนี่มาเป็นชมรมรักตลาดบ้านใหม่ปีนี้เข้าปีที่8แล้วนะถือว่าตลาดเราเนี่ยก็ไปรอดแล้ว

0: อีกหนึ่งภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวพันกับชุมชนชาวจีนที่มาตั้งรกฝังรากอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนั่นคือศาสนสถานโบราณเป็นที่สถิตศรัทธาของบรรดาบรรพชนคนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานอารามเก่าการซึ่งมีชื่อเรียกขานเป็นภาษาจีนว่าวัดเล่งหกยี่ซึ่งคำว่าเล่งในภาษาจีนหมายถึงมังกรส่วนคำว่าหกแปลว่าโชคลาภวาสนาเมื่อเอาความหมายมารวมกันจึงแปลว่ามังกรแห่งโชคลาภจนมีตำนานเล่าขานกันมาว่าศาสนสถานแห่งนี้เปรียบเสมือนท้องมังกรส่วนหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเน่ยี่หรือวัดมังกรกรรมลาวาสที่เยาวราชและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวยี่หรือวัดมังกรบุปผารามจังหวัดจันทบุรีวัดเล่งหกยี่พุทธสถานที่ในการต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามให้ใหม่เป็นชื่อภาษาไทยว่าวัดจีนประชาสโมสร
1: วัดจีนประชาสโมสรหรือวัดเล่งหกยี่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2449โดยพระคุณเจ้าซกเหงปฐมเจ้าอาวาสแห่งวัดเล่งเนยี่ที่เยาวราชซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากนายอากรเทียนเอ็นแซ่ลีสานุสิทธิ์ผู้มีจิตศรัทธาเป็นจำนวน5ไร่3งาน80ตารางวาเพื่อสร้างวัดภายหลังสร้างเสร็จแล้วจึงได้มอบให้พระคุณเจ้ากล้วยหลงเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกสิ่งก่อสร้างในวัดจีนประชาสโมสรนั้นเป็นสถาปัตยกรรมรูปแบบจีนที่สวยงามตามความเชื่อของนิกายมหายานมีวิหารอันเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าต่างๆเช่นวิหารบูรพาจารย์วิหารตีซังอ๋องส่วนทางเข้าพระอุโบสถมีรูปปั้นของเท้าจตุโลกบาลองค์ใหญ่และเทวรูปจีนอ้วยโฮในชุดนักรบหน้าเกรงขามโดยภายในพระอุโบสถนั้นประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะแบบมหายานและมีเทพเจ้าไฉเซ่งเอี้ยอยู่ทางด้านขวาของพระประธานอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นจำนวนมากนี่คือหลักฐานที่กล่าวขานถึงความยิ่งใหญ่ของอารามที่มีนามว่าจีนประชาสโมสรพุทธสถานศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตศรัทธาของไพร่ฟ้ามหาชนซึ่งอยู่คู่บ้านย่านเมืองฉะเชิงเทราแห่งนี้มาเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีล่วงมาแล้ว
2: ก่อนที่จะมาเป็นวัดเล่งฮกยี่หรือวัดจีนประชาสโมสรเนี่ยคนเขาจะเรียกกันด้วยความติดปากด้วยความพอใจกันก็คือเจตึ้งบนเจตึ้งก็คือเป็นศาลเจ้านั่นเองเพราะมันจะมีการกินเจด้วยนะจะไม่เรียกชื่อกันตรงๆเปลือกไม้เอามาทอเอามาถักแล้วก็มาแปะเป็นพุทธรูปเป็นชั้นๆจนมีความหนาเสร็จแล้วก็มาตกแต่งปิดทองให้สวยงามอันนี้ก็คือเป็นงานมือทั้งหมดนะพระพุทธรูปที่ยอมเห็นนี่ก็จะสร้างเอาไว้ที่เล่งวัดเล่งเนยี่ที่เจริญกรุงจากนี้วัดเล่งเนยี่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยจะทำการเปิดพุทธรูปยังมาไม่ทันวัดเล่งเนยี่ก็เลยต้องปั้นเป็นปูนนะฮะที่ใหญ่โตแล้วก็หลังจากที่สั่งมาแล้วเนี่ยในเมื่อไม่ได้ประดิษฐานที่วัดเล่งเนยี่แล้วก็ต้องหาที่มาตั้งก็ทำเลที่นี่เหมาะก็เลยอาราธนามาสร้างวัดนี่แล้วมาตั้งไว้ที่นี่นั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปจากนั้นร้อยกว่าปีก็มีญาติโยมเข้ามากราบไหว้วัดเล่งเนยี่แล้วก็ต้องมาไหว้เล่งฮกยี่เพราะว่ามีพระมาไว้ที่นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าโพธิสัตว์เทพแห่งการคุ้มครองคือว่าเทพปกปักรักษาเขาเรียกอุยทอถ้าสมมุติกระทานี่ปักทิ่มลงนี่ก็แสดงว่าที่นี่วิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกว่ามาไหว้พระนี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าพระบางท่านอาจจะไม่คุยกับเราพอท่านวิปัสสนากรรมฐานเขาเรียกงดในการพูดถ้าท่านยกขึ้นแสดงว่าวัดหลังนั้นปฏิปทาในการคุยสนทนาธรรมได้เขาเรียกใช้เสียงได้เพราะนั้นก็องค์นี้จะเป็นสัญลักษณ์บอกถึงอารามหลังนี้ว่าอารามหลังนี้อยู่ในฝ่ายคารทุละฝ่ายวิปัสสนาเพราะนั้นไปวัดจีนที่ไหนก็จะต้องเจอพระโพธิสัตว์มีนามว่าอุยทอองค์นี้อันนี้คือเทพแห่งโชคลาภไฉเซ็งเอี้ยถ้าไหว้ในโบสถ์นี่ก็คือขอในเรื่องของศีลสมาธิสติปัญญานะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะกลับไปบ้านแล้วก็เอาสักนิดหน่อยก็คือมาขอโชคลาภเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

0: ทำธุรกิจความเชื่อถือของคนจีนว่าช่วงตรุษจีนปีใหม่เนี่ยองค์ท่านจะต้องมาอำนวยพรเพราะฉะนั้นญาติโยมก็จะมาขอพรท่านอ่านคาถามาลูบถุงเงินถุงทองกันช่วงตรุษจีนนี่ก็ถ้าโยมมาก็จะต่อคิวกันยาวเหยียดเลยเทพองค์นี้ท่านมีนามว่าหัวทอหรือว่าเป็นหมอยาเป็นปรมาจารย์แห่งหมอเพราะว่าท่านได้ทิ้งเอาไว้ก็คือฝังเข็มนี่ท่านเป็นผู้ริเริ่มเท่าท่านก็ค้นคว้ายาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนคนเราจะใช้สมุนไพรเป็นตัวหลักในการรักษาพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนไม่ว่าวัดจีนที่เมืองจีนเนี่ยจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องตั้งท่านเอาไว้เพื่อกราบไหว้บูชาขอพรเรื่องของให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงแต่ถ้าไม่แข็งแรงก็ทำยังไงก็มาขอยากับท่านถือว่าท่านเป็นเทพก็จะมาเขย่าติ้วติ้วนั้นก็จะมีเบอร์ออกมาและก็จะมียาเจียดให้แต่ส่วนเดี๋ยวนี้ทางวัดไม่ได้ให้ยาแล้วเพราะว่ายาเท่าระเก็บไว้จะขึ้นราอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดเขาเรียกว่าหิ่งบูรพาจารย์เป็นสรีระสังขารที่ดับขันไปแล้วไม่เน่าเปื่อยของอดีตเจ้าวาดแต่ละองค์หลังจากที่ท่านนั่งมรณภาพแห้งไปแล้วบางส่วนก็คงจะมีการปั้นเพื่อให้มีครบสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแต่งหูขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เปิดเนตรให้ท่านเวลาคนมาขอพรก็จะได้เห็นญาติโยมมากราบไหว้บูชาแล้วท่านจะได้เพ่งญาณมองช่วยเหลือญาติโยมเหมือนกันหรือก็การดูคุ้มครองปกปักรักษาวัดวาอารามตลอดจนคนมาไหว้พระนั่นเองอันนี้ก็คือป้ายชื่อที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ท่านพระราชทานนามไว้ชื่อเป็นมงคลว่าวัดจีนประชาสโมสรญาติโยมสังเกตเห็นว่าคำว่าสะเนี่ยก็จะมีสระอะซึ่งสมัยนี้ไม่ใช้กันแล้วก็จะมีหิรัญกรท่านอยู่ด้านบนเป็นปูนชนิดหนึ่งที่หล่อขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์คือความเป็นสิริมงคล
1: วัดจีนสโมสรเนี่ยนะเป็นวัดที่คนรู้จักทั่วไปเลยตุ๊ดจีนอย่างเงี้ยนะวันที่1เนี่ยถึงวันที่15เนี่ยชาวบ้านใหม่หรือชาวเทศที่ไหนเขาต้องมากราบไหว้วัดจีนสโมสรทั้งนั้นถือว่าตั้งแต่อายุ1ขวบถึงอายุ15ขวบชาวบ้านเนี่ยจะต้องไปไหว้ทุกคนต้องไปไหว้ทุกปีไหว้ทุกครั้งให้ลูกเนี่ยสุขภาพแข็งแรง

0: ประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในแดนดินถิ่นฐานย่านเมืองฉะเชิงเทรายังปรากฏมีบุคคลผู้รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพยุคลบาทแห่งพระมหากษัตริย์ไทยมาถึง3รัชกาลบุรุษผู้แตกฉานเชี่ยวชาญทางด้านภาษาไทยจนได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังบุรุษผู้เป็นนักปราชญ์สามแผ่นดินสายเลือดเมืองฉะเชิงเทราผู้มีนามว่าพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูล
1: พระยาศรีสุนทรโวหารหรือน้อยอาจารยังกูลเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2365ที่บ้านในแถบคลองโสธรแขวงเมืองฉะเชิงเทราบิดาชื่อทองดีมารดาชื่อบัวท่านเป็นบุตรคนที่6เล่าเรียนหนังสือไทยกับหลวงบรรเทาทุกราชกรมการเมืองฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพี่ชายใหญ่และได้เข้าไปศึกษาต่อในพระนครอยู่กับสามเณรทัตน้าชายที่วัดสะเกษวรวิหารเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรก็ได้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมจนกระทั่งอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อศึกษาเล่าเรียนจนแตกฉานแล้วจึงลาสิกขาบทก่อนถวายตัวเข้ารับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ต่อมาในปีพุทธศักราช2414ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านน้อยได้คิดแบบสอนหนังสือไทยขึ้นอันได้แก่มูลบทบรรพกิจวาหนิดนิกรอักษรประโยคสังโยคพิธานและพิสารการันต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้นำหนังสือแบบเรียนภาษาไทยทั้ง5เล่มนี้มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างจริงจังณโรงเรียนหลวงแห่งแรกในพระบรมมหาราชวังพร้อมให้ท่านน้อยซึ่งมียศเป็นหลวงสารประเสริฐในขณะนั้นได้ดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนสั่งเชื้อพระวงศ์รวมถึงบุตรหลานข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งหลายจนเป็นที่รักของลูกศิษย์ดังมีบันทึกในจดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ความตอนหนึ่งระบุว่าวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2428 2โมงแล้วแต่งตัวไปเรียนหนังสือเอาผ้าม่วงหางกระรอก2ผืนกับเสื้อยศตัวหนึ่งไปรดน้ำพระยาศรีสุนทรแกดีใจหัวเราะแป้นทีเดียวแล้วเขียนเป็นคาถากับโคลงให้พรเราได้ให้จดไว้ในสมุดนี้แล้วนี่คือหนึ่งในบทบันทึกที่จารึกถึงความดีความชอบของท่านน้อยอาจารยังกูลผู้ที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาตลอดช่วงชีวิตของท่านจนได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเลื่อนยศขึ้นเป็นพระยาศรีสุนทรโวหารยานปรีชามาศบรมนาถนิตยภักดีพิริยพาหะ
2: ท่านเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการทำรงรักษาสืบทอดเอกลักษณ์ทางภาษาไว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งแบบร้อยกรองครับในความคิดของผมเนี่ยคิดว่าท่านเนี่ยเป็นท่านสุดท้ายแล้วนะครับที่แต่งตำรับตำราโดยคงลักษณะของร้อยกรองไว้ในตำราแต่จากนั้นมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นนะครับว่าคนจะเดินตามรอยท่านผมว่าเอกลักษณ์อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควรที่จะสืบทอดไว้การแต่งตำราเป็นร้อยกรองเนี่ยจะทำให้ง่ายต่อการเล่าเรียนแล้วก็เป็นภาษาที่สวย
3: สำหรับคุณอุปการหรือว่าคุณค่าความสำคัญของผลงานของท่านพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลหรือว่าคุณค่าของท่านเองเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีมากนะครับเพราะว่าท่านเป็นผู้วางรากฐานตำราเรียนในยุคการศึกษาที่เป็นแบบแผนในปัจจุบันแต่ทีนี้เนี่ยเป็นที่น่าเสียดายที่คนไทยเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักท่านหรือผลงานของท่านเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอาจเป็นเพราะว่างานเขียนของท่านส่วนใหญ่เป็นตำราเรียนซึ่งพอตำรานั้นไม่เหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วเราก็เลิกใช้นะครับก็เก็บขึ้นหิ้งขึ้นชั้นหนังสือไปไม่มีผู้นำมาใช้อีกหรือเป็นวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพิธีการซึ่ง คนปกติก็ไม่ได้อ่านมากนักทีนี้เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าถ้าไม่มีท่านเนี่ยนะครับการศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือว่าตำราเรียนที่เป็นแบบแผนก็อาจจะไม่มีแนวทางที่ชัดเจนจังหวัดฉะเชิงเทราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นที่เดียวที่มีอนุสาวรีย์ของท่านอยู่นะครับแล้วก็ปรากฏนามปรากฏชื่อของท่านในคำขวัญของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับว่าพระยาศรีสุนทรโวหารปราชญ์ภาษาไทยเพราะนั้นเป็นที่น่าเสียดายมากถ้าคนฉะเชิงเทราหรือว่าคนไทยจะละเลยหรือไม่รู้จักท่านไม่รู้จักผลงานของท่าน
0: หลังจากที่ผมได้นำพาคุณผู้ชมเดินทางมาพินิจพิเคราะห์เจาะลึกถึงดินแดนถิ่นฐานโบราณซึ่งถูกเรียกขานกันว่าฉะเชิงเทรากันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นอู่บ้านฐานถิ่นที่ในพ.ศ.นี้ยังคงเต็มไปด้วยกลิ่นอายของศิลปสถานศิลปวัตถุอายุเก่ากาลซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วภูมิสถานอาคารบ้านเรือนพุทธสถานศาลเจ้ารวมถึงเรื่องเล่าขานตำนานเมืองซึ่งยังคงเรืองรองครองคู่อยู่ในหัวใจของบรรดาบรรพชนและอนุชนคนฉะเชิงเทราเสมอมา
2: เรื่องความภาคภูมิใจสำหรับเมืองฉะเชิงเทราเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเนื้อหาทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่การเป็นจุดรวมพลที่จะปกป้องบ้านเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาการเป็นเส้นทางเดินทัพผ่านของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่จะไปรวบรวมผู้คนมากู้เอกราชหรือแม้กระทั่งการป้องกันบ้านเมืองครั้งสำคัญในรุ่นรัชกาลที่3ในรุ่นรัชกาลที่5แล้วเนี่ยเรามีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วก็ยังคงรักษาไว้เป็นประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
4: ความภูมิใจในความเป็นคนฉะเชิงเทราเนี่ยก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นมณฑลครูเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกนะครับ

0: แล้วก็คนเชิงเซาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยถือว่าทุกคนนั้นเป็นลูกหลวงพ่อทุกคนก็ตั้งใจทำความดีอยู่กันอย่างมีความสุข
1: ในความเห็นของผมเนี่ยบรรพบุรุษก็สร้างเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราแล้วนะครับเราเป็นเพียงผู้เดินตามและผู้สืบทอดแล้วก็คอยประคับประคองให้เอาความสมบูรณ์ของแผ่นดินยังคงอยู่คุณธรรมจริยธรรมของผู้คนในบ้านเมืองยังคงอยู่เท่านี้ก็น่าจะเพียงพอครับ

บทสรุปของการเดินทางมาพินิจนครเมืองฉะเชิงเทราในครั้งนี้ทำให้เราได้รับรู้ถึงความภาคภูมิใจในเรื่องราวที่ส่องสว่างกระจ่างอยู่อย่างยิ่งใหญ่ในถิ่นฐานบ้านเมืองแห่งนี้ซึ่งไม่ว่าจะเกิดบ้านไหนเมืองไหนหากขาดไร้ซึ่งความภาคภูมิใจในบ้านเมืองของตนก็คงเหมือนกับเราไม่ภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือไม่อยากฝากไว้ให้ร่วมกันพินิจดูสวัสดีครับ

วัดธรรมิกราชตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของพระราชวังหลวงมีฐานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากติดอยู่กับพระราชวังหลวงพระมหากษัตริย์จึงเสด็จมาฟังธรรมเทศนาในวันธรรมสวนะที่วัดนี้อยู่เสมอพงศาวดารเหนือระบุว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาโดยพระยาธรรมิกราชพระราชโอรสของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเดิมชื่อวัดมุขราชภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดธรรมิกราชวัดธรรมิกราชมีเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่เป็นประธานของวัดเจดีย์ประธานรองรับด้วยฐานประทักษิณรูปสี่เหลี่ยมมีประติมากรรมรูปสิงห์ปูนปั้นอิทธิพลศิลปะขอมล้อมรอบจำนวน52ตัวด้านหลังของเจดีย์คือวิหารทรงธรรมเป็นวิหารขนาดใหญ่เจาะช่องหน้าต่างที่ผนังเป็นแนวยาวคล้ายซี่ลูกกรงซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหน้าต่างลูกกรงซี่มะหวดของปราสาทหินในศิลปะขอมวิหารนี้สันนิษฐานว่าเคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่พระเศียรซึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าเศียรพ่อแก่พุทธลักษณะของเศียรพระพุทธรูปองค์นี้เป็นศิลปะแบบอู่ทองซึ่งเป็นแบบที่นิยมสร้างในสมัยก่อนอยุธยาถึงอยุธยาตอนต้นทางด้านทิศใต้ของพระวิหารคือพระอุโบสถมีกำแพงแก้วล้อมรอบทางด้านทิศเหนือของพระเจดีย์มีวิหารพระพุทธสายญาติภายในมีพระพุทธรูปปางสายญาติก่ออิฐถือปูนสมัยอยุธยาที่ฝ่าพระบาททำเป็นลายมงคลและมีการปิดทองประดับกระจกหลังจากที่มีการค้นพบรอยพระพุทธบาทที่เมืองสระบุรีในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นพระราชประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทุกพระองค์จะต้องเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้เป็นประจำทุกปีเนื่องจากการเดินทางที่มีระยะไกลจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างที่พักตามรายทางทั้งที่เป็นจุดพักผ่อนชั่วคราวและที่พักแรมซึ่งหนึ่งในจุดพักที่สำคัญได้แก่ปราสาทนครหลวงริมแม่น้ำป่าสักซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2174โดยถ่ายแบบมาจากปราสาทนครหลวงที่กรุงกัมพูชาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้กรุงกัมพูชากลับมาเป็นประเทศราชดังเดิมปราสาทนครหลวงเป็นอาคารก่ออิฐซ้อนกัน3ชั้นลดหลั่นกันทุกชั้นมีระเบียงคดล้อมรอบที่มุมและกึ่งกลางระเบียงคดแต่ละชั้นประดับด้วยปรางภายในระเบียงประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่โดยรอบบริเวณลานชั้นบนของปราสาทมีบนดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยเป็นสิ่งแสดงถึงอดีตพุทธเจ้าทั้ง4พระองค์ได้แก่พระกกุสันโธพระโกนาคมพระกัสสปะและพระสมณะโคดมนอกจากปราสาทแล้วยังมีอาคารทรงจัตุรมุขที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระจันทร์ลอยซึ่งเป็นแผ่นหินรูปกลมคล้ายธรรมจักรเชื่อว่าพื้นที่บริเวณนี้เดิมคือตำหนักนครหลวงที่เป็นที่ประทับสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง

0: วัดจงกลมตั้งอยู่ในพื้นที่ทุ่งขวัญ นอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือไม่ปรากฏหลักฐานความเป็นมาของวัดแต่ปรากฏเรื่องราวเกี่ยวกับวัดในเอกสารประวัติศาสตร์เรื่องตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนาสมัยสมเด็จพระเพทราชาว่าพระธรรมสารเถระอธิการวัดจงกลมได้เข้าร่วมถวายพระพรสมเด็จพระเพทราชาณพระที่นั่งบรรยงรัตนาถในปีพุทธศักราช 2242วัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นรูปแบบของเจดีย์ที่นิยมสร้างในอยุธยาตอนต้นเป็นประธานของวัดด้านหน้าของเจดีย์ประธานเป็นวิหารซึ่งชำรุดเหลือเพียงส่วนฐานทางด้านทิศเหนือของวิหารคืออุโบสถที่มีฐานแอ่นโค้งเป็นรูปท้องเรือสำเภาซึ่งเป็นรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆอีกเช่นเจดีย์ฐานสูงเจดีย์รายศาลารายและกำแพงวัดเป็นต้นจะศึกษาทางโบราณคดีสรุปได้ว่าวัดจงกลมนี้ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นและถูกทิ้งร้างไปเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ปีพุทธศักราช2310ต่อมาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานว่ามีผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่วัดจงกลมอีกครั้งหนึ่ง
1: ไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: ว้าว wow. Looks so อร่อยมากมาก
3: วิ่งอะไร
4: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
4: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
4: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
4: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
4: โอ้สวยมา

0: 어려워요.
1: 오늘
0: 냉선 쌈.
2: 치즈.
0: เป็นลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
2: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
0: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
2: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
0: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
3: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทริเชียสค่ะ
4: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพะพยายนะคะคือมาจากคนละทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
0: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
0: Yeah.
8: No. Yeah.
0: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right, be
0: eating,
7: right.
0: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
2: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: เราเป็นผู้ผลิตอิสระทีมนครมีเดียค่ะจากภาคใต้พอดีว่าเราเนี่ยเป็นนักข่าวพลเมืองค่ะพัฒนาจากนักข่าวพลเมืองจนได้มีโอกาสมาพัฒนาเป็นผู้ผลิตสารคดีโดยที่เรามีความรู้สึกว่าการที่เราสื่อสารเรื่องราวจากพื้นที่จากบ้านของเราด้วยตัวของเราเองค่ะดีกว่าเรารอสื่อกระแสหลักเพียงอย่างเดียวในการที่จะสื่อสารจากเรื่องราวจากบ้านของเรา
1: อันนี้นะครับเป็นวิชานิเทศศาสตร์ยังไงบ้างครับ
0: ที่นี่บ้านเราเรื่องที่เราทำในตอนนี้นะคะเราตั้งชื่อตอนว่าสาคูค่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราเห็นต้นไม้ชนิดหนึ่งในบ้านของเราอะค่ะตั้งแต่เด็กแต่เราไม่เคยเห็นประโยชน์จากต้นของมันเลยก็มองผ่านไปแต่พอเราได้มาชิมขนมชิ้นเล็กๆเพียงชิ้นเดียวค่ะทำให้ทีมของเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสื่อสารเรื่องราวในตอนนี้แล้วล่ะค่ะ

0: ราได้รับประทานเป็นขนมที่ทำจากแป้งสาคูค่ะเป็นขนมกวนมันมีความหอมมันมีกลิ่นอะไรที่บอกไม่ถูกที่มันต่างจากขนมอื่นค่ะเรากินขนมเสร็จแล้วเราก็มันต้องมีอะไรมากกว่านี้เราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปเจอกับวิจัยตัวนึงในเว็บไซต์ค่ะแล้วก็มีชื่ออาจารย์นิพนธ์ใจปลื้ม
1: คือสาคูเนี่ยมันก็ขึ้นได้เฉพาะในภาคใต้นะครับในประเทศไทยเฉพาะในพื้นที่ที่น้ำขังหรือน้ำแฉะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะอยู่บริเวณห้วยหนองคลองบึงริมแม่น้ำแล้วก็ป่าพลุอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสาคูก็ไม่ได้เป็นพืชที่ไปแย่งพืชอื่นเขาก็อยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นแล้วก็ดูเขาจะสมบูรณ์นะครับในพื้นที่ที่พืชอื่นขึ้นไม่ได้ครับพื้นที่ป่าสาคูในอดีตเนี่ยมันก็มากพอสมควรซึ่งเข้าใจว่าสาคูในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นสาคูดั้งเดิมเป็นไม่ได้เป็นสาคูป่าแต่ว่าเป็นสาคูที่คนนำมาปลูกดังจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนมากก็มีอยู่พันธุ์เดียวก็คือพันธุ์ที่มันไม่มีหนามและยอดสีแดง
0: อาจารย์นิพนธ์ใจปลื้มค่ะเล่าให้เราฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะทำขนมกินกันในหมู่บ้านหรือมีงานเทศกาลต่างๆจากโค่นต้นสาคูค่ะนำมาทำแป้งและขนมรับประทานกันในหมู่บ้าน
1: สมัยก่อนนั้นก็คนนั้นทำมาหากินก็คือปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักแต่ว่าในปัจจุบันนั้นเราผลิตสินค้าเพื่อส่งออกแม้แต่สินค้าเกษตรนะครับดังนั้นก็มีการนำพืชชนิดอื่นขึ้นมาเพิ่มขึ้นในภาคใต้ก็คือว่าเรามียางพาราแล้วก็มีปาล์มน้ำมัน
0: มันกระทบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงพืชชนิดเล็กๆทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องแค่สังคมใหญ่แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่เราควรจะให้ความสนใจมันมากขึ้นค่ะหลังจากเราได้ข้อมูลทางวิชาการแล้วนะคะเราก็เดินทางไปยังจังหวัดตรังเลยค่ะเราไปถามอาจารย์วิโรจน์ถึงประโยชน์ของป่าสาคูว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากการทำแป้งอะค่ะ
2: สาคูนี่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นมายาวนานก็เนื่องจากว่าคนสมัยก่อนเนี่ยได้ใช้สาคูในการสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเอาใบของสาคูเนี่ยมาเย็บเป็นตับจากแล้วก็มุงหลังคาบ้านมุงโรงเรือนหรือมุงคอกปศุสัตว์ต่างๆหรือทำขนำในทุ่งนา
0: ชุมชนบ้านโคกสะบ้าค่ะเป็นชุมชนที่เป็นพื้นที่ลุ่มเหมาะที่ต้นสาคูจะเจริญเติบโตได้ดีค่ะในตอนแรกค่ะเราได้ทราบข้อมูลว่าป่าสาคูที่นั่นค่ะมีจำนวนลดลงแล้วพอเราไปเห็นค่ะเฮ้ยป่าสาคูมันมีเยอะมากมันยาวไปตลอดสายลำคลอง 2-3 หมู่บ้านเลยค่ะที่ทอดยาวไปคนที่นั่นจะดูแลป่าสาคูเป็นอย่างดีนะคะไม่เหมือนกับที่บ้านเราที่มันขึ้นเป็นหย่อมเป็นหย่อมค่ะคนแถวนั้นก็เลยมีความผูกพันคุกคีกับต้นสาคูมาโดยตลอดค่ะทั้งการใช้ประโยชน์ในการทำบ้านเรือนหรือแม้กระทั่งการทำแป้งสาคูที่บ้านโคกสะบ้าค่ะเราไปเจอกับลุงเอียดซึ่งได้พูดคุยสอบถามถึงที่ไปที่มาของการมาทำแป้งจากต้นสาคูของลุงเอียดว่าเป็นมาอย่างไรอะค่ะ
3: กาแป้งสาคูผมเป็นทิพย์ปีเดียวมาเห็นว่าแป้งสาคูคนแต่เด็กก็นิยมกินกันมากซึ่งผมเลยเพื่อลูกหลาน

0: ต่อไปข้างหน้าจะได้กินต่อๆไปสมัยก่อนก็ทำทุกเรื่องเด็ดมาทุกวันนี้ก็ทำไม่กี่กว่าเรื่องเพราะว่ามีทั้งหอมแล้วมีทั้งกินดีกินมันหอม
1: ส่วนในการที่ลุงเอียดเลือกต้นสาคูในการที่จะมาทำแป้งค่ะลุงเอียดจะเลือกต้นที่สมบูรณ์เต็มวัยค่ะก็คือให้เห็นลักษณะมีดอกโผล่ออกมายอดของมันนะคะเขาเรียกว่าแตกเขากวางบอกว่าต้นนี้ถ้าแตกเขากวางแล้วมันจะอยู่ได้ไม่เกิน2ปีมันก็จะตายตามธรรมชาติเป็นการแสดงอย่างหนึ่งว่าการที่เราโค่นต้นสาคูมาทำใช้สอยส่วนอื่นนะคะไม่ได้เป็นการทำลายป่าแต่อย่างใดแต่มันเป็นการ

0: ya.
1: ตอนที่ว่ามันเป็นแปลงก็อยู่ว่ามันเป็นแต่ก็ขวาง
0: ครับ
1: ครับเนี่ยนี่จะอยู่น่ะอยู่ในลักษณะนี้แต่ว่าเป็นแปลงในถ้วยอยู่บนปลายทุดเพราะว่ามันเป็นดอกนี่คือดอกเมื่อก่อนตะกู้มันมีหมามีลอดยันคล้องเลยเมื่อก่อนแต่ว่ามาถึงวันนี้คือตะกู้มันมีน้อยกว่าเพราะว่าเขาเลยพัฒนาคล้องเงินมาตะกู้มันก็เลยมีน้อยลงมาทุกวันนี้ผมคิดว่าจะเลือกกับเมื่อก่อนนั้นจะเลือกถึงตกถึงเนี่ย
0: เว้ยนะ
1: แต่เด็กมันปลาหมากปลาอยู่หมากแต่ว่ามีปลาตะกู้ทุกวันนี้ถึงว่าปลามันจะน้อยมากอยากอีเติมปลาตะกู้ลบเหมือนเดิมแต่ว่าตะกู้ก็มีใจหันได้พ้นหมากได้หมากแต่เด็กจะเป็นหน้ามดแต่ทุกวันนี้กลายเป็นต้นยางเนี่ยต้นปั๊มได้มา
2: เดี๋ยวปลาไปเลยว่าดวงตะกู้ตอนนี้มันจะลงหมากไปเก๋นั่ง
3: ไปเลยแต่ตรงไหนคร
2: ับ ไปเลยที่คนในวันคน
3: ครับ
4: เราเวลาโค่นต้นสาคูปุ๊บอะค่ะส่วนที่เราไม่ใช้ประโยชน์แล้วค่ะมันจะเป็นที่อยู่ของตัวด้วงสาคูจะเข้าไปทำรังวางไข่ใช้เวลาเพาะฟักในต้นสาคูประมาณ15วันมันก็เป็นตัวด้วงสาคูเนี่ยนี่เขานิยมบริโภคกันเป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถขายได้ราคาแพงเลยทีเดียวเวลาเราไปเลือกซื้อแป้งสาคูอะค่ะมาทำขนมแต่ละครั้งเราก็จะบอกว่าซื้อแป้งสาคูหน่อยแต่ที่จริงแล้วไอ้แป้งสาคูที่เราไปซื้อค่ะมันเกิดจากแป้งมันสำปะหลังแล้วแป้งสาคูจริงๆที่เกิดจากต้นสาคูมันหายไปไหนการทำแป้งสาคูก็คือการที่นำต้นของต้นสาคูค่ะเฉาะเอาเปลือกมันออกแล้วเอาเนื้อต้นทั้งต้นนะคะเข้ามาใส่ในเครื่องขูดเป็นเครื่องขูดนะคะขูดจนละเอียดแล้วก็นำมาปั่นกับน้ำแล้วก็กรองน้ำหลายครั้งล้างน้ำกรองน้ำจนมันเกิดเป็นตะกอนแป้งที่พื้นก้นถังอะค่ะพอเราเห็นเป็นตะกอนแป้งปุ๊บภรรยาของลุงเอียนค่ะแกก็เอามาใส่ในตะแกรงเพื่อนำไปตากแดดก็แค่นั้นนะคะมันก็เป็นแป้งแล้วรับประทานได้แล้วก็ไม่ถือว่ายากแต่ลุงเอียนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนะคะการทำแป้งสาคูเนี่ยคือคนนึงจะทำแป้งสาคูก็ลำบากมากเพราะว่าต้นสาคูเป็นต้นใหญ่ต้องตัดต้องค้อนกันหลายคนทั้งหมู่บ้านก็จะแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยแล้วก็ต้องใช้ขูดอะค่ะขูดกับมือกว่าจะได้มามันก็ลำบากเมื่อเราเห็นการได้มาของตัวแป้งแล้วค่ะเราก็อยากทราบถึงที่ไปของแป้งอีกว่าแป้งเนี่ยมันจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็เลยเดินทางไปที่ตัวเมืองทับเที่ยงค่ะเพื่อไปเจอกับพี่เบียร์ซึ่งเป็นพ่อค้าทำขนมจากแป้งสาคูโดยเฉพาะเลยแล้วก็ได้พูดคุยถึงการทำขนมจากแป้งสาคู

0: ู้ว่าทำอย่างไรนี่คือเวลาตีสามค่ะพี่เบียร์ลุกขึ้นมาทำขนมจากแป้งสาคูพี่เบียร์จะทำขนม2ชนิดคือขนมกวนกับขนมลอดช่องเราก็นั่งดูวิธีการทำขนมของพี่เบียร์ค่ะว่ามีวิธีการอย่างไรที่แตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือมันจะต้องใช้แรงในการกวนมากเพราะว่าแป้งสาคูเป็นแป้งที่เหนียวกว่าแป้งชนิดอื่นแล้วก็เป็นแป้งที่แบบไม่ได้ละเอียดมากจะต้องกวนต้องใช้แรงในการกวนเป็นอย่างมากถึงจะได้แป้งมาแล้วสิ่งสำคัญคือความหอมของมันนะคะมันเป็นแป้งที่หอมมากหอมแบบอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันเป็นแป้งที่กลิ่นมันเป็นเอกลักษณ์เป็นกลิ่นต้นไม้ค่ะผสมกับน้ำกะทินิดหน่อยมันทำให้ความหอมเนี่ยทำให้เรานึกได้ว่ามันแตกต่างจากการทำขนมจากแป้งชนิดอื่นทันทีเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือขนมลอดช่องขนมกวนนะคะลอดช่องที่อื่นเราจะเห็นเป็นลอดช่องสีเขียวแต่ที่นี่จะใช้คงความเป็นอัตลักษณ์ของมันคือลอดช่องจะเป็นสีน้ำตาลโดยไม่ต้องใส่สีใดๆเพราะแป้งสาคูมันจะเป็นสีน้ำตาลโดยอัตโนมัติ
1: ตัวแถวบ้านมันมีปลาสาคูแล้วก็มีคนทำแป้งสาคูอยู่ก็รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะมันจะดีว่าก็ลืมจากทดลองสืบทานจากคนแก่ๆนะมันนุ่มกวนเลยมันเนี่ยกระทำถ้ามันก็ทำเลยสูตรส้มแบบส้มมาเลยเนี่ย
0: พี่เบียร์ทำขนมไม่เยอะค่ะก็เลยใช้เวลาการทำตั้งแต่ตีสามจนถึงตีห้าก็เสร็จแล้วประมาณ2ชั่วโมงในการทำขนม2ชนิดนี้ค่ะพี่เบียร์จัดของใส่รถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็จะพาขับรถไปยังที่ตลาดทับเที่ยงในตัวเมืองตรังค่ะเป็นตลาดเช้าส่วนใหญ่ที่เราเห็นลูกค้าของพี่เบียร์ที่มาเลือกซื้อค่ะจะเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไปแล้วล่ะค่ะที่มาเลือกซื้อขนมชนิดนี้ค่ะแล้วก็เราก็ได้ถามเขาว่าทำไมเขาถึงได้มาเลือกซื้อขนมเหล่านี้เราก็ได้คำตอบมาว่า
2: เนี่ยปากเปรี้ยวมันมีปากเปรี้ยวว่ามันน่ากินบ้าง
0: แต่ถ้ากินยากไหมบ้างนี
2: ่ถ้ากินยากค่ะถ้ากินยาก
3: ไปลาดเอิญมีมั้ง
2: ไม่มีค่ะแบงค์สาคูก็ต้องน้ำจริงจริงจะได้ต้องสั่ง
4: มา
3: ได้ว่าก็เดี๋ยว40ชื่อไปกกล้อไ
0: ปจังเลยนะอ๋อแต่กกล้อนะนุ่มจากแป้งทำจากแป้งสาคูกับนุ่มทำจากแป้งตามของตลาดมันต่างกันเยอะ
4: ค่ะอันนี้คนเต๋อชอบกินนวลๆดิ
5: ก็พอจะกินได้เลยมีแต่นี้ก็ไหนนี่กับอย่างนี้แห้งนึง
0: ค่ะทีเอิร์ทค่ะ
5: เออนะลุงไม่มาเห็นนะแต่จากที่ลุงกับไปกวนกินเองกันก็มีแป้งไปเรื่อยใกล้แต่เด็กกันลุงไปซื้อแป้งเดี๋ยวประตาลุงเป็นจากกวนเก๋เก๋ลาดตื้อกันเพื่อเขามากวนกินตั้มเดี๋ยวมันกินไม่รอดมันเข้าตั้มเดี๋ยวเราตั้มไม่เหลือ
0: ม
5: ัน
0: ต่างจากแป้งตั้มของตลาด
5: เป็นเสือมันเป็นรสจัดรสจับของของมันเลยนิ่มหอม
4: จับปากน่ารัก
1: แป้งซาคูนี่มันจะหนิมไอ้ความหนิมความละเอียดฝ้าแป้งไอ้แป้งข้าวเจ้านะมาทำนุ่มกลิ่นมันจะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมว่าแป้งข้าวเจ้าเมื่อทำนุ่มขวนหนิมคนกินก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างได้นะคนสมัยก่อนก็การคนแก่ๆเนี่ยที่เขาอยู่แก่ๆในที่ลุมนะเขาก็จะกินแป้งซาคูกันตลอดพอว่ามีแป้งข้าวเจ้ามาเนี่ยทำแกงข้าวเจ้าเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่ามันไม่ฉ่ายเมื่อเนี่ยเวลามาค่ายเนี่ยก็จะบอกว่าซื้อไปให้คนเก๋ๆนะแล้วก็กินบานันมาตลอดนะก็กินแป้งซาคูมาตลอดพอมากินนุ่มกวนปัจจุบันเนี่ยก็กินไม่ได้จริงไม่ได้คิดถึงเรื่องต้นทุนมานะว่ามันจะทูบมันจะแพงว่าแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนทำแล้วก็อย่างนึงเมื่อเราทำเนี่ยเวลาไปค่ายที่ไหนเนี่ยก็จะถามว่าเออมาจากไหนแป้งเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยเราก็จะได้หล่าทั้งหมู่บ้านเราได้ว่าเออที่นี้ยังมีแป้งซาคูนะมีกลุ่มอนุรักษ์ป่าซาคูมีคนทําแป้งมีกลุ่มแม่บ้านแล้วเนี่ยเพิ่นว่าเออไอ้ป่าซาคูที่เขาขอนเขาทุ่มมาเลยเนี่ยมันก็ทําให้มีรายได้มีเรื่องพวกนี้ได้ถ้าว่าเรายังดูแลมันนั้นนะเส้นได้ไม่ใช่แบบเป็นปลาที่ไม่มีประโยชน์ไม่มันไม่ฉายมันจะประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักที่จะทำมันนั้นนะ
0: จากการที่เราได้ฟังคนนู้นคนนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวของสาคูอะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าปัญหามันไม่ได้เกิด

0: เฉพาะที่แป้งมาแทนที่แป้งทำให้แป้งสาคูหายไปอย่างเดียว
1: ต่อมาในปัจจุบันในปีนี้ที่ผมทำการสำรวจใน3พื้นที่ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงเนี่ยคาดว่าประมาณจังหวัดละประมาณนัก 2,000 กว่าแล้วก็บางจังหวัดก็ไม่ถึง 2,000 กว่าก็รวมแล้วสักประมาณ 6,000 ไร่ต่างกับในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชเองแสนกว่าไร่นะครับอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่มันลดต่ำลงมาครับ
0: มันเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ผมก็คิดว่าในเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเราก็นำมันสำปะหลังจากประเทศในทวีปแอฟริกามาปลูกแล้วก็แป้งมันสำปะหลังก็มีคุณสมบัติก็คล้ายกับแป้งสาคูแต่ไม่เหมือนนะครับคล้ายกันเท่านั้นเองแต่ไม่เหมือนซึ่งมันสามารถจะผลิตเป็นเชิงอุตสาหกรรมได้แล้วก็ง่ายกว่าในการผลิตแป้งจากสาคูนะครับทีนี้แป้งเหล่านั้นก็ถูกสั่งมาขายในภาคใต้เพราะความจำเป็นที่จะต้องมีแป้งสาคูในภาคใต้นั้นก็ไม่มีคนก็เริ่มที่ลืมใช้ในขณะเดียวกันก็มีการที่จะขยายพื้นที่ในการปลูกยางพาราแล้วก็ปลูกปาล์มน้ำมันมากขึ้น
2: ในก้นเที่ยวบานนี่ที่โคกสะบานนั้นในโซดคล้องเนี่ยจะเป็นป่าสาคูทั้งหมดมันก็ลืมจากกันการบุกลุกทำมาหากินนั่นนะถ้าเป็นการทำหน้าเนี่ยมันจะไม่ไปบุกในที่ป่าสาคูแต่มันจะลืมจากการทำสวนพอลืมทำสวนยางลืมทำสวนปาล์มเนี่ยมันก็จะลืมลุกไปทีนิดแล้วก็อย่างคือเหลืองน้ำท่วมการขุดหลอกคลองว่ามันมีปัญหาเหลืองน้ำท่วมอยู่ช่วงนึงซึ่งเขาก็เลยขุดหลอกคลองนะเพื่อระบายก็ในเหลืองป่าสาคูมันก็หมดไปกับการหลอกคลองหมากว่าเรื่องของการบุกลุกในตอนนั้นนะพอตอนล่างพอว่าก็หลอกคลองเถมันบ่ายขึ้นก็เหลื่อมลุกไปเรื่อยมันก็เลยไม่ฟื้นตัวนอกจากฟื้นทีแต่ว่ามีเจ้าคล้องแล้วเขาก็ไม่ยอมไม่ทำมันนะ
3: แต่เล็กก็ตรงนี้ได้แต่คลองลำจานนั้นหมาก
4: ครับซึ่งบางนี
3: ้แต่พอมาสักคิดปีได้นะก็คุดทำเป็นเมืองจุนบัดเป็นกองจุนบัดด้านเดีย
5: วสักกูมาสเลตึงตาก็จับปลาวันนี้ก็จับปลาในกองก็จับเต็มมันโดนแมงตึงเราไปจับเชื่อตามตีดักรากวนได้ด้วยตอนนี้ดักรากวนนั้นมันได้ยั่งแล้วในตักรองเขาหลอกยั่งกับมันไม่มาสเลมันเล็กน้ำมันไม่เคยแห้งอันรอดนี่มันมีเชิงรักรากูอยู่รอดตึงตอนนี้มันโคตรหลอกกล้องจัดปีอันเลยค่ะโดยตึงบุเนียรากูแตกเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่คนนี่ปลานั้นผมใจปลาร้อยนั่งทุกชนิดเขาเอาหมาปล่อยปิงตั้งในนั้นแต่มันอยู่ไม่ได้นี่มันอยู่ไม่ได้กับบาดมันว่าคนกับหมาขึ้นกันปลามันยังหมามันได้ก็ไอ้หมาเกินหมามันเตะโดนมันหมาตอนนี้ไม่ไรมีเตะโดนลำบากแล้วปลาก็โยลำบากคนก็โยลำบาก

0: กายังหนูไม่คิดเจ้านั่นที่แถวข้างบ้านที่ทำอยู่กับต้องเจ้าสามเจ้าทำคนเนี้ยแถวเอาแป้งไปแปรรูปโต้นะมันก็หน่อยลงแล้วก็คือมันก็ว่าก็ทำแล้วไม่มีระวายเอาไปค่าที่ไหนนะแต่พอลังๆเนี่ยมันก็มีคนที่จะเอาไปทำนี่อยู่มั่งราคามันสูงว่าเมื่อแปลงถั่วไปถ้าว่าขึ้นมาเขาก็ใช้แปลงข้าวจามันก็ทุกว่าต้นทุนจะน้อยลงนะกำไรก็ดีว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของตอนเดี๋ยวมันห้าอยากขึ้นมันคนน่าเสียดายนะแต่ว่าถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เคยกินเขาไม่เคยรู้จักเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่ามันแตกต่างยังไงแต่คนที่มีอายุแล้วเนี่ยที่เคยกินเคยสัมผัสมาเนี่ยก็จะรู้ว่าอันนี้มันดีว่าคงไม่ถึงนี้มานะถึงแต่คนรุ่นนั้นมันก็ค่อยๆทยอยมดไปเรื่อยๆถ้าว่าคนรุ่นไม่รู้จักที่จะทำมันที่จะกินมันได้เนี่ยที่จะฉายประโยชน์จากมันนั้นมันการมดไปมันการเป็นธรรมดา
1: คือการส่งเสริมการเกษตรในอดีตที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องสาคูเลยนะครับสาคูเนี่ยเป็นพืชชายของ

0: พูดง่ายๆว่าถ้าเป็นคนคนใช้ของก็คือคนเขาหลงลืมไม่ได้สนใจว่ามันเป็นพืชที่มีค่าถ้าดูจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นชายขอบเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันให้คุณค่ามากมายมหาศาลก็คือส่วนที่เป็นต้นก็คือส่วนที่ให้พลังงานก็คือส่วนที่เป็นแป้งให้คาร์โบไฮเดรตเพราะฉะนั้นในอนาคตหากว่าเราไม่สามารถที่มีแป้งอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเกิดสงครามก็ดีเกิดภาวะโลกร้อนก็ดีแล้วก็พืชที่เราปลูกเหล่านั้นมันเสียหายมากสาคูเป็นพืชที่ทนทานเพราะฉะนั้นมันอย่างน้อยก็สามารถที่จะทำให้เรามีอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตได้นะครับอันนี้ครับคือหน่วยงานของรัฐก็ไม่มีหน่วยงานไหนครับที่ส่งเสริมเรื่องของการปลูกสาคูผมไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยได้ยินต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มันก็จะแตกต่างจากส่วนอื่นที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราในประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐสารวัตรสามารถจะปลูกสาคูนะเป็นเชิงการค้า
1: การทำสารคดีเรื่องนี้ค่ะทำให้เราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เรามองว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวเราอะค่ะต้นสาคูที่อยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กอยู่ข้างบ้านเราตั้งแต่เด็กอะค่ะที่เราไม่เคยลงไปสัมผัสกับมันเลยไม่เคยลงเข้าไปในป่าสาคูเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาทำสารคดีเรื่องนี้อะค่ะมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นที่เรามองข้ามมาโดยตลอดมันกลับมีประโยชน์มากแล้วมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวนะคะมันมีผลต่อของผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ว่ามีความสัมพันธ์มีความผูกพันกับป่าสาคูมาโดยตลอดแต่เราเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเรากลับมองไม่เห็นมันด้วยซ้ำเลยแต่ได้มาทำสารคดีเรื่องนี้ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพืชพันธุ์ในบ้านของเราพืชพันธุ์ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราควรที่จะกลับมาดูแลกลับมาต่อยอดความเป็นพืชพันธุ์ในบ้านของเราให้มันมีมูลค่าเพิ่มเพราะนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมของเราจากการผลิตของเรา

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่

0: เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัดตะไคร่ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือใกล้กับวัดหน้าพระเมียนไม่ปรากฏหลักฐานทางเอกสารเกี่ยวกับประวัติการสร้างแต่ชื่อของวัดตะไคร่นี้ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ฝังและชาปนกิจศพของนางวันทองจากการศึกษาพบว่าวัดตะไคร่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นและมีการใช้งานสืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาตอนปลายและถูกทิ้งร้างไปในช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และมีการใช้พื้นที่อีกครั้งในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่เจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งเป็นประธานของวัดเจดีย์ตั้งอยู่บนฐานเขียงสี่เหลี่ยมฐานนี้เชื่อมเจดีย์ประธานกับวิหารซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเจดีย์เข้าด้วยกันวิหารเป็นอาคารก่ออิฐสอปูนมีมุกหน้ามุกหลังล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วที่ภายในมีเจดีย์รายจำนวน16องค์ตั้งเรียงกันนอกกำแพงแก้ววิหารด้านทิศตะวันออกมีสระน้ำสองสระตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือหนึ่งสระส่วนอีกหนึ่งสระตั้งอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับสระน้ำเป็นพระอุโบสถซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีระเบียงสี่ด้านมีประตูทางเข้าทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกด้านละสองประตูมีการใช้ช่องหน้าต่างแทนช่องแสงลวดลายที่ใช้ประดับเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย

0: วันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านวัตถุดิบของเรานั้นนะคะก็คือลูกชิดหรือที่ภาษาเหนือเรียกกันว่าลูกเต๋านั่นเองค่ะโดยใน1ปีนั้นนะคะจะมีช่วงเวลาเดียวที่เต๋านั้นจะให้ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ซึ่งชาวบ้านที่มีอาชีพหาลูกเต๋านั้นนะคะก็จะเข้าป่าเพื่อไปเก็บลูกเต๋าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะ
1: ตอนนี้นั่งรถมานี่คืออากาศเย็นมากนะคะ10กว่าองศานี่หน้านี่ชาหมดเลยเจอลมด้วยแล้วซึ่งมันก็เป็นช่วงนี้แหละที่เต๋ามันออกแล้วก็ชื่อช่วงหนาวๆหน่อยเนาะถูกไหมคะ
2: ประมาณกันยาตุลามันเนี่ยถ้ามีนามันก็แก่หมด
1: ปลายปีเนี่ยเริ่มออกไล่มาเรื่อยๆเนาะแต่ถ้าเกิดมีนาจะแก่เกินแล้ว

0: ตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจอดรถแล้วก็ต้องเดินเท้าต่อนะคะรวมถึงอุปกรณ์พวกนี
1: ้
0: นี่คือเราขนไปหมดเลย
1: จ
0: ้ะกระมังด้วยเหรอแม่ถือกระมังขึ้นไปเลยเหรอ
2: เดี๋ยวเอา
3: ไปหมดเลย
0: แม่เอาไปหมดเลยเอาไปหมดเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเสบียงนะคะเป็นขนมข้าวเหนียวก็คือเอาไว้สำหรับแม่พ่อทีมงานด้วยทีมงานพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าคือการขึ้นไปเก็บเต๋าเนี่ยมันต้องเดินเท้า
4: ครับเดินเท้า
0: เดินเท้า
4: เดินเท้า
0: จากตรงนี้ไปนี่สักกิโลได้นะคะ
4: ประมาณครับ
0: 3
4: กิโลกว่าเนี่ยแหละ
0: 3กิโลกว่า3กิโลกว่าอุปกรณ์ของเรานะคะมีทั้งเสบียงด้วยมีทั้งอุปกรณ์ในการต้มเต๋าด้วยรวมถึงกะละมังก้นดำๆเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเอาไปต้มเต๋าเนาะแล้วก็ก่อนอื่นเราต้องไปหาก่อนอันนี้มีมองดูกันไว้ยังคะว่ามีแล้วเนาะมีทำเลแล้วเนาะโอเคไปจ้ะเกือบ3กิโล

0: นี่เดินเข้ามาสักพักหนึ่งนะคะตรงนี้จะเป็นเหมือนดงกล้วยป่านี่เต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยที่เราเดินกันอยู่นี่เป็นดงกล้วยหมดเลยมันไม่ได้เป็นลักษณะเขามากนะแม่เนาะจะเป็นแบบที่ราบค่ะแต่ว่าจะเป็นต้นไม้อุ้ยแต่ต้นกล้วยสูงมากนี่ดูดิต้นกล้วยสูงมาก
1: เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ห้วยอันนี้ก็ใช่เหรอคะนี่เราเดินเข้ามานี่เริ่มจะมีต้นเต่าแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆ เป็นกอเล็กๆแบบนี้เหมือนอารมณ์เหมือนพวกปาล์มเหมือนอะไรเงี้ยนี่อันนี้ก็ใช่เนาะอันนี้ก็ใช่เหมือนกันแต่ยังไม่เห็นต้นใหญ่ๆนะคะ
2: อันนี้ต้นนี้ก็เต๋าใช่ไหมคะแม่
1: ต้นเต๋าจ้ะ
2: แต่มันยังไม่โตเนาะ
1: มอกหนุกเกลืออ ัน
3: นี้สาวอยู
2: ่ยังสาวอยู
0: ่นี่เป็นต้นเต๋าที่แม่มาดูเอาไว้นะคะว่าน่าจะได้แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วย
1: เดี๋ยวพ่อเดชจะลองบิดลูกเต๋านะคะมาดูว่ามันแก่มันอ่อนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ลูกคือเขียวเป็นมันเงาเลยเนาะแล้วก็เขียวแบบเขียวออกดำๆหน่อยม้วนมาอย่างนี้เลย
4: เหนียว
1: เหนียวเนาะโอ้มาแล้วโอ้ลูกเขานะคะก้นเขาจะเป็นจุกๆเหมือนลูกชกเหมือนกันนะที่โนเคยไปหาที่ใต้อ่ะคล้ายกันเลยวิธีการดูก็คือต้องเฉาะดูเหมือนกันเนาะโอเค
3: พอดี
1: แก่ไหมแม
3: ่บอแก่พอดีเลย
1: เริ่มขุ่นๆนิดนึงเนาะ
3: ดีกำลังดีอยู
1: ่ไม่อ่อนเกินเน
3: า
1: ะ
3: บ่อ่อนเกินบ่แข็งเกินจ้ะเอานี่ดีกว่าเนาะ
1: จับหน่อยเนาะ
3: คั้นลูก
1: จับแค่นี้ได้เนาะ
3: ได้บ่เพิ่งถูกยัง
1: ตอนนี้พ่อเดชผ่าลูกเต๋ามาให้ดูนะคะเพื่อเช็คว่าเขาแก่เกินไปไหมอันนี้เนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีขาวแต่ข้างในเริ่มมีความขาวขุ่นๆหน่อย
3: เกิน
1: ตรงไหนบ้างที่เราห้ามโดนแม
3: ่ยัง
1: น
3: ี่จ้ะ
1: ขอบเหลืองๆใช่ไหม
3: ยัง
1: เหมือนลูกชกเลย
3: เหมือนเดียวกัน
1: คือหนูเคยไปหาทางใต้เหมือนกันลักษณะลูกก็คล้ายกันนะคะต้นเขาก็จะมีความเป็นต้นสูงๆขึ้นไปแล้วใบก็จะมีความตั้งๆไม่เหมือนมะพร้าวเนาะมันต่างกันชัดเจนเลยเนาะแล้วก็มี3เม็ดเหมือนกันก้นก็จะเป็นแบบมีเป็นแหลมๆ3อันแบบนี้สีแบบเขียวเข้มเลยนะคะนี่แหละคือลูกเต๋าหรือว่าลูกพิษ

0: เนี่ยสดสดแบบนี้ก็ไม่ก็กินไม่ได้เหมือนกันคันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วหลังจากเขาต้มแล้วกินได
0: ้ต้มแล้วกินได้เลยโอเคจุดที่ควรระวังนะคะหลักๆเลยก็คือตัวยางเขาหลังจากผ่าแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตรงสีเหลืองๆที่เขาหุ้มเนื้อของตัวลูกเต๋าหรือว่าเมล็ดลูกเต๋าอยู่นะคะนี่แหละตัวนี้ตัวคันเลยหลังจากที่พ่อเดชเช็คแล้วนะคะว่าเนื้อของลูกเต๋าต้นนี้เนี่ยไม่อ่อนแล้วก็ไม่แก่เกินไปถือว่ากำลังดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นทลายนี้นะคะจะเป็นทลายที่เราจะเลือกตัดกันค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะกลับมาดูหน้าตาของเนื้อลูกเต๋าชัดๆกันว่าก่อนที่จะเป็นลูกชิดอย่างที่เราคุ้นเคยนั้นจะมีหน้าตาเป็นยังไงสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจาวันนี้นะคะเราเข้าป่ามาหาลูกเต๋ากันที่บ้านพี่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านต้นเต๋าที่เราเลือกจะตัดวันนี้นะคะเป็นต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ริมลำธารตอนนี้เราจะแบ่งการทำงานออกเป็น2ส่วนค่ะพ่อเดชจะเป็นคนตัดนะคะก็จะอยู่ด้านบนส่วนแม่ปทุมกับแม่ทอนั้นจะลงไปรอด้านล่างเพื่อเตรียมขนลูกเต๋าค่ะโอเคไปแล้วนะคะตอนนี้พ่อเดชปีนขึ้นไปแล้วก็คือใช้ไม้ไผ่ที่วางพาดนี่แหละเป็นตัวเชื่อมไปที่ต้นเต๋าเนาะเราตัดแล้วเราปล่อยร่วงเลยไหมพ่อ
2: ปล่อยร่วงเลย
0: ปล่อยร่วงเลยนะโอ้ตัดทั้งทลายเลยใช่ไหมคะไปแล้วทลายเต๋านั้นถูกตัดลงไปด้านล่างแล้วนะคะจริงๆแล้วใน1ต้นจะมีอยู่ด้วยกันหลายทลายค่ะส่วนขนาดทลายนั้นจะใหญ่เล็กหรือว่าลูกจะแน่นขนาดไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับอายุแล้วก็ความสมบูรณ์ของต้นค่ะซึ่งเต๋านั้นนะคะเวลาที่สุกเนี่ยเขาจะไม่ได้สุกพร้อมกันทั้งต้นค่ะแต่จะไล่สุกไปทีละทลายห่างกันประมาณ1ปีค่ะทลายไหนนะคะที่เนื้อด้านในกำลังดีก็จะเริ่มเก็บได้ตั้งแต่เดือนกันยายนเรื่อยไปจนถึงประมาณเดือนมีนาคมค่ะซึ่งถ้าเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเต๋านั้นจะเริ่มแก่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการหมดฤดูในการเก็บเต๋าแล้วค่ะที่สำคัญนะคะในแต่ละปีเต๋า1ต้นนั้นสามารถที่จะตัดได้ประมาณแค่1ทลายเท่านั้นค่ะต้นเต๋าที่หมดรุ่นหลังจากออกลูกจนหมดแล้วนะคะต้นจะค่อยๆแห้งแล้วก็ตายลงไปค่ะส่วนเต๋าที่แก่จัดนะคะชาวบ้านเขาก็จะไม่ตัดไปค่ะแต่ว่าเลือกที่จะปล่อยให้ร่วงหล่นลงมาเพื่อเป็นอาหารของสัตว์ป่าแล้วก็เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต้นเต๋าต่อไปค่ะเต๋านั้นเป็นหนึ่งในพืชตระกูลปาล์มที่พบมากในป่าดิบชื้นนะคะทางเหนือจะเรียกว่าต้นเต๋าต้นมะเต๋าส่วนทางภาคใต้ก็จะเรียกว่าต้นหนาวหรือว่าต้นชกค่ะวิธีการที่จะนำเมล็ดด้านในออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคใต้นั้นก็จะใช้วิธีเดียวกันก็คือต้องนำไปต้มซะก่อนนะคะซึ่งการต้มนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความคันและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะทำให้การนำเมล็ดด้านในออกมานั้นทำได้ง่ายขึ้นค่ะทำให้ทำเลที่ชาวบ้านจะเลือกเวลาที่มาหาหรือมาต้มนะคะก็มักจะเลือกใกล้ๆกับริมลำธารค่ะเนี้ยเราโชคดีที่เจอต้นเต๋าที่เขาอยู่ริมน้ำใช่ไหมคะพ่อบอกว่าถ้าเกิดว่าต้นที่มันอยู่ไกลๆลึกๆบนเขาแล้วต้องแบกมาเพื่อมาหาแหล่งน้ำอ่ะมันต้องมีตัวช่วยก็คืออันนี้พ่อทำให้ดูว่ามันจะต้องทำเป็นเหมือนคานแบกตัวช่อของลูกเต๋าค่ะก็ต้องแบบเฉาะให้เขาหักนิดนึงแล้วก็จะได้พาดได้มันจะได้ไม่ลื่นไปลื่นมาเวลาที่เราแบกเนาะหมดทั้งทลายก็คือแบกในคานนี่อันเดียวเลยใช่ไหมพ่อ
1: ใช่ทีละน้อย
0: ทีละน้อยอันนี้ก็น้อย
1: เพราะ
0: มันหนักมากนะคะพวงนึงอ่ะพวงนึงเนาะว่ามันมีเป็นโลอ่ะเอาจริงๆนะเป็นกิโลอ่ะเนี่ยพวงนี้น่าจะแบบเกือบ2โลได้อ่ะเราจะเป็นคนหาเต๋าแบบโบราณหนูยกเลยนะเฮ้ยโอเคโอ้หนักมากนี่หนักมากแล้วก็จะบอกระยะเดินของโนอ่ะประมาณ5เมตรเลยนะหนักมากไปแล้วจ้าคนหาเต๋าโอ้หนักมากลงเลยนะแม่
3: เลย
0: เหนื่อยเลยแค่นี้หนักมากเสียงหายเลย
1: น
0: ี่
1: ห
0: าบไกลๆจะขนาดไหนเน
1: า
0: ะโอ้นี่นะคะคือกว่าจะได้กินนี่มันยากมากนะคะมันยากมากแล้วกว่าจะได้เต๋านี่คือตัดก็สูงเสี่ยงตกลงมาแบกมาก็หนักได้มาแล้วต้องมานั่งตัดต้มนี่ยังไม่ได้รวมเอาเม็ดออกนะเนี่ยท ลายเต่านั้นนะคะจะเห็นว่าใน1ทลายนั้นจะมีลูกเต่าเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งเราจะปลิดลูกเต่าออกทีละลูกแบบนี้แล้วก็จะนำไปต้มค่ะการต้มนั้นนะคะแม่บอกว่าจะต้มประมาณอย่างน้อยๆเนี่ย40นาทีหลังจากที่เริ่มเห็นว่าเปลือกของเต่านั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำมาหนีบหรือว่าการรีดเม็ดเต่าออกมาด้วยไม้หนีบเต่าค่ะเต่าที่ต้มสุกแล้วนะคะเขาก็จะตักออกมาแล้วก็จะพักเอาไว้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนนะพอเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ในการที่เราจะนำเมล็ดเต่าออกมาเป็นอุปกรณ์บ้านๆเลยนะคะก็คือใช้ไม้เป็นแบบเป็นลำอย่างนี้แหละปุ๊บแล้วก็หวายที่พ่อเดชตัดมาเนาะ
2: ใช่
0: มั้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นไม้อันนึงเอามามัดติดกันตรงนี้เราเฉือนไม่ให้มันลื่นเขียงก็บ้านมาก
2: ใช่
0: เขียงก็แบบต้นไม้กิ่งไม้นี่แหละในนี้พอต้มสุกแล้วนะคะฝานออกมาก็จะเห็นว่าเนื้อของเต่าเขาก็จะเป็นสีใสๆแบบนี้ตัวยางที่เราบอกว่าเยื่อหุ้มที่เราบอกว่ามันคันอะตอนนี้เราจับได้ไหมพ่อ
2: ได้
0: ไม่คันแล้วไม่คันแล้วแต่ว่าควรจะไปล้างก่อนเอามากินเนาะ
2: ถูกต้อง
0: โอเคถ้าเป็นทางใต้เนี่ยเวลาเขาจะเอาออกเขาก็จะใช้ไม้ควักออกมามันก็จะเป็นเม็ดกลมๆหน่อยแต่ที่นี่เขาจะใช้เครื่องรีดออกมามันก็จะเป็นเม็ดรีๆแบบนี้นะคะนี่หน้าตาของลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแต่ว่าอันนี้ยังไม่ผ่านการเชื่อมนะคะเป็นลูกเต๋าที่ต้มแบบสดๆใหม่ๆอย่างนี้พอเราใช้เครื่องหนีบนะคะเม็ดที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบใกล้เคียงกันหมดเลยขนาดเนาะแล้วก็สีจะเป็นขาวๆขุ่นๆอมเหลืองๆนวลๆหน่อยไอตัวเมือกเขาอะที่หุ้มๆเมล็ดอยู่มันก็หลุดติดไปกับเปลือกด้วยเน
2: า
0: ะเหมือนกับที่ออกมาจริงๆก็จะมีแต่ตัวเม็ดเลยหน้าตาคือเป็นลูกชิดที่เราคุ้นเคยมากๆแต่ว่าอันนี้เขายังไม่ได้เชื่อมนะคะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะคือจะหวานนิดเดียวหวานน้อยมากไม่ได้หวานมากไม่เหมือนตอนเราเชื่อมเนาะแต่ว่ามันจะมีความหนึบๆหยุ่นๆแล้วก็ออกขมนิดๆแม่บอกว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นลูกชิดที่ต้มใหม่ๆจะมีรสขมอยู่ซึ่งพอเอาไปเชื่อมปุ๊บรสขมรสอะไรมันก็จะไม่มี ลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดที่ผ่านการต้มแล้วนะคะยังมีรสขมอ่อนๆค่ะซึ่งก็เกิดจากยางของเขาที่อยู่ในเปลือกสีเหลืองที่ห่อหุ้มเมล็ดเอาไว้ในตอนแรกค่ะลูกเต๋าหรือว่าลูกชิดแบบนี้นะคะถือว่ายังเป็นแบบสดค่ะยังไม่ผ่านการเชื่อมจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่วนใหญ่โรงงานเชื่อมลูกชิดจะมารับซื้อกับชาวบ้านเพื่อนำไปเชื่อมขายค่ะลูกเต๋าก่อนที่จะนำไปเชื่อมได้นะคะเขาจะต้องนำมาล้างเพื่อนำเยื่อหุ้มสีเหลืองๆที่ปะปนมาออกให้หมดค่ะเพราะว่าเป็นส่วนที่จะทำให้คันค่ะหลังจากนั้นก็จะแช่น้ำทิ้งเอาไว้1คืนเพื่อลดความคันแล้วก็ยังช่วยให้เมล็ดของลูกเต๋านั้นขยายตัวใหญ่ขึ้นอีกด้วยค่ะเมล็ดเต่าที่ผ่านการแช่น้ำแล้วจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเล็กน้อยค่ะขั้นตอนต่อมานั้นนะคะจะต้องนำมาล้างน้ำเปล่าอีกประมาณ 2-3 น้ำจนกว่าน้ำจะใสและที่สำคัญก็คือต้องบีบส่วนที่เป็นเม็ดเล็กๆสีเหลืองๆนี้ออกแม่ๆจะเรียกกันว่าตาค่ะเม็ดสีเหลืองๆแบบนี้นะคะจะมีในเต่าทุกเม็ดเพราะว่าเป็นส่วนของหน่ออ่อนที่พร้อมจะงอกรากทันทีหากเขาแก่จัดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะนำมาทานเนี่ยถ้าไม่เอาออกนั้นจะทำให้เต่ายังมีรสขมอยู่แล้วก็อาจจะทำให้หลงเหลือความคันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเขาก็เลยต้องนำมาล้างแล้วก็บีบเอาตาออกทุกเม็ดเลยค่ะก่อนที่จะนำไปรวกน้ำร้อนอีกครั้งและนำไปที่เราคุ้นเคยกันนะคะมีขั้นตอนเยอะมากตั้งแต่การเก็บการล้างไปจนถึงการต้มนะคะซึ่งที่ชุมชนบ้านที่เหนือนั้นจะมีการต้มเต่าเชื่อมเต่ากันปีละ1ครั้งตามฤดูกาลค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วสนใจอยากที่จะลองชิมลูกเต่าหรือว่าลูกชิดที่ชาวบ้านหากันเองเก็บกันเองนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้กับทางชุมชนบ้านที่เหนืออำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาหาลูกเต๋าลูกชกหรือว่าลูกชิดกันที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านค่ะเต๋านั้นนะคะนอกจากจะนำผลมารับประทานได้แล้วหน่อของต้นเต๋านั้นยังนำมาทำเป็นอาหารได้อีกด้วยค่ะตอนนี้โนตามพ่อไทยมาเพื่อที่จะมาหายอดเต๋ายอดเต๋าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นของที่ชาวบ้านเขากินกันอารมณ์เหมือนยอดหวายแบบนี้ค่ะซึ่งมันไม่ได้เอาจากต้นใหญ่ถูกไหมพ
3: ่
0: อ
3: ไม่
0: มันต้องเป็นต้นเล็กเหรอคะ
3: มันมีต้นพอดีของมัน
0: อ๋อมันมีต้นของมัน
3: โตเกินไปมันก็ไม่ได้
0: มันต้องยังไม่ออกลูกถูกไหมคะ
3: ยัง

0: ต้นเตี้ยมันเยอะนะพ่อเนาะนี่ก็ใช่นะคะเนาะ
1: ใช่
0: นี่ก็ใช่
1: ใช
0: ่ตรงนี้จะมีต้นเต๋ากระจายกันอยู่เยอะนะคะแต่ว่าจะเป็นต้นเล็กๆเตี้ยๆพ่อบอกนี่แหละพอมันสุกบางทีเขาก็แบบว่านอกจากจะหล่นตามพื้นแล้วบางทีน้ำมาหน้าน้ำฤดูฝนน้ำหลากก็จะพาพวกลูกเต๋าเนี่ยพัดไปด้วยไปติดตรงไหนเนี่ยเขาก็ไปขึ้นตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่หลักๆก็จะอยู่ริมลำธารเยอะหน่อย
1: ถ้าต้นอ้วนจะเป็นอย่างนี
0: ้ฮะแต่ต้นนี้อ้วนไหมคะ
1: ยังโตไม่ได
0: ้ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์ไหมคะ
1: สมบูรณ์แล้ว
0: ต้นนี้ถือว่าสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังเล็กเกินไปถ้าจะเอาหน่อ
1: ทำไม่ได้
0: ลักษณะต้นของเขานะคะพอเรามาดูกับต้นเตี้ยเนี่ยก้านเขาค่อนข้างจะเกลี้ยงเลยไม่มีหนามนะคะแล้วก็ออกแนวกลมๆมนๆนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็มีกาบแบบนี้เหมือนพวกปาล์มเหมือนพวกมะพร้าวนี่แหละใบก็ขายแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ต้นนี้เล็กเกินไปต้นนี้นะคะจะใหญ่กว่าต้นเมื่อกี้อันนี้พ่อบอกกำลังดีอย่างนี้มันสักประมาณกี่ปีได้พ่อประมาณได้ไหม
1: 5ปีน่าจะถึงไหม
0: เนาะต้องเลาะไหมพ่อหรือตัดเลย
1: มันต้องตัดออกมาทีละ
0: ตัดออก
1: กาบทีละ
0: กาบเอาเลาะโอเคค
1: ่
0: ะ
1: จริงๆถ้าต้นสูงกว่านี้เราจะเอาประมาณนี้นะนี่เราต้องเอาประมาณนี้เลย
0: มัน
1: เตี้ยมันต้องต่ำถ้างั้นเราไม่ได้นอม
0: ตกตรงไหนก็ไม่พ้นมีดแต่ดูความกรอบมันนะคะมันดูลั่นเมื่อกี
1: ้ถ้าเราออกหมดนะเราก็เอาตรงนี้ทิ้งหน่อยเดียวก็เย็นได้แล้ว
0: แล้วต้นเขาคันเหมือนลูกมันไหมคะ
1: ต้น
0: มันอะไม่คัน
1: ไม่คัน
0: แต่ลูกมันคัน
1: แต่ลูกมันคัน
0: ขาวเลยเนาะแต่ก็ต้องไปลอกไปเลาะไปอีกเนาะไปลอกอีก
1: เลาะตรงนี้ออกหมดแล้วก็จะเหลือแค่ข้างใน
0: จ้ะ
1: ที่กินได
0: ้โอเค
1: ถ้ามันสมบูรณ์นะขนาดนี้แหละที่พอดีเลย
0: อันนี้คือพอดีต้นนี้จะสูงกว่าต้นแรกที่เราเจอนะคะ
1: เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 7มันอยู่ตรงไหนคนอยู่ตรงไหนมันจะพอดีเลยประมาณนี
0: ้มาโอ้ขาวมากด้านอีกแล้วเห็นไหมมันกรอบมากชิมได้ไหมพ
1: ่
0: อ
1: ได
0: ้โอ้ยขอชิมหน่อยวางเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นหน่อเต๋านะคะหรือว่ายอดเต๋าสดๆเลยขาวๆกรอบๆเลยหวาน
1: ยอดหวาน
0: หวานถ้ากินนะไม่รู้เลยนึกว่ายอดมะพร้าวเหมือนกันเลยกรอบลั่นเลยอะค่ะแล้วมันเย็นด้วยมันเย็นเพราะอากาศมันเย็นด้วยนะเหมือนแจ๊ตัวเย็นเลยอร่อยเราจะทำกินในวันนี้นะคะเป็นอาหารที่เวลาชาวบ้านเข้ามาหาลูกเต๋าเขาก็จะเตรียมของแห้งเข้ามาค่ะแล้วก็มาหาพืชผักในป่าทำกับข้าวกินกันนะคะอย่างวันนี้เราจะหลามหน่อเต๋าแล้วก็จะมีผักป่าบางส่วนด้วยที่แม่เก็บมาแล้วก็มีกุ้งมีปลาที่แม่ผินหามาได้จากลำธารค่ะข้างในนี่มีใส่อะไรไปแล้วบ้างคะแม่ผิน
2: ตะไคร้กระพริกแล้วก็กะปิ
0: เกลือและไอ้เส้นก้านเขียวๆนี่คืออะไรคะเน
2: ี่
0: ย
2: ผักไปโรยไปก่อน
0: ผักที่เราเก็บมาตามทางเนาะ
2: จ้ะจ้ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หน่อเต๋าแล้วนะคะ
2: หน่อเต๋าค
0: ่
2: ะ
0: ปกติเวลาคนที่มาหาเต๋าก็จะทำกินกันอย่างนี้แหละเน
2: า
0: ะ
2: ทำอย่างนี้แหละมันต้องเอาหม้อมาไม่เนี่ยเขาเรียกหม้อปลา
0: อ๋อหม้อปลา
2: จ้ะ
0: ก็คือกระบอกไม้ไผ่เป็นหม้อนะคะใช้หม้อจากป่าก็คือกระบอกไม้ไผ่นี่แหละเดทไปหามานะคะเป็นสมุนไพรป่าหน้าตาเหมือนแบบกิ่งไม้เรียกอะไรนะคะพ่อจะข้านที่มันเผ็ดๆเหรอคะเราใส่ในแกงด้วย
3: ใส่หม้อแกงด้วย
0: อ๋อ
3: มันจะออกเผ็ดๆหน่อย
0: เผ็ดๆหน่อย

0: หอมมากๆแกงหน่อเต๋านะคะกลิ่นนะเหมือนแกงเลียงเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อย
1: เค็มหน่อย
0: เค็มเค็มเค็มเค็มเผ็ดนิดๆหวานหวานไม่มากค่ะแต่ว่ามันน่าจะ

0: หวานหน่อเต๋านะหนูขอชิมหน่อย
1: ซอสจกไปตามไปเลยนะพ่อ
2: เอ้ากินตามไหวก่อน
1: ไม่ใช่ตามผมปีแม
2: ่เออตามผมปีก่อนตามผมปีอร่อยนะ
1: หน่อเต๋าตอนกินสดๆอ่ะมันกรอบหวานใช่ไหมคะแต่พอมันต้มสุกมันหวานกว่าเดิมนะหนูว่ามันหวานแล้วก็เหมือนน้ำของตัวหน่อเต๋าความหวานของหน่อเต๋าอะค่ะมันออกมาในน้ำอะอร่อยมากอันนี้อร่อยมากคือทำไม่ได้มีอะไรเยอะเลยเนาะไม่ได้มีเครื่องเยอะเลยอร่อยมากค่ะ

0: วันนี้นะคะต้องขอบคุณพ่อๆแม่ๆทุกคนเลยเนาะที่พาหนูมาดูวิธีการทำเต๋านะคะแบบดั้งเดิมเลยเนาะแล้วก็ได้กินอาหารอร่อยๆนะคะเป็นอาหารแบบบ้านๆเลยเขาเรียกอาหารเมืองเนาะใช่ไหมคะอาหารเมืองอาหารบ้านๆเนี่ยแหละค่ะที่ทำกินกันในป่าก็ต้องขอบคุณพ่อเดชพ่อไทยนะคะแม่ทอนเนาะแล้วก็แม่ประทุมแล้วก็แม่ผินแล้วขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่พาหนูกับทีมงานมากับข้าวอร่อยมากแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่ากว่าที่เราจะได้ตาออกไปหรือว่าลูกชิดเชื่อมที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้คือมันยากมากจริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะได้ลูกตาสดๆก็คือหมายถึงว่าต้มล้างอะไรไว้ให้เรียบร้อยเลยยังไม่ได้เชื่อมเนาะหรือว่าอยากได้ลูกตาเชื่อมหรือว่าลูกชิดเชื่อมเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อสั่งซื้อได้กับชุมชนเลยชาวบ้านหาเองต้มเองแล้วก็ขายเองนะคะอันนี้ก็ติดต่อมาได้ที่บ้านพี่เหนือนะคะอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะอร่อยน่ารักแล้วก็สนุกมากๆชุมชนนี้นะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะวันนี้ตาเพื่อจะเอาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปแนะนำติชมรายการได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานค่ะวันนี้โนและพ่อแม่บ้านพี่เหนือลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ลำขนาดเดี๋ยวชิมอันนี้ตำหัวปีไม่เคยกินตำหัวปีแบบเอาหัวปีมาเผาอะค่ะนิดเดียวเองเนาะเครื่องแล้วก็พวกหอมกระเทียมที่มันผักที่เราเผานะคะนัวอมรินทีวี
2: พระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ลัทธิไวยสนพนิกายเช่นเดียวกับพระศิวะได้รับการยกย่องในสายวานิกายรูปพระนารายณ์มักทำเป็นรูปบุรุษ4กรถือสังจักคัทธาและธรณีซึ่งอาจใช้แทนด้วยดอกบัวหรือก้อนดินทรงมีครุฑเป็นพาหนะมีชายาคือพระลักษมีหรือพระศรีและพระนางภูมีภาพของพระนารายณ์ยังนิยมสลักเป็นภาพสลักนูนต่ำแสดงเรื่องราวต่างๆเช่นภาพวิษณุอนันตสายินหรือนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งแสดงภาพพระนารายณ์บรรทมเหนือพระยาอนันตนาคราชในเกศียรสมุทรหลังจากที่โลกถูกทำลายเมื่อสิ้นกันระหว่างนั้นจะมีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภีมีพระพรหมประทับอยู่เหนือดอกบัวเพื่อสร้างโลกขึ้นมาใหม่นอกจากนั้นภาพแสดงถึงอวตารของพระนารายณ์ลงมาปราบยุคเข็ญในโลกมนุษย์อันเป็นหน้าที่สำคัญของพระองค์ในการดูแลรักษาโลกให้สงบสุขซึ่งมีปางสำคัญอยู่10ปางเช่นปางกูรมาวตารพระนารายณ์อวตารเป็นเต่ามักแสดงภาพการกวนเกศียรสมุทรวามนาวตารอวตารเป็นพราหมณ์เตี้ยซึ่งมักแสดงภาพตรีวิกรมคือ939บน3โลกกฤษณาวตารเป็นปางที่พระนารายณ์อวตารเป็นพระกฤษณะตอนที่นิยมหนักเป็นภาพบนหน้าบันและทับหลังเช่นตอนพระกฤษณะยกเขาโควันธนะตอนพระกฤษณะประลองกำลังกับสัตว์ต่างๆเช่นพญานาคและสิงห์เป็นต้นรามาวตารเป็นตอนที่คนไทยรู้จักกันดีจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ
3: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์

0: www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โห
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นท์กับคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมมาคลายฉงนเรื่ององค์มังกรค่ะและถ้าพูดถึงองค์มังกรแล้วเนี่ยไม่มีที่ไหนที่จะมีชื่อเสียงแล้วก็เหมาะกับการคลายฉงนมากไปกว่าที่นี่จังหวัดราชบุรีนั่นเองแต่ว่าไหนๆมาที่นี่ทั้งทีแล้วเนี่ยนอกจากจะคลายฉงนเรื่ององค์มังกรแล้วขอถือโอกาสเที่ยวด้วยเลยแล้วกันนะคะเพราะงั้นตามมิ้นท์ไปคลายฉงนแล้วก็ไปเที่ยวราชบุรีกันค่ะที่แรกที่มิ้นจะพามาในวันนี้ก็คือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีค่ะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่ององค์มิ้นว่าเราไปรู้จักจังหวัดราชบุรีกันก่อนเลย
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: ชื่อคุณอะไรคะ
2: สุกัญญาค่ะ
1: คุณสุกัญญาให้เรียกว่าอะไรดีเรียกสั้น
2: ๆมิ้มค่ะ
1: คุณมิ้มพอดีเมื่อกี้ได้เดินชมเพราะว่ามาที่นี่มีแต่คนบอกว่าถ้ามาเนี่ยต้องมาที่พิพิธภัณฑ์สีชมพูนี่ใช่ไหมคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เดินไปแล้วก็เห็นว่ามีแต่สีชมพูจริงๆด้วยที่มาที่ไปของที่นี่นี่เกิดขึ้นได้ยังไงล่ะคะ
2: อ๋อเจออาคารหลังนี้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลราชบุรีค่ะสร้างขึ้นในรัชกาลที่6เมื่อพ.ศ. 2465ก็จะมีรูปแบบศิลปะแบบตะวันตกที่ช่วงนั้นนิยมสร้างกันนะคะก็จะเป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะพื้นมีชั้นเดียวค่ะยกสูงแล้วก็มุงกระเบื้องว่าวเมื่อมีการสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้นนะคะกรมศิลปากรก็เลยขอใช้พื้นที่เมื่อปีพ.ศ. 2526ค่ะ
1: สีชมพูโดยรอบและทั้งหมดทั้งมวลนี้มีตั้งแต่สมัยนู้นอยู่แล้วหรือว่าเพิ่งมีตอนที่ว่ากรมศิลป์มาซ่อมแซมคะ
2: อ๋อเพิ่งจะทาสีชมพูเมื่อกรมศิลป์มาซ่อมแซมค่ะเพราะว่าสถาปนิกในสมัยงานนะคะเห็นว่ามันเป็นความสวยงามตามสุนทรียภาพ
1: สีชมพูเนี่ย
2: ในสมัยงานค่ะการแบบรูปแบบตึกสมัยรัชกาลที่5ที่6ค่ะที่จะสร้างอิทธิพลตะวันตกจะเป็นแบบรูปแบบตึกที่มีสีสันสดๆนะคะก็เลยทาให้เป็นสีชมพูอะค่ะ
1: แล้วที่นี่นี่จัดแสดงอะไรบ้างคะหลังจากที่จัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว
2: ก็จะมีการจัดแสดง5เรื่องใหญ่ด้วยกันก็จะเป็นเรื่องสภาพภูมิศาสตร์และธรรมชาติวิทยาค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยุคสมัยทางธรณีวิทยาแล้วก็ภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดราชบุรีก็จะแบ่งเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมทวารวดีค่ะ
1: เรื่องย้อนกลับไปถึงนู้นเลย
2: ประวัติศาสตร์แล้วก็จะเป็นหลักฐานที่ได้จากเมืองโบราณคูบัวแล้วก็อิทธิพลวัฒนธรรมเขมรค่ะแล้วก็สมัยสุโขทัยแล้วก็อยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร
1: ์อ๋อก็คือยาวมาเลยตั้งแต่ทวารวดีจนถึงปัจจุบัน
2: ค่ะแล้วก
1: ็2อันละแล้วต่อไปคือ
2: ที่3ก็คือกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดราชบุรีค่ะมี8กลุ่มด้วยกันเรื่องที่4ก็เป็นเรื่องมรดกทางด้านศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มรดกทางธรรมชาติวิทยาค่ะแล้วก็บุคคลสำคัญแล้วก็เรื่องสุดท้ายค่ะราชบุรีปัจจุบัน
1: อย่างนี้คุณมิ้นพามิ้นเดินดูได้ไหมคะที่ว่าตั้งแต่เรื่องภูมิศาสตร์ธรรมชาติวิทยาประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์บุคคลสำคัญแล้วก็
2: ราชบุรี
1: ปัจจุบันเริ่มตรงไหนคะเนี่ย
2: เริ่มเลยค่ะ

0: ชสตาร์ประจำมณฑลราชบุรีอะค่ะ
1: นี่คือตั้งแต่สมัยนู้นเลย
0: ใช่ตั้งแต่สมัยร .6 อะค่ะ
1: คือทำไมดูใหม่จังอะ คือต้องมีการถ่ายออกมาทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยด้วยไหมคะหรือไม่
0: จะออกมาทำความสะอาดก็ต่อเมื่อจะอัญเชิญพระแสงไปแต่งตั้งในมณฑลพิธีอะค่ะสำหรับพระมหากษัตริย์ก็จะทำความสะอาดแล้วก็ห้อยพวงมาลัยสดเช่นวันพ่อแห่งชาติ
1: อันนี้นี่ความเป็นมาเป็นยังไงเล่าคร่าวๆให้ฟังได้ไหมคะ
0: ก็ได้รับพระราชทานมาจากรัชกาลที่6ค่ะเมื่อวันที่24เมษายนพ.ศ. 2459ในขณะนั้นที่ยังเป็นมณฑลราชบุรีอยู่ค่ะ

ณคุณมิ้งมากนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเดินชมทั่วเลยสวยมากๆมาที่นี่นี่เหมือนได้รู้ประวัติศาสตร์ได้รู้จักราชบุรีเลยแต่รู้สึกว่ายังรู้ไม่หมดเพราะฉะนั้นตามมิ้งไปเที่ยวราชบุรีกันต่อดีกว่าค่ะ

0: ำนี่คืออะไรอะคะ
1: เต้าหู้ดำก็คือเต้าหู้ทั่วไปเนี่ยครับคือเราเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งนะครับมาต้มเป็นเต้าหู้ดำ
0: มีคนนิยมซื้อไปเป็น
1: ของฝากครับเป็นของฝากของโพธารามครับ

0: ค่ะสวัสดีจ้า
1: พี่ชื่ออะไรคะ
0: เอกครับ
1: พี่เอก
0: ใช่จ้า
1: พอดีมาเดินเที่ยวที่นี่แล้วก็เห็นเข้ามาที่นี
0: ่
1: ที่นี่นี่เรียกว่าอะไรนะคะ
0: ที่เนี่ยเป็นที่ทำการชมรมอย่าลืมโพธาราม
1: ชมรมอย่าลืมโพธาราม
0: ถูกต้องใช่ครับ
1: ชมรมนี้เกิดขึ้นยังไงคะ
0: คือชมรมเนี่ยนะเกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนในชุมชนเนี่ยประมาณ 5-10 คนในช่วงแรกนะครับก็รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์ย่านเก่าของโพธารามซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายไว้นะครับให้รุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยได้เห็นพัฒนาการโพธารามเคยเป็นเมืองดั้งเดิมมาก่อนและเป็นตลาดเก่าแก่นะครับอายุเราไม่ต้องพูดถึงน่าจะเกินร้อยปีนะครับ
1: แต่ว่าที่นี่คือที่ทำการของชมรม
0: ใช่ครับก็คือเราจะประชุมงานหรือว่าเราจะวางแผนงานหรือว่าเราจะมีงานประเพณีหรือว่างานของชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยคนของชมรมก็จะร่วมประชุมกันที่นี่นะครับเราก็จะรวมตัวกันประชุม
1: ที่นี่เก็บอะไรไว้บ้างคะที่บอกว่ารวม
0: ก็คืออย่างแรกเลยนะครับเราก็ภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับภาพเก่าของคนโพธารามแล้วก็เราก็มีจิตอาสาของคนที่จะมาร่วมพัฒนาโพธารามไม่ว่าจะเป็นโอ่งเป็นไหนะครับหรือว่าของเก่าๆต่างๆที่สามารถที่จะนำมาไว้ที่ชมรมได้เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางและจุดการศึกษาของเด็กๆในโพธารามด้วยนะครับอันนี้แล้วก็เท่าที่เห็นนี่ก็คือมีคนบริจาคมา
1: ไม่
0: ว่
1: าจ
0: ะ
1: เป็นสมุด
0: ใช่ครับผม
1: ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ได้ยินพูดถึงโพธารามแล้วก็นึกถึงเขาบอกว่าคนสวยโพธารามอันนี้มาจากไหนคะนี่จริงไหม
0: ต้องพิสูจน์นะครับว่าผู้หญิงโพธารามสวยไหมนะครับ
1: แ
0: ต่ในปัจจุบันแน่นอนครับผู้หญิงโพธารามสวยแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคนสวยโพธารามเป็นที่เรื่องชื่อไปทั่วทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะอายุมากอายุน้อยคนสวยโพธารามสวยอยู่เสม
1: อ
0: สวยทั้งหน้าสวยทั้งน้ำใจ
1: และอย่างโอ่งมังกรเนี่ยทำไมต้องเป็นลายมังกรด้วยคะพี่เอก
0: คือที่เท่าที่ฟังเล่ามานะครับเขาเล่าต่อๆกันมาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าโอ่งมังกรเนี่ยเริ่มต้นจากที่คนจีนที่อพยพมาทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยคือมังกรเนี่ยเป็นสัตว์มงคลใช่ไหมครับคนที่ทำเกี่ยวกับโอ่งมังกรเนี่ยก็นำโอ่งมังกรเนี่ยนะครับมาเป็นสัญลักษณ์ที่บนโอ่งเนื่องจากว่าคนที่ปั้นเนี่ยเป็นชาวจีนที่มาอพยพมาอยู่ในเมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลนะครับก็เลยได้ชื่อว่าโอ่งมังกรของราชบุรี
1: นี่มิ้นเดินหาอะไรที่เลยเพราะอยากรู้จริงๆว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องเป็นโอ่งมังกรด้วย
0: ถ้ามิ้นอยากรู้จริงๆนะครับที่ราชบุรีเนี่ยมีโรงปั้นโอ่งเนี่ยหลายโอ่งมากแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็ยังคงวัฒนธรรมของการปั้นโอ่งมังกรไว้นะครับก็มีหลากหลายนะครับมีทั้งการแปรรูปเป็นเซรามิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยซึ่งถ้าน้องมิ้นอยากรู้จริงๆก็คือให้ไปดูที่โรงโอ่งได้เลย
1: อ๋อไปดูที่โรงโอ่งที่เราได้เลย
0: ใช่ครับแล้วน้องมิ้นก็จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเลยและเห็นวิธีการทำด้วย
1: อ๋อเห็นวิธีการทำด้วย
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมต้องไปดูแล้วแหละว่ากว่าจะมาเป็นโอ่งกว่าจะมาเป็นโอ่งมังกรแล้วมังกรหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามที่พี่เอกบอกดีกว่าว่าไปดูโรงโอ่งวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากนะคะ
0: ได้ครับยินดีครับครับ
1: นอกจากเจอคนสวยโพธารามแล้วเจอคนหล่อโพธารามด้วยนะ
2: ตอนนี้สนุกขึ้นมาได้อย่างนึงแล้วล่ะค่ะเราลองไปแอบถามคนราชบุรีแท้ๆกันดีกว่าว่าเขาจะรู้กันหรือเปล่าว่าทำไมโอ่งราชบุรีต้องมีลายมังกรด้วย
3: น่าจะนับถือครับมีมานานแล้วครับผมก็เกิดมาก็เห็นแล้วครับ
4: อ๋อมันน่าเป็นความเชื่อพี่มังกรแบบเป็น

0: สัตว์มงคลที่ของชาวจีนอะไรเงี้ยครับ
1: เป็นลายมังกรอยู่ข้างโอ่งตั้งแต่เกิดแล้วก็เลยไม่ทราบ
2: มันสัญลักษณ์ของราชบุรีที่เนี่ยไม่มีแค่ลายมังกรอย่างเดียว
3: ก็ดั้งเดิมทำมาอย่างนั้นนี่พ่อปู่ฉันยังมาทำเป็นไส้หู้อยู่ที่นั่นเลย

0: สดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ชื่ออะไรคะ
1: พี่เสริมค่ะ
0: พี่เสริมนะคะ
1: โอเค
0: คือวันนี้เนี่ยมาจังหวัดราชบุรีเพราะว่ามีความฉงนอยู่เรื่องนึง
1: ค่ะ
0: คือพูดถึงโอ่งที่ขึ้นชื่อก็ต้องโอ่งราชบุรีแล้วเรียกว่าเอกลักษณ์สำคัญคือลายมังกรใช่ไหม
1: คะ
0: มิ้นเลยไปตะเวนมาหลายที่เลยว่าทำไมโอ่งราชบุรีถึงต้องมีลายมังกรเขาก็บอกมาว่าเพราะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้คือเยอะจนแบบว่าเอ๊ะแล้วแต่ตรงมันคือแบบไหนแต่เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ให้มาที่โรงโอ่งที่นี
1: ่
0: พี่เสริมช่วยมิ้น
1: ค่ะ
0: ฉัน
1: หน่อยได้เลยยินดีค่ะน้องมิ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโรงงานกันนะคะก็น้องมิ้นก็ลองดูเดินดูแล้วก็มีอะไรสงสัยถามได้นะ
0: แต่ว่าที่นี่มิ้นจะได้คำตอบนะว่าทำไมโอ่งถึงมีลายมังกร
1: ได้เลยค่ะเชิญค่ะยินดีค่ะ
0: ไปดูกัน

0: บ้างคะพาเดินชมใหญ่มากตอนแรกไม่นึกว่าจะมีแค่แบบโซนเล็กๆโซนหนึ่งไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่กินพื้นที่เยอะมากเตายาวไปถึงตรงนู้นเลยเล่าความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังได้ไหมคะพี่เสริมว่าถึงเริ่มต้นนี่มายังไงตั้งโรงงานแบบไหนยังไงบ
1: ้
0: าง
1: ค่ะโรงงานรัตนโกสินทร์หนึ่งแห่งนี้จริงๆแล้วมี4สาขานะคะเราเป็นโรงงานใหญ่โรงงานแม่ค่ะเริ่มทำมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อพี่อะค่ะท่านนาตอนนี้ก็48ปีแล้วล่ะค่ะ
0: ก็คือเป็นรุ่น2เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ๆค่ะราชบุรีจะมีชื่อเสียงในการปั้นโอ่งเพราะว่ามีดินเป็นทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะคะจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีดินที่เอื้อต่อการปั้นเพราะว่าคุณสมบัติคือเหนียวสามารถที่จะยืดได้เยอะๆเลยอันนี้คือดินเหนียวของราชบุรี
0: อ๋อยืดได้อย่าง
1: นี้ใช่ก็จะได้โอ่งสูงตามที่เราต้องการ
0: อ๋อนั่นเขาใช้ยืดเอา
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นเนี่ยถามว่ามีดินไหมมีแต่ว่าเป็นดินร่วนซวยปั้นโอ่งไม่ได
0: ้อ๋อนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุด้วยไหมคะที่ทำไมถ้าจะทำโอ่งเนี่ยคนถึงได้มานิยมทำที่จังหวัดราชบุรี
1: ใช่ราชบุรีจะเป็นจังหวัดที่เอื้อต่อการทำเครื่องปั้นดินเผาเพราะมีดินเป็นคุณสมบัติพิเศษคือดินเหนียวเราเป็นดินในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นจังหวัดราชบุรีก็ปั้นโอ่งกันก็มีประมาณ40กว่าโรงงาน
0: นะคะณตอนนี้ก็คือ40กว่าโรงงาน
1: ใช่ใช่ค่ะน้อง
0: มาถึงคำถามสำคัญของมิ้นท์ค่ะคุณผู้ชมแล้วทำไมต้องมีลายมังกรด้วยคะพี่เสริม
1: ค่ะสมัยก่อนเนี่ยคนจีนนะคะเชื่อแล้วก็ศรัทธาในเทพเจ้าเพื่อมังกรเนี่ยเป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ลาภนำโชคเป็นเทพแห่งชีวิตนั่นเลือกของดีงามเพราะฉะนั้นคนจีนที่มาอพยพมาอยู่ราชบุรีเนี่ยก็จะมาปั้นดินเผาสมัยก่อนน่ะโอ่งใส่น้ำก็จะเป็นโอ่งเรียบๆสีน้ำตาลธรรมดาแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาลายมังกรมาใส่เพราะเรามีความเชื่อว่ามังกรนั้นให้โชคให้ลาภเป็นสัตว์สูงเป็นสัตว์มงคลและคนไทยเราเนี่ยสมัยก่อนก็ศรัทธาหรือเชื่อในของพญานาคนะคะ
0: ครบแบบเดียวกัน
1: ก็เลยเอามังกรมาพาดในโอ่งแล้วก็มีคล้ายๆกับพญานาคเพราะถือว่าเป็นให้โชคให้ลาภให้ชีวิตให้สิ่งที่ดีงามให้ความร่ำรวย
0: ก็คือเหมือนกับว่าเราสืบมาจากของจีนที่เขาอพยพมาอีกทีนึงและอย่างนี้มีมังกรของจีนมีพญานาคของไทยอย่างนี้ลายหน้าตามังกรหรือว่ารูปแบบรูปลายมีกันกี่แบบอะคะ
1: ก็จะเป็นมังกรที่อยู่ในโอ่งแล้วมีความพิ้วหรือตัวเนี่ยลำตัวก็คล้ายพญานาคคือความอ่อนไหวอ่อนช้อยประมาณนั้น
0: มีแบบเดียวคือเหมือนว่าทุกคนทุกที่40กว่าโรงงาน
1: สไตล์คล้ายๆกัน
0: มีอะไรแตกต่างบ้างไหมคะตาเล็กตาโตหน้าดุใจดี
1: อันนั้นธรรมดาเป็นเรื่องของการวาดลวดลายซึ่งมันจะเป็นแบบธรรมชาติแล้วแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าคนจีนเนี่ยก็จะมาอยู่ในราชบุรีเยอะแล้วก็เจ้าของโรงโอ่งทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นลูกหลานมีเชื้อสายจีนมาอยู่แล้ว
0: ก็คือง่ายๆมีแพทเทิร์นเดียวนั่นแหละอยู่ที่ว่าฝีมือวาดว่าใครจะวาดเหมือนแบบหรือไม่เหมือนแบบแต่สืบทอดกันมา
1: ค่ะ
0: เวลาการทำบ้างดีกว่าคือเท่าที่รู้มาเนี่ยต้องมีทั้งการปั้นการวาดการอกเอาคร่าวๆใช้เวลาทำนานไหมคะกว่าจะได้ออกมาเสร็จหนึ่งอัน

0: ขั้นตอนในการทำโอ่งเนี่ยมันต้องมี5ขั้นตอนนะคะต้องเอาดินเหนียวที่มีอยู่ในราชบุรีเนี่ยหมักใส่บ่อหมักดินแช่เอาไว้5วัน7วันเอาน้ำมาใส่ดินให้ดินอิ่มตัวด้วยน้ำให้เขาอุ้มน้ำเยอะๆแล้วเราก็เอาดินออกจากบ่อหมักดินมาเข้าเครื่องโม่เพื่อให้ดินละเอียดแล้วก็เนียนนะคะเครื่องโม่ก็เป็นเครื่องจักรสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้การเหยียบการนวด
1: นะคะเหมือนเวลานวดแป้งอะไรแบบนี้ใช่
0: ไหมให้ดินละเอียดเนียนแต่พอเราเจริญขึ้นวิวัฒนาการมากขึ้นเครื่องจักรก็มาช่วยในการที่จะโม่ดินให้ละเอียดแล้วก็จะผ่านเครื่องจักร 2-3 ขั้นตอนแล้วถึงเตรียมที่จะปั้นนะคะ
1: แต่ว่านี่คือขั้นตอนเตรียมดิน
0: เตรียมดิน
1: ขั้นตอนเตรียมดินประมาณ1สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะแล้วปั้นต่อไป
0: แล้วเราก็มาปั้นการปั้นก็มีขึ้นรูปด้วยมือขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะคะถ้าเป็นโอ่งใบใหญ่ๆเราต้องขึ้นรูปด้วยมือแล้วมาต่อกัน1ช่วง2ช่วง3ช่วงเพราะโอ่งใบใหญ่ใส่น้ำ
1: คือทำทีเดียวไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้ประกอบกัน
0: ใช่ขั้นตอนที่1เสร็จแล้วพอทิ้งไว้3วันพอดินเริ่มหมาดหรืออยู่ตัวก็มาต่อขั้นตอนที่2ถึงขั้นตอนที่3จะถึงปากโอ่งใบใหญ่อันนี้คือขึ้นรูปด้วยมือนะคะ
1: แต่ระยะเวลาขึ้นอยู่กับขนาดด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นโอ่งใบเล็กๆนะคะเราก็ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนโอ่งใบเล็กๆก็อาจจะสูงแค่2นิ้ว3นิ้วโอเคปั้นปื๊ดเดียวก็จบเลยขึ้นรูปแล้วขั้นตอนที่3คือการเขียนลายการเขียนลายคือการวาดมังกรใส่ไปในตัวโอ่งนะคะก็ใช้ดินที่เราผสมอีกสีนึงไม่ใช่สีเดียวกับตัวโอ่งใช่ต้องผสมสีให้มัน
1: จะมีสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนใช่ไหมคะ
0: อันนั้นก็คือสีน้ำตาลออกอมส้มนะคะที่ปั้นตัวโอ่งนะคะแล้วเราจะมาวาดลวดลายด้วยมังกรเพราะฉะนั้นสีที่เราทำมังกรเนี่ยก็จะออกเป็นทางสีขาวเนื้อดินก็จะละเอียดมากขึ้นในการที่เราจะเขียนมังกรใส่ในตัวโอ่งก็ส่วนมากพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะใช้นิ้วหัวแม่มือ
1: ในการวาดเหรอคะ
0: ใช่แล้ววาดตัวโอ่ง
1: หนูนึกว่าเขาใช้แบบว่าอุปกรณ์ผู้การแง่งไม้
0: ใช่ใช่ค่ะหวีด้ามหวีมาเขียนลายโอเคแล้วก็มาสับลายเป็นเกล็ดมังกรอะไรเงี้ยก็แต่งไปเรียบร้อยอันนี้คือการลวดลายนะคะหลังจากนั้นแล้วก็มาทำการเคลือบโอ่ง
1: เคลือบ
0: ค่ะเมื่อทิ้งเอาไว้สัก2-3 วันแห้งแล้วก็เข้าเตาเผาโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงเตาเผาโอ่งก็เป็นเตาธรรมชาติอย่างที่เราดูกันเมื่อกี้นี
1: ้คือเป็นหินใช่ไหมคะ
0: ค่ะอันนี้เป็นอิฐเป็นอิฐที่ก่อเป็นเตาอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะคุณผู้ชมเห็นเหงื่อตกนี่ไม่ใช่อะไรนะคะยืนข้างเตาเผาแล้วก็เผากันอยู่ค
0: ือ
1: ไอร้อนมันก็ออกมาจริงมากคือทุกอย่างเกิดขึ้นที่นี่5ขั้นตอนก็สรุปแล้วคร่าวๆประมาณเดือนครึ่งรวม5ขั้นตอนนะคะแต่ว่าความแตกต่างความยากแล้วก็ระยะเพิ่มไปตามขนาดด้วย
0: ใช่ใช่ผมค่ะ
1: สุดยอดถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยหน้าอย่างหนูพอจะเป็นช่างปั้นโอ่งกับเขาได้บ้างไหมคะ
0: หน้าตาไม่ใช่แต่จิตใจและหัวใจนี่อันสิ่งสำคัญ
1: นี่ไงเอาละค่ะตอนนี้เหงื่อตกมากแล้วก็พร้อมแล้วด้วยที่อยากจะลองปั้นโอ่งเราไปสูดออกซิเจนสักพักนึงไปปั้นโอ่งกันค่ะไปค่ะคุณผู้ชม

0: พอไหวนะคะที่พอไหวไม่ใช่ว่าทำได้นะดูเลอะน้อยสุดงั้นมิ้นลองทำอันนี้ได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ขึ้นรูปด้วยแป้งหมุนแล้วก็เป็นโอ่งใบเล็กไว้สำหรับเป็นของที่ระลึกหรือใส่ปากกาดินสอค่ะ
0: โอเคมาคุณผู้ชมปั้นโอ่งกัน
1: เอาไม้เอาไม้ได้เลย
2: เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่จริงๆนะคะคุณผู้ชมที่ได้มาเห็นแถมยังได้ลองปั้นโอ่งด้วยตัวเองแบบนี้มิ้นรู้เลยจริงๆค่ะกว่าจะได้โอ่งมังกรแต่ละใบเนี่ยใช้ทั้งเวลาใช้ทั้งความชำนาญที่สำคัญที่สุดนะคะความตั้งใจของคนทำเนี่ยเกินร้อยจริงๆค่ะ
0: คุณผู้ชมคะหลังจากลองปั้นโอ่งแล้วถามพี่ข้างในว่าหนูพอจะฝึกงานได้ไหมพี่สายหัวรัวเลยทีเดียวค่ะทีนี้ถามพี่เสริมดีกว่าว่าในฐานะที่เป็นหนึ่งในโรงงานที่สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมแบบนิโคไทยต่อมาจากในอดีตเนี่ยกลัวไหมคะว่าวันหนึ่งมันจะหายไป
1: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีการปรับปรุงไม่มีการพัฒนาแล้วก็ให้อยู่แบบเดิมๆมันก็ย่อมมีการตายหรือตลาดก็จับว่าไม่มีความต้องการเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนสไตล์แบบว่าดินสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากโอ่งเป็นกระถางเป็นอ่างบัวพัฒนาออกมาเป็นรูปของซูเวเนียร์ในรูปของเอาท์ดอร์การ์เด้นเป็นรูปตัวสัตว์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราออกไปดูเยอะแยะไปหมดนั่นคือดินทางนั้นเลยนะเราต้องหาที่ไปถ้าเราอยู่กับที่รูปแบบไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยมันต้องมีการสูญพันธุ์แล้วก็มีความตายเป็นที่สุดอันนั้นแหละ
0: คือถ้าบอกว่าเราสืบทอดมาแต่เราก็เดินไปตามยุคสมัยการเวลาด้วย
1: ใช่ใช่
0: ว
1: ัน
0: นี้ขอบคุณพี่สาวมากเลยนะ
1: คะ
0: คุณผู้ชมจริงๆแล้วบ้านมิ้นเนี่ยมีทั้งกระถางแล้วก็มีทั้งโอ่งแบบนี้ใส่น้ำลายมังกรอยู่ที่บ้านนะคะแต่ตั้งแต่เด็กๆจนโตไม่ค่อยเห็นความสำคัญเท่าไหร่วันนี้มาเห็นวิธีการทำเห็นความประณีตความละเอียดความตั้งใจเห็นความวิจิตรในแต่ละอย่างที่ทุกขั้นตอนเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นโอ่งใบหนึ่งเชื่อว่ากลับไปบ้านจะดูแลโอ่งให้ดีขึ้นนะคะเป็นหนึ่งในศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เอาไว้จริงๆเอาละค่ะได้คลายสงวนในประเด็นสำคัญแล้วว่าทำไมถึงต้องมีลายมังกรแต่เรื่องโอ่งมีอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นช่วงหน้าไปคุยกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะ
3: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องฮานน้ำของภาคเหนือฮานน้ำคือหิ้งวางหม้อดินสำหรับน้ำดื่มพร้อมที่แขวนกระบวยหรือน้ำบวยหากหิ้งอยู่ที่ชานโล่งแจ้งเจ้าของบ้านจะทำหลังคาคลุมลักษณะคล้ายเรือนหลังเล็กๆเพื่อไม่ให้แสงแดดส่องมาที่หม้อน้ำการตั้งฮานน้ำไว้ที่หน้าบ้านแสดงถึงความมีจิตใจเมตตาต่อผู้เดินทางซึ่งมักจะเดินเท้าไปตามหมู่บ้านเมื่อหิวกระหายก็จะดื่มน้ำตามที่เจ้าของบ้านจัดไว้แต่ในปัจจุบันหาดูได้ยากเนื่องจากวิธีการดำเนินชีวิตของคนได้เปลี่ยนไปตามยุคสมัย

0: ที่นั่งเรียบร้อยแล้วเข้าคำถามได้ไหมคะอาจารย
1: ์ได
0: ้วัยรุ่นใจร้อนเป็นคำถามจริงๆก็ไม่โลกแตกแต่ว่าหนูไม่เห็นใครตอบแบบจริงๆจังๆชัดเจนได้สักทีหนูเชื่อว่าอาจารย์นี่แหละจะตอบหนูได้โอ่งกับตุ่มนี่เหมือนกันป่ะคะ
1: ไม่เหมือนสิโอ่งก็ดีตุ่มก็ดีเนี่ยนะครับเป็นภาชนะ
0: ใส่น้ำ
1: นะครับโอ่งเนี่ยนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นภาชนะใส่น้ำที่เป็นเนื้อกระเบื้องอันที่หนึ่งนะฮะเนื้อกระเบื้องกระเบื้องเคลือบทรงสูงหน่อย
0: สูง
1: ไม่อ้วนมากแล้วก็หมายถึงว่าทรงสูงแล้วก็ปากกว้างนิดหนึ่ง
0: มันไม่เหมือนโถเหรออาจารย์อย่างนั้นอ่ะ
1: มันก็คือโถที่ขยายโถเนี่ยนะครับมันจะมีส่วนเว้าส่วนคอดแต่โอ่งเนี่ยนะครับก็คือมันทรงใหญ่ๆตรงๆ ลงมานึกออกไหม
0: โอเคไม่มีแบบว่าส่วนเว้าส่วนโค้ง
1: นะฮะอันนี้ก็คือที่มาของคำว่าโอ่งก็คือใส่น้ำเหมือนกันส่วนคำว่าตุ่มใช่ไหมที่ถามว่าตุ่มเนี่ย
0: ตุ่มใส่น้ำ
1: ตุ่มเนี่ยทรงแจ้กว่า
0: คือเตี้ยกว่า
1: ทรงแจ้กว่าคือทรงเตี้ยกว่
0: า
1: คำว่าเตี้ยแจ้เนี่ยมันคือแจ้เตี้ยกระชับสองเนี่ยก็มักจะเป็นดินเผาที่ไม่เคลือบนะฮะดินเผาไม่เคลือบเช่นตุ่มดินเผาทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่เคลือบแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยตุ่มเนี่ยจะมีความกลมป้
0: อม
1: มากกว่าโอ่ง
0: โอเค
1: นะฮะโอ่งนี่จะทรงสูงกว่าตุ่มเนี่ยทรงเตี้ยกว่า
0: แต่ว่าที่เราเห็นกันในหนังแบบย้อนยุคกับคนไทยสมัยก่อนคือตุ่ม
1: ใช่ส่วนใหญ่จะเห็น
0: ที่ตักน้ำอาบกันที่เป็นแบบว่ากลมๆเตี้ยๆแล้วก็เป็นดินเผาสำคัญอยู่ที่วัสดุคือดินเผากับกระเบื้องเคลือบ
1: ใช่ก็อาจจะเป็นช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งจำแนกนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าไม่ใช่ 100% แต่ว่าลักษณะก็เข้าตำราก็คือกลมป้อมอันนี้เป็นต้น
0: เข้าใจผิดมานานมากคิดว่าสิ่งที่เห็นคือโอ่งทีนี้พูดถึงโอ่งแล้วเนี่ยโอ่งที่ดังมากก็หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีถูกไหมคะ
1: หนีไม่พ้นโอ่งราชบุรีในที่นี้ก็คือโอ่งเคลือบสีน้ำตาล
0: ใช่
1: ที่เราเรียกว่าโอ่งมังกรเพราะนิยมเอาเนื้อดินอีกสีหนึ่งเนี่ยมาปื้ดมาปาดหรือเอาน้ำสลิปเนี่ยนะครับก็คือน้ำโคลนเนี่ยมาป้ายปาดไปปาดมาให้กลายเป็นรูปมังกร
0: ใช่ซึ่งหนูว่าไปมาแล้วไปดูมาแล้วไปทำมาแล้วแต่อยากรู้ว่านอกจากโอ่งมังกรแล้วเนี่ยเรามีโอ่งอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่บอกว่าเออเป็นที่รู้จักอะไรแบบนี
1: ้นอกจากโอ่งมังกรของราชบุรีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีทั้งโอ่งทั้งตุ่มนะฮะ
0: ค่ะ
1: เราก็จะมีเช่นตุ่มสามโคก
0: ตุ่มสามโคก
1: ตุ่มสามโคกนี่เป็นตุ่มสร้างขึ้นโดยกลุ่มวัฒนธรรมมอญ
0: อ๋อของมอญ
1: คือชาวมอญที่อพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: ในครั้งรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมีพญาเจ่งกับพญารามเป็นพี่น้องกันนะครับมาจากทางหงสาวดีมาจากทางวัตมะอะไรก็ว่ากันไปนั่นแหละนะครับมาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่เมืองปทุมธานีนะฮะอีกกลุ่มนึงให้ไปตั้งอยู่ที่ทางพับประแดงคนละทางเลย
0: คนละฝั่งก
1: ัน ก็เป็นมอญสองกลุ่มแต่ส่วนกลุ่มที่อยู่ทางปทุมธานีเนี่ยตรงนั้นอ่ะเป็นไร่เป็นนาเยอะนะส่วนที่อยู่พับประแดงเนี่ยมันใกล้ปากอ่าวแล้วม
0: ัน
1: จะเป็นสวน
0: ค่ะ
1: ตรงนั้นอ่ะเป็นที่สวนส่วนปทุมธานีเนี่ยเป็นที่นาซึ่งดินเหนียวดีเพราะฉะนั้นชาวมอญที่มาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงหมู่บ้านที่เรียกกันว่าสามโคกเนี่ยนะฮะคำว่าสามโคกเนี่ยอาจจะมีก่อนมอญมาอยู่หรืออาจจะมีเมื่อมอญมาอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าการทำเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยนะฮะเตาเผาตุ่มเตาเผาถ้วยจานชามเนี่ยต้องพูนดินขึ้นมาให้เป็นโคกซะก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตุ่มสามโคกก็อาจจะทำที่หมู่บ้านสามโคกซึ่งมันมีเนินดินขึ้นมาสำหรับทำเตาเผาน
0: ะฮะ
1: ที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วคนโบราณก็ไม่ได้เรียกว่าตุ่มสามโคกนะตั้งแต่รัชกาลที่1 2 3 4 5 6 7อะไรอย่างเงี้ยถึงรัชกาลที่8ด้วยซ้ำเขาไม่ได้เรียกตุ่มสามโคก
0: ค่ะ
1: เขาเรียกกันว่าตุ่มอีเหลิงนี่ก็คือเรื่องของตุ่มมอญ
0: ก็คือเท่ากับว่าอันนี้เป็นตุ่มสามโคก
1: ยังเล่าไม่จบใช่ตุ่มสามโคกพอมาถึงสมัยสุโขทัยเนี่ยอิทธิพลจากเขมรเนี่ยมันก็เข้ามาก็มีการทำตุ่มเป็นภาชนะใบโตๆตุ่มสุโขทัยปากเล็กมากเลยปากประมาณนี้นะเพื่อให้การระเหยของน้ำเนี่ย
0: น้อย
1: ที่สุดเท่าที่จะน้อยได้แล้วก็ก้นที่ติดดินน่ะฐานของตุ่มก็
0: เท่าปาก
1: คือกับปากไอ้เจ้าตุ่มสุโขทัยนี่ก็เป็นที่มาสนุกสนานเพราะว่าอย่าลืมว่า ในสมัยก่อนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จะสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยเราก็เคยมีเมืองมาก่อนหน้านั้นแล้วก็เป็นเมืองสุโขทัยก่อนสมัยพ่อขุนรามคำแหงก่อนสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย
0: ์ยุคขอมดำดินใช่
1: ยุคขอมดำดินใช่ตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเมืองขึ้นเขมรซึ่งมีราชธานีอยู่ที่นครวัดนครธมนี่แหละ
0: อ้าวไหนว่าไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร
1: ใครว่า ไม่เคยพูดฉันไม่เคยพูดฉันพูดตามความเป็นจริงตามประวัติศาสตร์เราก็เป็นเมืองขึ้นเขาไม่เห็นเรื่องน่าแปลกเลยเออไม่เห็นจะต้องเป็นเมืองขึ้นเข้ามาตีเราเราไปตีเขาแล้วต้องโกรธกันถึงปัจจุบันนี่มันเรื่องผ่านมา800ปีสมัยสุโขทัยเนี่ยเขมรเนี่ยกำหนดให้เราเนี่ยส่งสวยคือสวยก็คือของที่เป็นบรรณาการต้องไปส่งให้เขาทุกปีก็คือสวยน้ำสวยน้ำจากแม่น้ำโขงเขมรเนี่ยเขาก็มีวิธีที่จะทำให้สุโขทัยเนี่ยโงหัวไม่ขึ้น
0: เขาก็ติดโขงเหมือนกันไม่ใช่หรออาจารย์
1: ติดแม่น้ำโขงแต่เขาจะต้องให้เราเป็นคนไปตักส่งให้เขาเราอยู่ตั้งไกลเนี่ยนะ
0: เออนั่นแหละสิ
1: ทุกปีเราต้องปั้นตุ่มการปั้นตุ่มมิ้นก็ไปดูแล้ว
0: ใช่
1: ตุ่มราชบุรียังปั้นอย่างเล็ก
0: อันนี้
1: ใบใหญ่อย่างนี้เนี่ยนะฮะบางทีต้องปั้นณจุดนั้นปั้นและเผาณจุดนั้นเลยก็คือปั้นตรงโคกนี้ปั้นไป1 2 3 4 5 6 7 8ตามขนาดของเตาที่จะสร้างปั้นเสร็จแล้วก็ตั้งไว้อย่างนั้นไม่ต้องขยับแล้วจากนั้นก่อเตาด้วยอิฐครอบลงไป
0: อ๋อแทนที่จะก่อก่อน
1: ใช่เพราะก่อก่อนแล้วยกเข้าไปไม่ไหวก็ก่อเตาครอบแล้วก็เผาเสร็จก็รื้อเตาหมดที่สำคัญที่สุดก็คือในสมัยรัตนโกสินทร์เราเนี่ยเรามีการเก็บภาษีตุ่มน้ำเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตุ่มสุโขทัยเนี่ยมันมีความอ้วนมากมันจะเสียภาษีแพงกว่าคนอื่นเขาเป็น
0: กินเนื้อที่เขาก
1: ินเนื้อที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคนเดินภาษีก็คือมาตรวจที่บ้านมิ้น
0: อ๋อนี่มาเก็บที่บ้านเลยเหรอคะ
1: มาเก็บถึงบ้านเขามานั่งนับตุ่มที่บ้านมิ้นว่าบ้านนี้มิ้นเนี่ยมีตุ่มเท่าไหร่แล้วก็เสียภาษีไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าของบ้านก็เก่งมากเลยคนไทยโบราณเนี่ยเรามีวิธีเลี่ยงภาษีเยอะมากเลย
0: นี่คือความเก่งเหรออาจารย์
1: ความเก่งความเก่งแบบไม่ควรเอาอย่างนะฮะตุ่มสุโขทัยเนี่ยกลมขึ้นมาอย่างนี้นะแล้วก็ปากแคบๆแต่ปากมันยกขอบบานออกมานิดน
0: ึ
1: ง
0: นิดนึงเป็นขอบ
1: แบบขอบกบอย่าง
0: เหมือนปากหนานิดนึง
1: ปากมันหนาเจ้าของบ้านก็เอาค้อนต่อยปากให้มันแตกปากนิดนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นของชำรุดไม่เสียภาษีถึงแม้จะใส่น้ำอยู่ได้ก็ตามแต่ปากแตกแล้วก็ถือเป็นของชำรุดน
0: ี่
1: ค
0: ือ
1: การเลี่ยงภาษีของคนโบราณเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยนะเราไปเจอตุ่มสุโขทัยที่ใดก็ตามส่วนมากก็จะเจอตามวัดไม่เคยมีตุ่มสุโขทัยใบใดที่ปากสมบูรณ์เลย
0: ใบ
1: ใดเลยแล้ว

0: ามวัดที่เพชรบุรีก็มีเจอตามวัดปากแตกหมด
1: ทำไมละจ่ายสักคนนึงไม่ได้เหรอให้เราเห็นว่าตุ่มสุโขทัยแบบสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นยังไง
0: ก็มันก็เดาได้เพราะมันปากลิเอาไปนิดเดียวไม่ถึงฝ่ามือเท่านั้นเองนี่แค่ตุ่มสุโขทัยอ้ามีอีกจะถามไหม
1: ทีนี้พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับตุ่มกับองค์พวกนี้บ้างดีกว่าอาจารย์เท่าที่หนูเคยเห็นที่การใช้ประโยชน์อะดูจากในละครบ้างทีวีบ้างหรือว่าภาพอะไรบ้างหนูเห็นอยู่2อย่างอย่างแรกคือใส่น้ำตักอาบ อย่างที่2คือหลบผีปอบอาจารย
0: ์วิถีชีวิตของคนภาคกลางเอางี้ก่อน
1: ค่ะ
0: เราต้องมีตุ่มน้ำคนที่อยู่ริมน้ำริมแม่น้ำลำคลอง
1: ก็ลงไป
0: เราอาบน้ำในแม่น้ำลำคลองเพราะมันสะอาดสีฟันล้างหน้าในแม่น้ำลำคลองตุ่มและโอ่งจะมีประโยชน์เฉพาะในการที่เราจะไปตักน้ำกลางแม่น้ำเอามาใส่ตุ่ม
1: เก็บไว
0: ้แกงขันส้มเป็นน้ำกินน้ำใช้นอกจากน้ำแม่น้ำลำคลองแล้วตุ่มก็ใส่ไว้รองน้ำฝนน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำหลักสำหรับกินส่วนคนที่อยู่ไกลน้ำออกไปนะฮะก็จะต้องมีตุ่มไว้ทุกบ้านก็ต้องรองน้ำฝนกันทั้งปีช่วงฤดูฝนเนี่ยฝนแรกปล่อยให้มันชะหลังคาฝนที่สองยังเค็มไม่หายฝนที่3ถึงจะเอารางตอนนั้นมีรางสังกะสีแล้วก่อนหน้ารางสังกะสีเนี่ยเป็นไม้ต้นไม้ไม้สักทั้งต้นนะแล้วขุดให้มันเป็นรา
1: ราง
0: มันต้องแบกกันตั้ง 4-5 คนเราเด็กๆก็แบกไปแล้วก็ตอนหลังมันก็ผุก็เริ่มมีสังกะสีเข้ามาเบาเลยแล้วก็เอาสังกะสีรองใส่ตุ่มเวลาจะกินเนี่ยบางทีก็ต้องมาแกว่งสันส้มอีกครั้งนึงน้ำฝนส่วนมากไม่แกว่งจะแกว่งเฉพาะ
1: น้ำ
0: แม่น้ำลำคลองและนึกถึงรัชกาลที่5สิรัชกาลที่5ตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยนะไม่ได้เสวยน้ำฝนนะตลอดรัชกาลของพระองค์เนี่ยเสวยน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีเรียกว่าน้ำจากแม่น้ำเพชรเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆ25วัน20วันเนี่ยเจ้าเมืองเพชรบุรีคือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ต้องทำพิธีตักน้ำจากท่าน้ำของวัดท่าชัยสิริเนี่ยนะครับใส่ตุ่มส่งเข้ามาถวายตลอดตุ่มเนี่ยนะเป็นของที่อยู่ผูกพันกับชีวิตคนมากเหลือเกินนะนี่ก็คือประโยชน์ของตุ่มสารพัด
1: นี่อยู่ในทั้งแบบว่าชีวิตประจำวันอยู่ในประเพณ
0: ีพิธีกรรมขนบธรรมเนียม
1: วิถีชีวิต
0: ใช
1: ่โอ้สุดยอดนี่ตอนแรกนึกว่าแค่ใส่น้ำอย่างเดียวของกินอาหารนี่ใส่สิ่งสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย
0: ทุกอย่าง
1: ได้รู้ด้วยนะว่าตุ่มกับโอ่งต่างกันยังไงด้วยรูปร่างลักษณะหน้าตาแต่ว่าช่วงหน้าค่ะมาดูเรื่องของราชบุรีกันบ้างดีกว่าที่จังหวัดนี้เพราะว่าตอนที่มินไปมานะอาจารย์เจริญอ่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวจะต้องให้อาจารย์มาช่วยคลายฉงนเรื่องจังหวัดราชบุรีพักแป๊บเดียวค่ะ
2: น่ารู้แปลกเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องลวดลายขององค์มังกรลวดลายขององค์มังกรมีหลายแบบโดยทั่วไปมังกรจะมีเพียง3เล็บหรือ4เล็บแต่ถ้าเป็นมังกรสัญลักษณ์ชั้นสูงของกษัตริย์หรือฮ่องเต้จะมี5เล็บซึ่งตามความเชื่อของจีนนั้นแบ่งมังกรออกเป็น3ชนิดคือหลงเป็นมังกรที่มีอำนาจมากที่สุดอยู่บนฟ้าหลีเป็นมังกรที่ไม่มีเขาชอบอยู่ในมหาสมุทรและเจียวเป็นมังกรที่มีเกล็ดอยู่ตามแม่น้ำลำคลองหรือถ้ำ

0: โอเคพักเหนื่อยแล้วมาต่อกันดีกว่าน
1: วด
0: ให้ด้วยเออเอาทุกอย่างเลยอ่ะ
1: ก็ถามเยอะอ่ะสงวนมากก็ต้องบริการหน่อยจะได้มีแรงเล่า
0: ได้ค่ะหนูไปราชบุรีมาทีนี้รู้มาว่าคืออย่างที่อาจารย์บอกว่าราชบุรีอย่างเงี้ยเราก็ได้มาจากจีนถูกไหมคะทีนี้เห็นว่าคนจีนเนี่ยมีเยอะมากเขามายังไงแล้วทำไมเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นล่ะคะอาจารย
1: ์คนจีนเนี่ยนะอพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอินเดียตอนปลาย
0: ไทยอยู่นี่
1: เนื่องจากทางตอนใต้ของจีนช่วงนั้นอ่ะมันมีมรสุมน้ำท่ว
0: ม
1: น้ำแล้งฝนแล้งอะไรสารพัดหมดเลยมันอยู่ยากเขาก็ลงเรือสำเภามาไม่เกินเดือนหรอกก็มาถึงบ้านเรานะฮะบางคนก็เข้าแม่น้ำเจ้าพระยามาบางคนก็เข้าแม่น้ำแม่กลองเพราะมันออกอ่าวไทยเหมือนกันบางคนก็เข้าแม่น้ำท่าจีนพวกเนี้ยนะมันเชื่อมกันหมดเลื่อมมาได้หมดเลยคนจีนเนี่ยนะก็มาตั้งหลักแหล่งอยู่บางส่วนก็เข้ามากรุงเทพนะฮะบางส่วนเนี่ยบอกไม่อยากอยู่ในสังคมใหญ
0: ่
1: ก็ออกมาอยู่ชนบทที่ราชบุรีเนี่ยอย่าลืมว่าเรามีทางรถไฟนะฮะสมัยรัชกาลที่5มีการทำทางรถไฟเจริญ

0: รุ่งเรืองคนจีนเนี่ยบางคนที่เข้ามาถึงกรุงเทพแล้วเนี่ยก็บอกว่าไม่ชอบบรรยากาศกรุงเทพบรรยากาศบ้านเมือง
1: สีสันเกินไปมันเป็นเมืองเกินไปอย่างนี้
0: มันเจริญไปอาจจะหางานทำยาก
1: เป็นได้ไหมสูง
0: ก็อาศัยนั่งรถไฟนะฮะผมเนี่ยคุยกับเจ้าของโรงงานเครื่องปั้นดินเผาแห่งหนึ่งของราชบุรีเนี่ยบรรพบุรุษของเขากงเนี่ยนะอพยพเข้ามาเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5มาถึงก็ไม่ชอบกรุงเทพก็แบบอย่างที่ว่าหางานทำยากท่านก็กระโดดขึ้นรถไฟทุกสถานีตั้งแต่ออกจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยจอดสถานีไหนแทบปั๊บท่านก็วิ่งปุ๊บลงไปเอามือควักดินขึ้นมาดู
1: ดูดิน
0: ควักดินดูนิดนึงท่านมีอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาจากประเทศจีนท่านก็ควักเนื้อดินมาแล้วก็บีอย่างเงี้ยบีไม่เวิร์กไปก็กระโดดขึ้นทุกสถานีเลยขึ้นลงขึ้นจนกระทั่งถึงที่ราชบุรีเนี่ยท่านกระโดดจากรถไฟลงไปปั๊บควักดินขึ้นมาเอามือขยำยืนยันว่าราชบุรีเพิ่งเกิดตอนนั้นแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าราชบุรีมีมาก่อนหน้านั้นใช่แล้วถ้าเผื่อเราย้อนเข้าไปนะจากแหล่งโบราณคดีต่างๆที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนู่นตั้งแต่พ.ศ. 1200
1: อุ้ยย้อนกลับอีก500ปี
0: พุทธศักราช1200หรือเกิน500ปีก่อนหน้านั้น
1: โอ้โห
0: ก็คือ
1: เฮ้ยนี่ร่วมๆพันแล้วนะอาจารย
0: ์อ๋อพันปีแล้วสิ
1: เป็นพันเลยเนาะ
0: มีนพ.ศ. 1200นี่มัน 2500 1300กว่าปีแล้วเราค้นพบเนี่ยนะฮะโบราณสถานวัดวาอารามคนทั่วไปชอบเรียกว่าเจดีย์วัดโขลง มันใหญ่มากเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ยักษ์มากอันนั้นคือวิหารสมัยทวารวดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

0: เรามีอันเดียวเลยสำคัญมากวิหารโถงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเครื่องยืนยันอันหนึ่งว่าราชบุรีมีมาดึกดำบรรพ์แล้วแล้วก็ในแม่น้ำแม่กลองที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราพบเรือสำเภาล่มในตัวแม่น้ำเนี่ยเยอะมากเราพบเครื่องถ้วยจีนเก่าขึ้นไปถึงสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ถังราชวงศ์ซองหรือราชวงศ์ซุ่งราชวงศ์เหม็งราชวงศ์ชิงหรือเชง
1: วุ้ยนี่ย้อน
0: เรา
1: สู่สีไทยเฮาเลยนะอาจารย
0: ์โอ้ยสู่สีไทยเฮานี่มันเชงหลังสุดแล
1: ้
0: ว
1: จริงเหรอ
0: นี่มันย้อนขึ้นไปถึงราชวงศ์ถังพนางแยงกวยไฟ
1: นู่น
0: ขึ้นไปดึกดำบรร
1: พ์โอ้โหเดี๋ยวก่อนอย่างนี้แปลว่าราชบุรีก็ต้องเป็นเมืองที่เจริญระดับนึง
0: ราชบุรีเป็นเมืองที่เจริญมากค่ะเพราะว่าเป็นชายฝั่งเป็นเมืองชายทะเลที่เป็นศูนย์กลางการค้าเมื่อพันเกือบระหว่าง 1,200 ถึง 1,500 ปีที่แล้ว
1: แต่อันนั้นคือยุคสมัยก่อนที่เจริญรุ่งเรืองแต่กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็คือที่อาจารย์บอกว่าใน
0: รัชกาลที่ 5
1: เป็นยังไงล่ะคะช่วงนั้นคือการกลับมาของราชบุรีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันรูปแบบเป็นแบบไหน
0: ในสมัยนั้นเนี่ยนะฮะสมัยรัชกาลที่ 5เนี่ยนะฮะมีการทำทางรถไฟสายแรกก็คือจากบางกอกน้อยสถานีรถไฟบางกอกน้อยผ่านนครปฐมแล้วก็มาถึงราชบุรีเป็นเส้นทางรถไฟสายสำคัญมากเลยถือว่าเป็นเส้นทางรถไฟสายเศรษฐกิจ
1: อ
0: ันนี้ในสมัยรัชกาลที่5ตั้งแต่เริ่มต้นรัชกาลมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชบุรี
1: ค่ะ
0: รัชกาลที่5ครองราชเนี่ยนะ42ปีตลอดระยะเวลาที่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ42ปีเนี่ยเสด็จราชบุรีซะ10ครั้ง
1: อุ้ยเยอะนะ
0: โอ้โหเยอะมากจะมิ้นจ๋าเฉลี่ยละ4ปีครั้งเฉลี่ยละ4ปีครั้งก็ต้องบอกว่าขณะที่รัชกาลที่5ปกครองราชบุรีเป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยเนี่ยเชียงใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งของขอบขันธสีมาของไทยรัชกาลที่5ยังไม่เคยเสด็จเลย
1: เออเนาะ
0: 42ปีไม่เคยไปเชียงใหม
1: ่เลยเหรอคะ
0: เลยแต่42ปีไปราชบุรี10ครั้งเฉลี่ย4ปีครั้งเอาง่าย
1: ๆนี่สำคัญมากเลยนะ
0: สำคัญมากปีพ.ศ.2444นี่สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองชื่อว่าสะพานพระราชทานนามว่าสะพานจุฬาลงกรณ์ใช้พระนามเลยอะไรจำไว้นะคนโบราณเนี่ยเขาจะพูดเอาไว้เลยว่าสถานที่ใดก็ตามเนี่ยนะได้ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: ให้ใช้พระนามของพระมหากษัตริย์ก็ดีพระมเหสีเทวีก็ดีเนี่ยพระราชินีเนี่ยก็ดีเนี่ยขอให้สังวรไว้เลยว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพระนามเนี่ยเป็นของสูงในการที่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มาใช้กับสถานที่ใดเนี่ยนะต้องถือว่าเป็นเกียรติยศและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: นะฮะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นพระนามของพระมหากษัตริย์เลยนะฮะแล้วนอกจากนั้นสะพานจุฬาลงกรณ์ที่ราชบุรีเนี่ยนะถือว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแรกตรงนั้นที่เป็นสะพานคอนกรีตพอ2447นะก็4 5 6 7 3 4ปีถัดมาเนี่ยก็เสด็จพระราชดำเนินนะฮะไปราชบุรี
1: อีก
0: ไปเลยคราวนี้ไปรถไฟ
1: มีรถไฟละ
0: ไอ้ในตรวจรถไฟเนี่ยรถไฟสมัยนั้นมีชั้น1ชั้น2ชั้น3
1: ค่ะ
0: ไอ้ในตรวจรถไฟก็รู้วันนี้เป็นใครรัชกาลที่5ก็เสด็จเขาเรียกว่าเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5เนี่ยเป็นผู้เริ่มพระมหากษัตริย์ที่เริ่มการเสด็จพระดำเนินแบบประพาสต้นก็คือไปเที่ยวด้วยไปดูงานด้วยไปดูแลทุกสุขราษฎรด้วยนี่ราชบุรีเป็นจังหวัดแรกที่ทรงเลือกในการเสด็จพระราชดำเนินที่เรียกกันว่าประพาสต้นการไปครั้งนั้นน่ะ2447ไปรถไฟ
1: ค่ะ
0: ไอ้เจ้านายตรวจในตรวจในสถานีจากกรุงเทพก็รู้หมดว่านี่เป็นพระมหากษัตริย์ก็พยายามกันประชาชนให้ไปนั่งชั้น3แล้วก็ดันรัชกาลที่5กับข้าราชบริพาร15ท่าน15พระองค์อ่ะ15พระองค์15และคนก็มีข้าราชบริพารอื่นด้
1: วย
0: ไปกันหมดเจ้าพนักงานก็พยายามทูลเชิญเสด็จขึ้นไปโอ้โลมเล่าโลมต่างๆก็ไม่เสด็จก็ไม่ยอมจะนั่งชั้น3ก็ประทับบนไม้กระดานเลยทีนี้ถึงเวลาเจ้าพนักงานตรวจตั๋วมาก็ไม่กล้าไปหารัชกาลที่5ก็มาสิคนที่2รองจากรัชกาลที่5ตอนนั้นก็สมเด็จกรมเฮียดำรงราชานุภาพว่าราชการเสนาบดีมหาไทยในตรวจก
1: ็คือ
0: กรมเฮียดำรงก็หันไปอะไรนะจะเอาอะไรอ่ะ
1: คืออ
0: ะไร
1: คือว่า
0: ขอพระราชทานตั๋วรัชกาลที่5ได้ยินก็หันกลับไปบอกกรมเฮียดำรงก็เขาจะเอาตั๋วถ้ายังไม่มีก็ซื้อเขาก็ซื้อตั๋ว
1: ค่ะ
0: เหมือนกับสามัญชนคนอื่นๆทุกอย่างนะฮะคราวนี้รถไฟก็แล่นไปอยู่ในเขตราชบุรีแล้วมาถึงช่วงนึงตรงสะพานขาดสะพานขาดเนี่ยเรียกสะพานเป็นคนโบราณสะพานขาด
1: ค่ะ
0: ก็รถไฟก็จอดประกาศทุกคนลงจากรถ
1: เดิน
0: ข้ามไปขึ้นอีกฝั่งนึงเอารถไฟมารอรับอีกฝากนึงของสะพานปรากฏว่าแม่คงแม่ค้าหาบกระบุงบุ้งกี่เข่งผักสารพัดผักหญ้าปลาปูหมูหมากาไก่เป็ดไก
1: ่
0: เต็มรถไฟสนุกมากนึกถึงรถไฟปิกนิก
1: เนี่ยหนูนึกภาพตามอยู่แล้วจ้ะแล้วหนูเห็นภาพมาก
0: ไก่ก็กระตากกระตากกระตากอุตลุดไปหมดอุตลุดไปหมดรัชกาลที่5ก็ไม่ย่อท้อเสด็จไปที่รถไฟระหว่างนั้นมีคนจีนถ้าเรียกเจ๊กสมัยนั้นเจ๊กสมัยโบราณไม่หยาบนะปัจจุบันเรามาใช้คำหยาบเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผมพูดย้อนไปในอดีตก็จะใช้เจ๊กตามคำของรัชกาลที่5แต่อะไรที่เป็นคำปัจจุบันผมจะใช้จีน
1: เข้าใจกันเข้าใจตรงกันค
0: ่
1: ะ
0: ก็รัชกาลที่5ก็เจอท่านบอกว่าเจอเจ๊กหาปลาทูมา2หลัวใหญ
1: ่
0: หลัวหน้าหลัวหลังนะก็ถามซื้อท่านก็บอกก็อยากจะเสวยปลาทูสดมันแหมนึกถึงของสดนะ
1: เห็นมันก็น่า
0: ปลามันก็ต้องใสครีบมันน่ะยังปัง
1: แวว
0: แต่ว่าแวววาวอยู่เนื้อตัวอวบอ้วนนะปลาทูก็น่าทานก็ขอซื้อ
1: เ
0: ข่งนึงเลยเจ๊กก็จะว่าราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ล่ะเข่งนึงสมัยนั้นอย่างมากก็ไม่เกินบาทนะฮะโปรดกล้าพระราชทาน6บาทแล้วยังมีเข่งเหลือไปขายต่อหรือเอาไปรับประทานต่อได้อีกเข่งนึงอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเรื่องของราชบุรีเนี่ยนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับรัชกาลที่5เยอะแยะมากมาย
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยคุณผู้ชมจากเรื่องโอ่งมังกรที่อยากจะรู้ว่าเดี๋ยวโอ่งเดี๋ยวตุ่มตกลงต่างกันยังไงมาแบบไหนทำไมถึงมีชื่อเสียงลามไปจนถึงจังหวัดราชบุรีที่วันนี้นี่ได้รู้เรื่องประวัติศาสตร์ว่าเขาเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางเป็นเมืองเศรษฐกิจมาตั้งแต่สมัยนู้นพันกว่าปี

0: แล้ว
1: สุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้ได้ความรู้ใหม่จริงๆขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะ
0: ด้วยความยินดีครับมิ้น
1: ใครมีโอ่งมีตุ่มอยู่ที่บ้านนะคะอย่าละเลยอย่าเพิ่งเฉยเลยขาดนี่เป็นสิ่งของที่อยู่ในวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมรวมถึงเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเลยทีเดียวนะคะวันนี้เชื่อว่าน่าจะช่วยคลายสงบในเรื่องขององค์มังกรหรือไม่ก็ความแตกต่างขององค์กระตุ้นให้กับคุณผู้ชมได้บ้างด้วย ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาคลายสงบเรื่องอะไรกันอีกห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะวันนี้เราไปซื้อตุ่มกับแม่จัน
0: ได้เลย
1: งั้นพี่อาจารย์ขอตัวไปซื้อตุ่มก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จารึกหลักที่4หรือจารึกวัดป่ามะม่วงภาษาเขมรที่จารึกในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยปีพุทธศักราช1905มีความตอนหนึ่งว่าเมื่อออกพรรษาธรรมมหาทันฉลองพระพุทธรูปสำริดที่ทรงหล่อเท่าองค์พระพุทธพระผู้เป็นเจ้าประดิษฐานไว้กลางเมืองสุโขทัยนี้โดยด้านทิศบูรพาของพระมหาธาตุนั้นพระพุทธรูปสำริดที่กล่าวถึงนี้นักวิชาการมีความเห็นพ้องกันว่าคือพระพุทธรูปองค์เดียวกับที่พงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์กล่าวถึงว่าในปีพุทธศักราช2351พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โปรดให้ชะลอพระพุทธรูปประธานจากพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัยมาประดิษฐานณพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามกลางเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาภายหลังถวายพระนามว่าพระศรีสากยมุนีพระศรีสากยมุนีเป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดปางมารวิชัยมีขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะงดงามมากจัดอยู่ในหมวดเดียวกับพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีไทยยังปรากฏร่องรอยของฐานชุกชีหรือฐานขนาดใหญ่ลักษณะเป็นฐานบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมด้านบนแบนรี

ที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์ศิลปะและด้านสภาพภูมิทัศน์มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่เรียกว่าตระพังทองพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วงเมื่อปีพุทธศักราช2451กล่าวถึงตระพังทองไว้ว่าในเมืองนี้มีสระหรือตระพังสามแห่งคือตระพังทองอยู่ด้านตะวันออกตระพังเงินอยู่ด้านตะวันตกตระพังสออยู่ด้านเหนือวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลางเกาะกลางตระพังหรือสระน้ำแห่งนี้เป็นที่ตั้งกลุ่มโบราณสถานวัดตระพังทองซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างดังนี้เจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาฐานก่อด้วยศิลาแรงองค์ระฆังก่อด้วยอิฐสภาพสมบูรณ์ตั้งอยู่กลางเกาะในตระพังอุโบสถในปัจจุบันรูปทรงค่อนข้างสมบูรณ์โดยก่อสร้างทับลงบนรากฐานอาคารเก่าสมัยสุโขทัยมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทศิลาจำหลักเป็นลายมงคล108ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเดิมประดิษฐานอยู่ที่เขาพระบาทใหญ่หลักฐานในศิลาจารึกหลักที่8เขาสุมนกูฏพุทธศักราช1912กล่าวถึงรอยพระพุทธบาทนี้ว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสร้างประดิษฐานไว้บนเขาสมณกูฏหรือเขาพระบาทใหญ่เมื่อราวพุทธศักราช1903ครั้นต่อมาพระราชประสิทธิคุณวัดราชธานีจึงได้อัญเชิญลงมาประดิษฐานที่วัดตระพังทองดังกล่าว

0: สวัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
2: เขารออยู่ข้างในแล้ว
1: ใช่
2: งั้นไปกัน
1: งั้นไปกันเลยดีกว่าตาลองครับ
3: อ้าว
1: สวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
3: หวัดดีลูกหวัดดีหวัดดีหลานทั้งสอง
1: ครับผม
3: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่เลย
4: จริ งครับ
3: โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ 1. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติ

0: มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำเนี้ยสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำเนี้ยยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย2เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เศียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค์ 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
1: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
0: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
1: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
0: ใช่แล้วหลานเอ้ย
2: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ
1: JJ ครับ
2: และตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดี

0: ที่อยู่ในวงเดียวกับดอกชบาคนในชุมชนเรียกว่าดอกผู้ระหงแต่มีอีกชื่อหนึ่งที่มักจะเรียกติดปากกันนั่นก็คือดอกชบาบ้านเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแอฟริกาแถบประเทศแทนซาเนียสามารถพบดอกผู้ระหงได้2แบบแบบที่1คือกลีบดอกชั้นเดียวและแบบที่2คือกลีบดอก2ชั้นซึ่งมีลักษณะเป็นดอกซ้อนดอกผู้ระหงนั้นจะมีลักษณะดอกสีแดงสามารถกินสดได้และมีความหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยดอกผู้ระหงมีชื่อเรียกอื่นว่าชบาผู้ระหงชุบบาห้อยผู้ระหงผู้เรือหงและหางหงนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากลักษณะของดอกที่คล้ายกับผู้ห้อยซึ่งประดับอยู่บนหัวเรือพระที่นั่งสุพรรณหงนิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในเขตร้อนพบข้อมูลว่าดอกผู้ระหงและดอกชบามีความคล้ายคลึงกันมากลักษณะทั่วไปของดอกผู้ระหงนั้นเป็นไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลางชอบแดดจัดแต่กิ่งก้านสาขามากใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับรูปรีหรือรูปไข่ปลายแหลมเป็นติ่งโคนเว้าขอบจักฟันเลื่อยแผ่นใบบางสีเขียวเป็นมันก้านใบสีเขียวในส่วนของดอกนั้นเป็นดอกเดียวออกที่ปลายกิ่งดอกห้อยลงมีเกสรเพศผู้จำนวนมากสีเหลืองก้านเกสรเชื่อมติดเป็นหลอดล้อมรอบเกสรเพศเมียส่วนเกสรเพศเมียจะมีปลายแย่แฉกในส่วนของสรรพคุณทางยาใบและรากลดเฟื่อนเย็นแก้ไข้เด็กแก้เจ็บคอแก้ไอ
1: ดอกผู้ระหงเนี่ยถือได้ว่าเป็นดอกไม้ที่กินได้และปลอดภัยมากๆใช่ไหมครับน้องแฟงเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเป็นเหมือนรั้วนะครับเป็นรั้วหน้าบ้านเป็นทั้งไม้ประดับแล้วก็เขาจะบอกว่ามีไม้ประตึกตึกตึกนะฮะอีกหนึ่งอย่าง
0: หลังบ้านป้ายิ่งนะครับป้ายิ่งปลูกดอกผู้ระหงชนิดซ้อนไว้เนี่ยชนิด2ชั้นนะครับไว้ประมาณ21ต้นป้ายิ่งบอกว่าเดี๋ยวป้ายิ่งจะเอาไว้ตอนฮะเอาไว้ตอนขายขายต้นละเท่าไหร
2: ่60บาท
0: 60บาทนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปลูกไว้เป็นต้นพันธุ์นี่ดอกซ้อนชัดเจนเลย
2: สวยด
0: ้
2: วย
0: สวยด้วยนะฮะการแปรรูปดอกผู้ระหงนั้นน้องแฟงบอกว่าเมื่อเก็บดอกสดได้มาก็จะนำมาอบในเครื่องอบใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึงจะแห้ง
1: ราคากิโลกรัมที่เป็นชนิดแบบสดเนี่ย 1,000 บาทแต่เมื่อผ่านกระบวนการอบแห้งและเป็นแบบนี้คุณผู้ชมครับราคาฟังให้ดีนะฮะกิโลกรัมละ 5,000 บาท
0: โดยดอกผู้ระหงสดจำนวน12กิโลกรัมเมื่ออบแล้วจะเหลือเพียง1กิโลกรัมนะครับน้องแฟงบอกว่าคนสมัยก่อนจะทำการตากแดดใส่กระด้งเพื่อทำให้แห้งแล้วนำมาชงชาดื่มมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดนั่นเองครับนอกจากนี้น้องแฟงยังนำมาทำคุกกี้ดอกไม้ขายอีกด้วยซึ่งจะใช้กลีบดอกไม้หลากหลายชนิดหนึ่งในนั้นก็คือคุกกี้หน้าดอกผู้ระหง
1: ส่วนอันนี้คือคุกกี้นะครับที่ประดับหน้าด้วยดอกผู้ระหงครับเอาไหมมา

ก่อนจะเข้าครัวปรุงเมนูแรกวันนี้สตางค์มีเรื่องราวสุดแสนประทับใจมาฝากนะครับในขณะที่เราเดินทางออกค้นหาดอกผู้ระหงระหว่างทางตอนขับรถป้ายิ่งเล่าให้สตางค์ฟังว่าเมื่อก่อน3ปีที่แล้วคุณป้าเคยป่วยด้วยอาการของโรคซึมเศร้าเคยคิดจะฆ่าตัวตายต้องกินยาเพื่อบำบัดวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า18เม็ด

ินติดต่อกันอยู่หลายปีจนวันหนึ่งป้ายิ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาหากิจกรรมให้ตัวเองทำเพื่อไม่ให้เหลือเวลาไปคิดมากจนมาพบว่าการปลูกต้นไม้โดยเฉพาะการปลูกต้นแคสตัสนั้นช่วยให้คุณป้าดีขึ้นเพราะไม่ทำให้สูญเสียเวลาเปล่าในแต่ละวันแถมจิตใจก็มีความสุขที่ได้เห็นต้นไม้เติบโตในปัจจุบันอาการของโรคซึมเศร้าหายไปป้ายิ่งบอกว่าจากคนที่เพื่อนบ้านหาว่าบ้ากลายมาเป็นคนร่าเริงสดใสทำมาค้าขายหาเลี้ยงชีพได้และต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็มีคนมาขอซื้อจนต้องขยายเพาะเลี้ยงและปลูกเพิ่มเติมอีกหลากหลายชนิดป้ายิ่งเองก็ไม่คิดว่าจะสามารถเป็นอาชีพเสริมแต่กลับสร้างรายได้อย่างงามให้กับคุณป้าอีกด้วยธรรมชาติบำบัดสุดเด่นชัดเห็นผลได้จริงๆใครที่กำลังตกอยู่ในภาวะนี้ดูป้ายิ่งเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาเริ่มต้นเมนูแรกวันนี้สตางค์ได้รับเกียรติจากน้าจุ๋มน้าเอและป้ายิ่งจะมาร่วมด้วยช่วยกันปรุงเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มปลาฉลาดผู้ระหงกินคู่กับน้ำพริกปลาผง

0: เริ่มต้นไปยิ่งแกะกระเทียมน้าเอเตรียมปอกหอมน้าจุ๋มพร้อมจัดการทำปลาฉลาดผ่าท้องควักไส้แล้วหั่นไว้เป็นชิ้นบ้องสตังช่วยซอยตะไคร้ปอกลิดไว้คือมะละกอน้าเอไม่รอจัดการกะหล่ำดอกไม่ต้องบอกสตังลงคมซอยคานำพาเกลือลงคลุกขยำล้างทำความสะอาดปลาฉลาดป้าอิ้งช่วยฝานมะละกอไว้เป็นชิ้นๆน้ำหมูเข้ามาช่วยสตังก่อเตานำเอาถั่วฝักยาวลงคมหั่นต่อจากนั้นจึงซอยใบมะกรูดแล้วจึงคั้นขยำน้ำมะขามเปียกเรียกมะม่วงเปรี้ยวมาปอกก่อนจะลงคมสับเฉาะให้กลายเป็นเส้นๆเตรียมนำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำมันลงใส่ตามไปจึงคั้นบีบมะนาวแล้วถึงคราวนำปลาช่อนย่างมาอุ่นไฟนำพาพริกแห้งลงครกตามตกด้วยเกลือโคลกไปให้แหลกเมื่อน้ำมันร้อนจึงนำปลาฉลาดลงไปทอดเติมใส่เพิ่มคือข่าตะไคร้และใบมะกรูดปลาที่ย่างไว้ก็อุ่นใช้ได้แล้วล่ะครับจากนั้นจึงเติมใส่หอมพร้อมกระเทียม
1: โอ้ได้ๆๆๆนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนะอันนี้ยายอะไรยายชื่อยายอะไร
2: ยายเล็ก
1: ยายเล็กยายเล็กมาขยับมาตรงนี้ทีคุณผู้ชมครับในระหว่างที่เราถ่ายทำรายการอยู่ยายเล็กก็เข็นรถดุลรถเข็นมาขายอะไรบ้างมีถั่วมาให้
2: ถั่วมีนางเล็ดมีกับถั่วต้มถั่วคั่ว
1: ขอดูได้ไหมครับน้องทีมงานนี่อันนี้ก็เรียกอะไรนะ
2: นางเล็ดน้ำแตงโมค่ะ
1: นางเล็ดน้ำแตงโม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อก็คือเอามีน้ำแตงโมเป็นส่วนผสม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือนางเล็ดนะที่นี่เรียกแล้วมีอะไรอีกครับมีถั่วคั่ว
2: แล้วก็ต้มค่ะ
1: อ๋อมีถั่วคั่วถั่วต้มขายถุงเท่าไหร่เนี่ย
2: 20
1: อันนี้ถุงละ20อันนี้ถุงเท่าไหร่
2: 3 ถุง 100
1: แล้วถ้า100ถุงเท่าไหร
2: ่ไม่รู
1: ้ยายเขินอะโอเคยายเดี๋ยวผมให้น้องอุ่นนะเดี๋ยวผมจะชิมถั่วยายก่อนยายถือไว้ก่อนถั่วมันทุกเม็ดไหมครับยายแปลกดีนะมันเนาะ
2: ตัวกระดูกแ
1: ค่แล้วก็บอกว่ายายเป็นคนดังโคราชก็คือเดินเข็นจากไหนไปไหน
2: มาจากร้านขาออกมานี่ค่ะมาจากเบ็ดยางคู
1: ยายเดินเข็นวันละเป็น10กิโลอ่ะโอ้โหแล้วขายทุกวันไหมครับ
2: ทุกวันค่ะ
3: ได้กระแรงเท่าไหร
1: ่ได้กระแรงเท่าไหร
2: ่ขายเองค่ะ
1: ยายทำเองนี่ยายทำเองด้วยขายเองด้วยแล้วเอาเงินไปไหนเอาเงินเข้าธนาคารเอาไปกินดอกเหรอโอ้โหยายขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้น้องหนุนนะยายเล็กครับแต่ว่าใจไม่เล็กเอาถั่วมาให้เราชิมก่อน
0: ได้เวลานำชิ้นต่อนปลาร้าลงไปต้มปิดท้ายเติมใส่คือกะปิเมื่อทอดปลากระทะแรกสุกรุกต่อทอดไปจนกว่าจะหมดด้านน้าเอช่วยแกะปลาย่างก่อนจะเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำปลาร้าน้ำพาปลาย่างมาโขลกให้ป่นแหลกแล้วจึงเตรียมปอกหอมพร้อมล้างน้ำหั่นชิ้นไว้ก่อนจะนำไปโคลกเมื่อหอมแหลกแทรกตามคือปลาป่นชาวบ้านที่นี่จะเรียกว่าปลาผงปรุงรสเด็ดเพิ่มเติมเผ็ดด้วยพริกป่นก่อนจะตักขึ้นมาใส่กะละมังแล้วเติมใส่คือมะม่วงเปรี้ยวคลุกเคล้าให้เข้ากันตักเติมใส่พลันคือน้ำปลาร้า ตามมาคือน้ำปลาและน้ำมะนาว
3: เมนูน้ำพริกปลาผงนะครับเป็นกระบวนการถนอมอาหารของคนที่นี่นะครับเนื่องจากป้าบอกว่าเวลาที่ในฤดูน้ำหลากเราจะได้ปลามาเยอะทีนี้มันจะกินไม่ทันก็เลยจะต้องเอามาตากแดดแล้วค่อยเอามาย่างแล้วหลังจากนั้นก็จะมาตำเป็นปลาผงเป็นปลาป่นที่นี่เรียกว่าน้ำพริกปลาผงครับ
4: ใส่กระปุกเอาไว้กินนานๆใช่เวลาฤดูที่เราไม่มีปลากินแล้วก
3: ็ค่อยเอาปลาผงมาทำเวลาทำแบบนี้เนี่ยก็เก็บใส่กระปุกเนี่ยไว้กินได้นานนั่นเองเดี๋ยวมาทดสอบรสชาติกันเปรี้ยวแซ่บเผ็ดสะใจ
4: ปี๊ด
3: อร่อยแต่หอมกลิ่นปลาย่าง
4: หอมมะม่วง
3: หอมกลิ่นปลาที่เราย่างแล้วก็ตัดรสกับมะม่วงเผ็ดเค็มเปรี้ยวโซ่อร่อยเลย
4: เค็มกับผักกลุ่มดอง
3: ผักกลุ่มดอง
4: ดอกแค
3: ดอกแคดอกแคดองด้วยเหรอครับ
4: ดอกแคเนี่ยเอามาลวก
3: อ๋อดอกแคเอามาลวกแต่ผักกลุ่มเนี่ยเอามาดองมากินกับน้ำพริกปลาผงแบบนี้แซ่บแซ่บหลายป่ะ
4: แซ่บหลายอร่อย
0: ดอกผู้ระหง
3: ก่อนที่เราจะนำเอาดอกผู้ระหงมาปรุงเมนูอาหารนะครับเราจะต้องทำการเด็ดเอาเกสรออกก่อนนะครับก็คือเด็ดเอาส่วนนี้แล้วก็เอาฐานรองดอกออกด้วยถ้าบางคนแพ้เกสรดอกไม้เนี่ยคุณป้าบอกว่าก็จะมีอาการเกิดเป็นผดเป็นผื่นคันขึ้นมา
4: แล้วก็หายใจไม่ออก
3: หายใจไม่ออก
4: เป็นบางคนนะ
3: อ๋อเป็นบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าลักษณะคล้ายๆเหมือนเวลาที่เราแกงดอกแคเน
4: า
3: ะเราก็จะเอาเกสรออกก่อนแบบนี
0: ้น้าเอช่วยตอกไข่ลงกะละมังตามไปคือแป้งสาลีแป้งข้าวเจ้าแป้งทอดกรอบและผงฟูก่อนจะเทตามด้วยน้ำปูนใสจากนั้นตามลงไปคือน้ำเย็นคลุกเคล้าให้แป้งละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันสตางเทน้ำเปล่าลงไปต้มในกระทะตามไปคือพริกแกงก่อนจะเติมใส่คือมะละกอจากนั้นตามด้วยกะหล่ำดอกและถั่วฝักยาวปล่อยต้มแกงไปให้ผักสุกสักพักปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและเกลือได้เวลานำพาดอกผู้ระหงแดงสวยลงใส่แกงตัดรสเพิ่มเติมน้ำมะนาวแล้วถึงคราวคือปลาฉลาดทอดหน้าตามันช่างสุดยอดชวนหิวเพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะครับ

จากนั้นจึงเตรียมนำดอกผู้ระหงลงไปชุบแป้งทอดค่อยๆหย่อนใส่ลงไปทอดในน้ำมันทอดไปจนกว่าทุกอย่างจะกรอบสุกเหลืองสวย

รสชาติเมนูแกงส้มน่าชมน้ำแกงให้รสเปรี้ยวอมหวานประสานเผ็ดเด็ดที่ปลาฉลาดทอดให้กลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเนื้อปลาหวานมันผักต่างๆก็เปื่อยสุกกำลังเหมาะลงตัวอร่อยเหาะกับน้ำพริกปลาผงที่มีความแซ่บเปรี้ยวเขียวกัดกับดอกผู้ระหงชุบแป้งอร่อยแรงเพราะมีความกรอบแถมยังแหนมกินกับดอกผู้ระหงสดๆได้ทั้งรสหวานและกลิ่นความหอมแต่ละคนจึงพร้อมใจฟินกันแบบนี้ล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2ในวันนี้นะครับเรากำลังจะทำเมนูดัดแปลงขนมหวานตั้งชื่อให้ว่าวุ้นผู้ระหงจะเป็นอย่างไรไปลุยกันครับ

0: เมื่อน้าหมูปอกมะพร้าวเสร็จจึงฟาดมีดลงกระเทาะส่วนน้องแฟงและน้าเอช่วยดึงเด็ดเกสรและฐานรองดอกผู้ระหงออกน้าหมูจัดการสาวขูดมะพร้าวก่อนคมมีดเตรียมซอยหั่นไว้บางส่วนสตางเตรียมตั้งหม้อต้มน้ำปล่อยให้เดือดสักพักจากนั้นทายทักนำดอกผู้ระหงลงไปต้ม
1: เมื่อเราใส่ลงไปในน้ำร้อนแป๊บเดียวนะครับสีแดงๆเนี่ยก็จะซีดออกไปกลายไปเป็นสีที่อยู่ในน้ำแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเวลาที่เราจะรับประทานถ้าเกิดต้องการสีธรรมชาติก็รับประทานได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าต้องการสีออกชมพูเราก็บีบมะนาวเข้าไปเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็สีสันสวยงามครับ
0: ก่อนจะเติมใส่คือน้ำตาลทรายตัดเกลือเล็กน้อยเพียงแค่นี้ง่ายๆเราก็จะได้น้ำดอกผู้ระหงไว้พร้อมดื่มแล้วล่ะครับน้าเอเตรียมละลายผงวุ้นในน้ำเปล่านำพามะพร้าวที่ขูดมาเตรียมคั้นต่อจากนั้นจึงตั้งกระทะทองเหลืองตามไปคือน้ำเปล่าแล้วถึงคราวดอกผู้ระหงที่หั่นซอยไว้ต้มเคี่ยวไปให้ออกสีเติมหวานด้วยน้ำตาลทรายเคี่ยวไปจนกว่าจะละลายแล้วจึงเติมผสมลงไปคือน้ำละลายผงวุ้นถ้าเราเคี่ยวจนน้ำงวดแห้งน้องแฟงบอกว่าก็จะกลายมาเป็นแยมนั่นเองครับแล้วจึงยกมาเทใส่ถาดวุ้นปล่อยให้เซตตัวแข็งขึ้นมาได้เวลามาเตรียมชั้นที่2โดยจะละลายน้ำตาลผงวุ้นเกลือในน้ำกะทิให้เข้ากันเตรียมนำไปเคี่ยวในกระทะให้พอสุกเดือดแล้วนำมาเทราดในถาดวุ้นให้กลายมาเป็นชั้นที่2แล้วนำพาไปแช่ถาดน้ำแข็งให้เซตตัวเร็วยิ่งขึ้นก่อนจะมาเตรียมชั้นที่3ซึ่งเป็นชั้นสุดท้ายให้กลายมาเป็นหน้าวุ้นเตรียมต้มน้ำในกระทะตามไปคือดอกผู้ระหงแบบชนิดแห้งสตังช่วยผ่าแบ่งมะนาวเตรียมไว้แบบชนิดดอกแห้งต้มผ่านไปก็ให้สีเข้มแรงอยู่นะครับก่อนจะตักส่วนของดอกออกมาเติมผสมด้วยน้ำละลายผงวุ้นน้ำตาลทรายแล้วยกขึ้นมาเทใส่กะละมังเพื่อน็อกน้ำเย็นจากสีเข้มๆที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อเราบีบน้ำมะนาวลงใส่จะกลายมาเป็นสีชมพูหวานแหววสวยงามเลยล่ะครับแล้วจึงนำไปเทหน้าวุ้นชั้นสุดท้ายประดับตกแต่งความสวยงามได้ด้วยกลีบดอกผู้ระหงปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นตัวจนกว่าจะได้ที่เมื่อวุ้นเซตตัวแข็งจนพอใจจึงตัดแบ่งออกมาเป็นชิ้นๆสีสันสวยงามน่ากินไหมล่ะครับเมนูนี้น้องแฟงเตรียมแช่ก้อนน้ำแข็งในช่องฟรีซโดยนำพาดอกผู้ระหงประดับไปด้วยสวยงามน่ากินได้ดื่มน้ำดอกผู้ระหงเย็นๆมันช่างสดชื่นกระปรี้กระเปร่า รสชาติวุ้นอร่อยไม่เบามีทั้งชั้นหวานชั้นมันแถมยังได้รสสัมผัสจากกลีบดอกในชั้นเนื้อวุ้นทั้งนุ่มทั้งเด้งสู้ฟันเมนูนี้จึงสุขสรรค์กันแบบนี้ล่ะครับ

ิดท้ายรายการวันนี้สตางค์ขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามของดอกผู้ระหงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามครับวันนี้สตางค์และทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะและวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะเพราะว่าที่นี่เขาสามารถนะคะสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเชื่อมโยงไปถึงชุมชนค่ะเรื่องของทักษะภาษานั่นเองและที่นี่เขาสามารถเปิดศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารค่ะที่ทำให้โรงเรียนบ้านบาละเป็นอีกหนึ่งใน184ศูนย์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะและนอกเหนือจากนั้นนะคะที่นี่เขาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้10ฐานการเรียนรู้ด้วยกันค่ะ

0: แลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแต่ว่าวันนี้เป็นเฉพาะกิจและพิเศษให้กับคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะย่อเหลือเพียงแค่6ฐานการเรียนให้คุณผู้ชมได้เห็นศักยภาพของการเรียนรู้ของน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้กันค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

0: มันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคต
1: Play and Learn
2: และคุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของการเรียนรู้อย่างที่บอกไว้ว่าเราย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมมาเหลือแค่6กิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพของการพัฒนาทักษะเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะแต่ละฐานการเรียนรู้ค่ะให้ความสำคัญเรื่องของการใช้ภาษาแต่ว่ากระบวนการเรียนรู้แต่ละฐานจะมีความแตกต่างกันไปเพื่อให้น้องๆได้เพลิดเพลินและสนุกสนานในการเก็บเกี่ยวการเรียนรู้นั่นเองค่ะที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศูนย์การเรียนรู้อีกหนึ่งศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถยกระดับและต่อยอดการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะส่วนบรรยากาศความสนุกสนานของทั้งหมดในการจัดการเรียนรู้ในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาจัดตั้งขึ้นเพื่อการสื่อสารค่ะเป็นศูนย์ที่สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้รับบริการผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมนั่นเองค่ะโดยการนำสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลายมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้รับบริการและนอกจากนั้นนะคะก็สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินการนั่นเองค่ะโดยศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลานะคะทางโรงเรียนได้คิดค้นแผนการจัดกิจกรรมไว้ทั้งหมด10กิจกรรมการเรียนรู้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมสนุกกับพยัญชนะกิจกรรมเรียนรู้เรื่องคำกิจกรรมประโยคกับการสื่อสารกิจกรรมนิทานหรรษากิจกรรมหนูน้อยเก่งพูดกิจกรรมหนังสือเดินทางกิจกรรมนักสร้างเรื่องกิจกรรมสื่อสรรบันเทิงกิจกรรมฟีนฟันกิจกรรมสุดท้ายคือจุดสื่อสารสัมพันธ์ค่ะโดยแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้นะคะก็จะมีกระบวนการจัดที่ต่างกันค่ะแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารนั่นเองค่ะวันนี้รายการตะวันยิ้มของเราค่ะย่อกิจกรรมทั้ง10กิจกรรมเหลือแค่6กิจกรรมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมส่วนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่กับครูดาค่ะเดี๋ยวครูดาจะมาพูดกับเราค่ะว่าฐานนี้ชื่อฐานว่าอะไรกิจกรรมเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
2: วันนี้กิจกรรมที่ครูดารับผิดชอบชื่อฐานว่าอะไรคะ
3: ชื่อฐานว่าหนังสือเดินทางค่ะที่เพราะเป็นชื่อหนังสือเดินทางเพราะว่าเราจะให้ผู้ปกครองค่ะมีส่วนร่วมในเรื่องหนังสือนี
2: ้
3: ว่าเราจะใส่ในกระเป๋าให้ผู้ปกครองกลับไปอ่านให้ลูกฟังที่บ้านค่ะถ้านักเรียนมาอ่านที่โรงเรียนก็คือเราจะให้มีการบันทึกการอ่านค่ะ
2: และในส่วนของน้องๆค่ะเขาจะทำกิจกรรมยังไงบ้าง
3: ให้นักเรียนอ่านหนังสือค่ะอ่านหนังสือเสร็จแล้วก็เป็นการบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ให้นักเรียนวาดรูปที่เราประทับใจค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่น้องๆได้บันทึกลงในแบบของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะน้องๆจะเอาไปทำอะไรต่อหรือว่าคุณครูเอาไปดำเนินการยังไง
3: ก็ส่งให้คุณครูค่ะแล้วก็คุณครูก็จะตรวจถ้าห้องไหนที่ยังเขียนไม่ได้ครูจะบอกกับครูสอนภาษาไทยค่ะว่าตอนนี้ลูกยังอ่านไม่ได้นะเรื่องนี้ค่ะประมาณนั้น
2: แสดงว่าในฐานหนังสือเดินทางเนี่ยเป็นการประเมินการใช้ทักษะภาษาของน้องๆด้วยโดยเฉพาะที่น้องเมลอนกำลังสนใจอยู
3: ่สนใจตอนนี้เหรอลูก

0: เดี๋ยวลูกบันทึกการอ่านแล้วก็ลูกวาดรูปอันนี้นะแล้วก็รูประบายสีให้สวยนะคะนะลูกแมวก็ได้ลูกวาดรูปอะไรก็ได้ที่ลูกพอใจในรูปนี้
1: นี่ก็ถือว่าเป็นการสื่อสารค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่น้องนิ้นเป็นน้องชั้นป.1เพราะว่าศูนย์ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของแต่ละพื้นที่แต่ละโรงเรียนก็คือเป็นการกระตุ้นการใช้ภาษาของน้องๆตั้งแต่ช่วงวัย
0: ป.1
1: ป.6ถึงป.6นั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าให้เขาได้เห็นว่าเมื่อเขาได้เรียนรู้ผ่านหนังสือที่เขาชอบเขาก็สามารถสื่อสารกับคุณครูได้ตามที่เขาต้องการนั่นเองค่ะว่าถามนี้ชื่อถามอะไรเอ่ย
2: หนังสือเดินทาง
1: หนังสือเดินทางค่ะนี่เราต้องทำอะไรคะต้องเราต้องทำอะไร
2: ต้องอ่านเรื่องของตัวเอง
1: ต้องอ่านเรื่องของตัวเองของอ่านเรื่องอะไรอยู่คะ
2: ปิงปองไปกับน้องหมีนะพาโรจิตอาสาค่ะ
1: แล้วพออ่านเสร็จคุณให้เราทำอะไรต่อคะให้เราทำไม
2: ให้มาเขียนในนี้
1: ให้จดในนั้น
2: ใช่ให้จดในน
1: ี้ให้จดด้วยจดอะไรบ้าง
2: ตัวละครมีใครบ้าง
1: แล้วก็อะไรดี
2: ตัวละครทำอะไรบ้าง
1: นะทำอะไรดี
2: เรื่องราวเกิดขึ้นที่ใดเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อใด
1: จดอะไรไปบ้างแล้ว
2: ยังไม่จดเพิ่งจะมาจด
1: กำลังอ่านใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่แล้วเป็นยังไง
2: มีความรู้
1: มีความรู้แล้วอ่านแต่ละเรื่องยังไงสนุกไหมคะ
2: สนุก
1: สนุกค่ะ
0: รู้สึกดีใจค่ะน้องได้เรียนรู้ภาษาของหนังสือเดินทางได้ร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองรู้สึกดีใจมากๆค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายๆอย่างค่ะการเขียนการอ่านรู้สึกดีค่ะรู้สึกดีมากๆเลยค่ะที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้อะไรหลายอย่าง
3: ก็อยากให้กิจกรรมแบบนี้มีอยู่กับน้องๆต่อๆไปนะคะ
1: ตอนนี้เรานั่งอยู่กับฐานอะไรเอ่ย
4: สนุกกับพยัญชนะ
1: ค่ะฐานสนุกกับพยัญชนะฐานนี้ต้องทำอะไรบ้างคะคุณครูน้องๆต้องทำอะไรบ้างคะ
4: ให้นักเรียนเรียงพยัญชนะไทยอังกฤษก็มีด้วยค่ะ
1: ค่ะกิจกรรมนี้น้องๆจะได้ทักษะภาษายังไงบ้างคะ
4: ได้เรียงคำแล้วก็รู้จักว่าอันไหนหัวอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกด้วยพยัญชนะไทยค่ะตัวพยัญชนะไทย
1: พยัญชนะไทยทั้งหมดมีกี่ตัว
4: 44
1: ตัวภาษาอังกฤษมีกี่ตัว
4: 26ตัว
1: 26ตัวไหนใครชอบภาษาไทยยกมือขึ้นโอ้เอามือลองใครชอบภาษาอังกฤษยกมือขึ้นโอ้ชอบหมดเลยฐานนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้สำหรับน้องๆ นะคะให้ได้รู้จักพยัญชนะทั้งภาษาไทยและภาษา
4: อ
1: ัง
4: กฤษ
1: อังกฤษค่ะคุณครูคะอยากจะให้คุณครูได้พูดนิดนึงว่าภาษามีความจำเป็นยังไงกับน้องๆคะ
4: ภาษามีความจำเป็นเพราะนักเรียนจะได้สื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองในโอกาสต่อไปพักหน้าค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะส่วนกิจกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศของทางนี้กันเลยค่ะ
5: บนโลกที่แสนกว้างใหญ
1: ่
5: ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับ
6: สิ่งที่สำคัญค่ะมองว่าการออกรูปแบบเรื่องของศูนย์ส่งเสริมภาษาเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ที่เป็นกิจกรรมค่อนข้างเป็นกิจกรรมแอคทีฟที่ให้นักเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นนักเรียนที่เก่งหรือเป็นนักเรียนที่อ่อนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือนักเรียนมีความสุขในกิจกรรมทุกๆครั้งที่จัดสังเกตว่ากิจกรรมที่จัดส่วนกิจกรรมอื่นๆนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติในส่วนของกิจกรรมระบายสีมีการวาดภาพได้ผลิตวัสดุที่เขาสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนของเขากิจกรรมที่จัดแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูพยายามสะท้อนคุณครูพยายาม PLC

0: ว่ากิจกรรมวันนี้กิจกรรมไหนสนุกที่สุดเด็กมีส่วนร่วมมากที่สุดกิจกรรมไหนที่เด็กๆมีความต้องการนอกเหนือจากนั้นศูนย์ภาษาของเรามีห้องที่เตรียมไว้สำหรับบริการกับผู้ปกครองด้วยเพราะว่าของเราเนี่ยผู้ปกครองส่วนใหญ่จะมารับลูกแล้วก็บางทีมานั่งรอนะคะมานั่งรอถ้ารอข้างนอกเนี่ยบางทีเขาก็อยากจะใช้เวลาหาโอกาสนะคะแล้วก็มีห้องที่เป็นศูนย์ภาษาอยู่นะคะผู้ปกครองก็สามารถมาใช้บริการทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกมุมมองหนึ่งว่านอกเหนือจากศูนย์ภาษาที่เราให้ความรู้ในเรื่องของภาษาในชีวิตประจำวันกิจกรรมการเรียนการสอนแล้วเราเอื้อบริการต่อการติดต่อสื่อสารกับส่วนราชการอย่างเช่นเขาจะไปหาหมอเรื่องสุขภาพถ้าไม่ได้รับความสะดวกเนี่ยโรงเรียนเป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยเขาเขาเกิดปัญหาเดือดร้อนเรื่องที่ดินสมมุตินะคะเขาเดือดร้อนเรื่องที่ดินเนี่ยเขาไม่รู้ทิศทางที่จะไปเราก็ใช้ครูเป็นสื่อในการประสานให้ความช่วยเหลือในชุมชน
1: จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญา
2: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและฐานถัดมาที่เรานั่งอยู่ชื่อฐานว่า
3: สื่อสารบันเทิง
2: ค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องๆชั้นป
3: .3 ทับ2ค่ะ
2: ค่ะโรงเรียนอะไรนะคะ
3: โรงเรียนบ้านบาละค่ะ
2: ทั้งหมดนี้เป็นน้องๆของโรงเรียนบ้านบาละและเขาก็เข้าฐานการเรียนรู้นี้ซึ่งฐานนี้เราต้องทำกิจกรรมอะไรคะ
4: ทำพวงกุญแจค่ะ
2: โอ้ทำพวงกุญแจแล้วเอาไปทำอะไรต่อ
4: เอาไปห้อย
2: เอาไปห้อยห้อยกระเป๋าพวงกุญแจมีลายอะไรบ้างที่คุณครูให
4: ้ลาบูบูค
2: ่
4: ะ
2: ลาบูบูแล้วมีอะไรอีก
4: แล้วก็ผลไม้ค่ะ
2: ฐานนี้สนุกไหมคะ
4: สนุกค่ะ
5: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
5: ค
2: ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือความฝันของน้องๆกับการพัฒนาทักษะทางภาษาของเขาค่ะเอาไปเชื่อมต่อร้อยโยงให้ได้เกิดการเรียนรู้สุดท้ายแล้วเขาก็สามารถทำตามความฝันของตนเองได้นั่นเองค่ะบ๊ายบายหน่อย
4: บ๊ายบาย
2: ค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับคุณครูสุชาดาสวัสดีค่ะในฐานะคุณครูเป็นครูประจำชั้นเนี่ยมองเห็นการพัฒนาด้านภาษาของน้องๆยังไงบ้างคะ
6: ด้านภาษาเด็กๆก็คือโรงเรียนนี้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ร่วมกันเป็นพหุวัฒนธรรมก็คือมี2ภาษาอิสลามแล้วก็ไทยพุทธส่วนใหญ่ก็คือในห้องจะอยู่ร่วมกันด้วยกันแล้วก็นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ภาษากลางเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าเขาอยู่กับนักเรียนไทยพุทธในการสื่อสารพูดคุยกันส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะพูดมาลายูเท่าไหร
2: ่ค่ะค่ะภาษาที่เขาได้จากศูนย์แห่งนี้เขาจะสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะ
6: มีส่วนที่ว่าจะเอาไปใช้เพราะว่าเหมือนเด็กมุสลิมบางคนพ่อแม่อาจที่ว่าไม่ได้เรียนหนังสือแบบนี้แล้วก็นักเรียนที่เขามาส่งลูกให้เรียนอ่ะเขาสามารถใช้ภาษาที่ไปสอนพ่อแม่ได้กลับไปใช้ที่บ้านได
2: ้สิ่งที่จำเป็นไม่เพียงแค่ตัวน้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนแต่น้องๆสามารถไปเป็นผู้ที่ให้ความรู้หรือว่าเป็นผู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็สามารถใช้ทักษะด้านภาษาในการติดต่อสื่อสารหน่วยงานราชการหรือว่าการพูดคุยอื่นๆค่ะ
7: ความเป็นมาของศูนย์แห่งนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเป็นแค่ศูนย์ภาษาเฉพาะภาษาไทยค่ะแต่พอปีที่แล้วเราเริ่มเอาภาษาอังกฤษภาษามลายูเข้ามามีส่วนร่วมในศูนย์ภาษาของเราค่ะเมื่อก่อนผู้ปกครองตอนที่จะมารับนักเรียนเนี่ยผู้ปกครองจะชอบมายืนหน้าโรงเรียนพอบางคนจะเป็นอิสลามก็จะพูดภาษาไทยไม่ได้ค่ะเราก็เลยคิดว่าควรที่จะให้ผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในศูนย์ของเราเข้ามาอ่านหนังสือมาเอาหนังสือไปก็คือสามารถเอาหนังสือของโรงเรียนเนี่ยกลับไปให้นักเรียนอ่านที่บ้านเพื่อเสริมทักษะของนักเรียนค่ะศูนย์ทักษะภาษาเนี่ยสามารถกระตุ้นนักเรียนก็คือค่อนข้างที่จะดีมากค่ะเหมือนนักเรียนมันจะมีหนึ่งเคสค่ะนักเรียนอ่านไม่ค่อยได้แล้วก็เราก็จะมีทุกวันจันทร์เราจะมีกิจกรรมจันทร์หันษานักเรียนคนนี้เราจะ

ียนคนนี้ให้มาทำกิจกรรมกับเราทุกวันทุกอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็พอจบ1เดือนเราก็จะดูผลลัพธ์ของนักเรียนคนนี้ก็คือนักเรียนคนนี้มีทักษะในการอ่านเพิ่มมากขึ้นค่ะก็คือผลดีค่ะ

0: และตอนนี้เรานั่งอยู่กับครูกิวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถามครูกิวก่อนเลยว่าภาษามีความจำเป็นหรือสำคัญยังไงบ้างกับน้องๆคะ
1: ค่ะอันดับแรกนะคะภาษานะคะในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษามลายูหรือว่าภาษาอังกฤษก็ตามนะคะซึ่งภาษานี้นะคะจะทำให้เราแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยใช้ในการสื่อสารนะคะซึ่งกิจกรรมทางสื่อภาษาของเราเนี่ยหลักๆนะคะจะเน้น3ภาษาด้วยกันค่ะก็คืออันดับแรกก็ต้องเป็นภาษาไทยนะคะที่เป็นภาษาที่ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนไทยพุทธหรือว่าไทยมุสลิมนะคะจะใช้สื่อสารเวลาใช้ในห้องเรียนค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเรายังมีการผลักดันให้ภาษามลายูกลางเนี่ยนำมาใช้ในโรงเรียนด้วยค่ะเพื่อตอบโจทย์กับเด็กไทยมุสลิมค่ะของเรานำมาสอนเพื่อนๆในห้องเรียนจะได้เรียนรู้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นและณปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีความสำคัญในทุกการดำเนินชีวิตของเราดังนั้นโรงเรียนของเราเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะผลักดันสอนนักเรียนนะคะให้รู้จักภาษาอังกฤษตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะเพื่อให้เด็กมีความคุ้นชินนะคะแล้วก็มีความกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะด้านหลังเราเนี่ยน้องๆกำลังทำกิจกรรมฐานอะไรคะ
1: ฐานอันนี้นะคะจะเป็นฐานหนูน้อยเก่งพูดค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งหนูน้อยเก่งพูดเนี่ยเราจะมีการทำแซนด์วิชนะคะทำแซนด์วิชเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือทำแล้วก็ได้ฝึกการสื่อสารภายในตัวด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะเรานั่งอยู่กับน้องคนเก่งที่เป็นตัวแทนของกลุ่มและสิ่งสำคัญค่ะน้องเคยผ่านเวทีในการนำการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาออกไปนำเสนอการเรียนรู้ของเขาผ่านภาษาซึ่งเป็นภาษามลายูนั่นเองตอนนี้เรานั่งอยู่กับน้องอะไรแนะนำชื่อหน่อยค่ะ
2: เด็กชายมูซามินอาวังครับ
0: ค่ะผมอยู่ชั้นป.ไหนคะ
2: ป.3ครับ2ครับ
0: ป.3ครับ2กิจกรรมด้านหลังคือกิจกรรมอะไรเอ่ยหนูน้อย
2: เก่งพูดคร
0: ับ เก่งพูดแล้ววันนี้เอาอะไรมาให้เพื่อนได้ทำกิจกรรมสนุก
2: ทำแซนด์วิชครับ
0: ทำแซนด์วิชทำยากไหมคะยากไหมเอ่ยไม่ยากที่ผ่านมาหนูไปขึ้นเวทีไปทำอะไรมาลูก
2: อนาชีตครับ
0: ไปร้องอนาชีตกับงานมหกรรมทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารใช่ไหมเราไปที่จังหวัดอะไรคะ
2: จังหวัดปัตตานี
0: ขึ้นเวทีกันกี่คน
2: 5คนครับ
0: 5คนไปร้องอนาชีตชื่อเพลงว่า
2: อินดาเนียบูมิกู
0: ร้องกันฝึกกันนานไหมคะ
2: นานครับ
0: นานแล้วพอไปขึ้นบนเวทีวันนั้นตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นครับ
0: แล้วตัวเราเองเราชอบภาษาอะไรบ้างเอ่ย
2: ภาษาอังกฤษ
0: ภาษาอังกฤษแล้วภาษาอะไรที่เราใช้อยู่ในโรงเรียน
2: ภาษาไทย
0: ภาษาไทยแล้วภาษาอะไรอีกที่เราขึ้นไปอนาชีต
2: ภาษามลายู
0: ภาษามลายูกดไลค์ให้คุณผู้ชมหน่อยได้ไหมหนึ่งสองสาม
2: Digelarkan serambi maka kampung halamanku di sini penuh dengan cerita-cerita yang indah. Aku rela gerbang segala.
1: อันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เราได้ผ่านการทำกิจกรรมแล้วนะคะอันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรียนรู้เรื่องคำค่ะโดยเราจะมีแฟลชการ์ดเป็นรูปแล้วก็สอนคำศัพท์กับนักเรียนนะคะทั้ง3ภาษาด้วยกันค่ะได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษามลายูกลางค่ะนอกจากนี้นะคะเราจะมีการเปิดหนังนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาผ่านการดูหนังเมื่อดูหนังเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้มีการทำกิจกรรมอย่างเช่นระบายสีทำที่คาดหัวนะคะและก็กิจกรรมสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมสื่อสารบันเทิงค่ะเราจะให้เด็กนะคะได้ระบายสีรูปภาพที่เด็กนักเรียนชอบจากนั้นให้เด็กนักเรียนระบายสีเสร็จเรียบร้อยก็มีการเขียนคำศัพท์ที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมทั้งหมดเนี้ย

0: มาเขียนคำศัพท์เป็นของตัวเองเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำผลงานของนักเรียนเนี่ยมาทำเป็นพวงกุญแจค่ะเพื่อให้สามารถนำกลับไปใช้ได้ค่ะ
1: การพัฒนาการด้านภาษาของเด็กจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยได้เนื่องจากภาษานะคะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารการเรียนรู้และก็การเข้าสังคมนอกจากนั้นนะคะการพัฒนาภาษาของเด็กเล็กก็มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะจะสามารถนำไปต่อยอดในการเรียนรู้และใช้ชีวิตประจำวันได้ในอนาคตนั่นเองค่ะ
0: ศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียน

0: Gerobok Sam Sahai.
1: Gerobok Tiga Sahabat.
0: Ani yakin gerobok.
1: Ali nak makan gerobok.
0: Dan ha tam telat mi mai na.
1: Selalu pergi ke pasar. Ada ke?
0: Oh, gerobok mi mak lak lai.
1: Oh, gerobok ada banyak jenis.
0: Ceriak mak mai. Thang song kreng sot heng.
1: Banyak nama panggilan. Maupun segera, mentah, kering.
0: Tot gerob tuk yang. Aroy di.
1: Goreng rampus, semua sedapnya.
0: Sefak pun rak. Thung lek hop thung.
1: Beli untuk sahabat, bungkus kecil, 6 bungkus.
0: Lak lai rut chat, suk jai jing ey.
1: Banyak rasanya, sangat gembirakan hati.
2: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับกระบวนการเรียนรู้ที่เก็บมาฝากให้คุณผู้ชมในวันนี้เราได้เห็นศักยภาพของการจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านบาละอำเภอกาบังจังหวัดยะลาแห่งนี้ค่ะถือเป็นอีก1ใน184ศูนย์ของการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ด้านข้างนี้นะคะเป็นผลงานทั้งหมดจากการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ภายใต้ศูนย์พัฒนาทักษะเพื่อการสื่อสาร10กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ค่ะแต่วันนี้เราย่อมาแค่6กระบวนการเรียนรู้คุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าศักยภาพของการพัฒนาเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ภาษาในการสื่อสารสิ่งสำคัญค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการใช้ภาษาของน้องๆที่อยู่ในลักษณะของพหุวัฒนธรรมนั่นเองค่ะครั้งหน้าค่ะรายการตะวันยิ้มของเราจะพาคุณผู้ชมค่ะร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้มีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอน

0: เด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
1: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคุณคือห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งระยะแรก15โครงการครอบคลุม11จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปีซึ่งหนึ่งในพื้นที่นะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ก็คือพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนซึ่งจะมีราษฎรที่ได้รับประโยชน์จำนวน951ครัวเรือน 2,425 คนโดยในพื้นที่ตำบลก้อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยค่ะมีการส่งมอบให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งน้ำอุปโภคบริโภคที่มีความสะอาดรวมถึงน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรที่จะช่วยให้มีน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งหรือฝน

0: งฆ์วันนี้เราจะไปติดตามผลสรุปของความสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนกันค่ะ
1: ว่าน้ำเนี่ยเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างเช่นว่าตอนหนึ่งของพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชดำริว่าน้ำคือชีวิตในช่วงตลอดที่พระองค์ท่านครองราชมีโครงการเนื่องจากพระราชดำริเนี่ย 4,500 โครงการในนั้นประมาณ 3,000 กว่าเป็นโครงการเนื่องจากน้ำการพัฒนาแหล่งน้ำอันนี้จะเห็นว่าสำคัญมากพระองค์ท่านให้ความสำคัญและถ้าเราได้ติดตามในวันที่ในหลวงรัชกาลที่10มีปฐมพระบรมราชโองการความตอนหนึ่งว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดของงานของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเรื่องน้ำจึงเป็นสำคัญปัจจุบันเองเนี่ยรัฐบาลบังเอิญว่าอยู่ใน บอร์ดน้ำของประเทศรัฐบาลก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถึงปัจจุบันจะให้ความสำคัญอยู่ต้นๆ งานที่ต่อเนื่องที่ในหลวงรัชกาลที่10ให้ความพระองค์ท่านให้ความสำคัญนอกจากงานของพระองค์ท่านเองที่พระราชดำริแล้วเนี่ยงานที่ต่อเนื่องจากในหลวงรัชกาลที่9ที่มีพระราชดำริอยู่พระองค์ท่านก็ให้ติดตามและให้การสนับสนุนให้ดำเนินการในส่วนนั้นทีนี้พอมาถึงความเป็นไปเป็นมาเกี่ยวกับว่าที่ไปที่มาของโครงการที่มันก็เกิดจาก PM 2.5 นั่นแหละนะแล้วก็ชมรมนันทบุรีก็ลงไปสอบถามชาวบ้านเรารู้ว่าเขาเข้าป่าเพื่อจะไปหาพวกเห็ดบ้างหรือสัตว์ป่าหรืออะไรทำนองนั้นมายังชีพแล้วก็เข้าไปหาไปสอบถามสอบถามก็ปรากฏว่าก็เหมือนกับทางเกษตรกรทั่วไปความต้องการอันดับหนึ่งที่ต้องการคือเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรถ้าการเกษตรถ้าถามต่อเกษตรกรต้องการอะไรหลังจากน้ำเขาบอกต้องการตลาดพอได้ตลาดแล้วก็บอกว่าแล้วเขาจะหาปัจจัยการผลิตอย่างไรต้องการเงินทุนสนับสนุนไม่ค่อยได้ถามว่าเอ๊ะเราจะปลูกพืชอะไรอย่างไรเทคโนโลยีในการผลิตนี่ชาวบ้านเขามีประสบการณ์ระดับหนึ่งเขาจะเอาน้ำเป็นอันเบื้องต้นจากนั้นเราก็ทำการได้มีโอกาสได้เชิญทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงานเลยไปคุยกับชาวบ้านพยายามจะให้มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ทางชุมชนหรือชาวบ้านที่ต้องการน้ำเพื่อการเกษตรเป็นหลักได้โครงการแย่เลยโครงการนั้นอาจจะของกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลหลายๆหน่วยงานด้วยกันน้ำผิวดินมีเสนอมาประมาณเกือบ40โครงการปรากฏว่า เราก็จะชงต่อเพื่อของบประมาณมาเดินเหมือนกันไม่ผ่านหลังจากที่ดินที่จะพัฒนาน่ะอยู่เป็นที่ดินของกรมป่าไม้อันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งของมันก็อยู่ในดงของเขตอุทยานแต่ที่ดินต่างๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อยู่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องหันมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องมาน้ำบาดาลน้ำบาดาลมันใช้ที่น้อยที่เฉพาะเจาะพอเจาะได้น้ำแล้วขึ้นถังสูงแล้วก็ปล่อยไปทำนองนั้นนอกจากนั้นแล้วก็มองถึงว่าเอ๊ะอยากจะมีในส่วนที่เรียกว่าเป็นแก่งก้อบริเวณนั้นจะเป็นที่ค่อนข้างที่ลุ่มที่ต่ำอยู่ในเขตน้ำท่วมของเขื่อนภูมิพลถ้าในช่วงน้ำเต็มเขื่อนละเต็มตรงนั้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ถ้าเกิดปล่อยน้ำในเขื่อนลงตรงนั้นก็จะแห้งตรงนั้นดินลักษณะนี้สมบูรณ์มากและเราก็ได้ลองดูว่าเป็นไปได้มั้ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำเป็นบ่อตื้นในเขตของพื้นที่ม .64 พื้นที่ม .64 นี่เป็นของกรมป่าไม้เหมือนกันเขาจะให้ทาง

บ้านชุมชนเอาไปใช้ประโยชน์ได้แต่ไม่ให้เอกสารสิทธิ์อะไรทั้งนั้นเราทำงานให้ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปขุดเจาะบ่อตื้นพัฒนาบ่อตื้นถึง33บ่อตรงนั้นจะเห็นว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นไงน้ำบาดาลไอ้น้ำบาดาลเนี่ยเกิดขึ้นหลายบ่อหลายโครงการในบ้านก็ด้วยรับความกรุณาจากทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริก็มีหนึ่งใหญ่เป็นโครงการใหญ่1ใน15โครงการในล็อตแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10องค์ท่านได้โปรดเป็นพระราชดำริออกมาบ้านก็ได้รับอานิสงส์ในส่วนนั้นด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มใช้ประโยชน์ก็ให้แง่คิดนิดหนึ่งในเรื่องของงานพัฒนาแหล่งน้ำที่เดินดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐใช้เงินงบประมาณไม่มีรายเดียวใช้หรอกต้องอย่างน้อย3หรือ5ขึ้นไปเพราะเป็นการใช้น้ำร่วมกันนอกจากกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยเรียกว่าทำเป็นบ่อจิ๋วหรือเป็นสระเก็บน้ำในไร่นาทำนองนั้นจะมีมติคณะรัฐมนตรีนี่ออกมาให้ได้เป็นปัจเจกคือรายบุคคลนอกนั้นไม่ได้พอไม่ได้ขึ้นมาเป็นไงอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญมากเลยหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าหน่วยงานไหนกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินถ้าเกิดไปพัฒนาแล้วนะมีชาวบ้านใช้ร่วมกันและใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกันเอาเรื่องของน้ำบาดาลก็ได้จากบ่อเดียวกันเอาน้ำสูบขึ้นมาและขึ้นทางสูงแล้วก็มีท่อเมนจ่ายน้ำปลายตามให้กับแปลงเกษตรกรหรือเพื่อประปาก็แล้วแต่จะเห็นว่าแหล่งน้ำจากแหล่งเดียวกันเพราะนั้นการใช้น้ำก็ต้องมีการจัดกลุ่มรอบเวรไม่ใช่ต่างคนต่างใช้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะทุกหน่วยงานพอทำไปแล้วเนี่ยพัฒนาไปแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3-5 ปีไม่ได้ไปโทษเกษตรกรและชาวบ้านหรือชุมชนเพราะก่อนที่จะมีน้ำที่หน่วยงานรัฐไปดำเนินการเนี่ยเขาทำแบบธรรมชาติชีวิตเขาตั้งแต่ปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนั้นกว่าจะมาใช้น้ำอย่างนี้คุ้นเคยกับการใช้น้ำร่วมกันแบ่งปันกันเนี่ยใช้เวลาแล้วจะเห็นว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านมีพระดำริคำว่าต่อรักษาและต่อยอดต่อยอดในที่นี้ว่าหมายถึงว่าเราเองในฐานะเป็นนักวิชาการก็พยายามที่จะต่อยอดก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีทันสมัยเข้าไปใช้ส่งเสริมแต่ปรากฏว่าชาวบ้านบ้านก้อนี่ไม่รอหรอกสมัยนี้มันเขาเรียกอะไรระบบเกี่ยวกับออนไลน์เขาสามารถเรียนรู้ใช้ YouTube ไปถามว่าเอ้าที่ทำมาเนี่ยรู้มาได้ยังไงเขาบอกเขาเปิด YouTube

โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรครับองค์ประกอบสำคัญที่ต้องมีคือการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลนะครับโดยที่ตำบลบันกอนเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลความลึก152เมตรนะครับแล้วก็ติดตั้งปั๊มแบบจุ่มเพื่อจะสูบน้ำขึ้นมาขึ้นไปบนถังสูงนะครับถังสูงเนี่ยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็วางไว้ที่20เมตรนะครับเพื่อเวลาเราสูบน้ำขึ้นไปบนถังแล้วจะมีแรงดันน้ำส่งต่อไปให้กับพื้นที่ของเกษตรกรนะครับครอบคลุมพื้นที่บริเวณเป็นจำนวน120ไร่นะครับมีเกษตรกรอยู่ประมาณ30ท่านที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็แหล่งพลังงานที่ใช้นะครับสำหรับการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาก็เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีเจเนเรเตอร์นะครับเอาไฟฟ้าเนี่ยไปสูบน้ำขึ้นมาใช้วันหนึ่งก็จะสูบน้ำได้ทั้งหมด12ชั่วโมงปั๊มแต่ละตัวจะสามารถสูบน้ำได้7ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยที่นี่ก็จะมีน้ำใช้ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันซึ่งเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะแบ่งเวรกันใช้นะครับสลับกันหมุนเวียนกันเป็น4กลุ่มนะครับมีน้ำวันหนึ่งแล้วก็หยุดพักใช้น้ำ3วันซึ่งจากถังสูงนะครับก็ต้องมีระบบท่อเป็นท่อเมนเดินเข้าไปในพื้นที่มีระบบวาล์วเอาไว้ปิด

เปิดควบคุมนะครับให้น้ำเนี่ยไหลไปในแต่ละโซนของการใช้น้ำแล้วก็แต่ละแปลงนะครับก่อนที่จะน้ำไหลเข้าไปใช้เพื่อการเกษตรในแต่ละแปลงจะติดตั้งมิเตอร์ตรวจวัดนะครับจำนวนน้ำที่เอาไปใช้ของแต่ละคนซึ่งเขามีการรวมกลุ่มกันแล้วก็ชำระค่าน้ำบาดาลนะครับซึ่งเงินค่าน้ำบาดาลตรงเนี้ยเกษตรกรก็จะรวมเงินกันเอาไว้สำหรับการดูแลรักษานะครับสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี้ยได้ดำเนินการติดตั้งเอาไว้ให้ครับเกษตรกรตอนเริ่มโครงการนะครับเขาจะมีบางท่านมีโฉนดที่ดินบางท่านไม่มีแต่เขาก็แบ่งปันกันคือทุกคนที่อยู่ในบริเวณเนี้ยเขาจะมีวาล์วจ่ายน้ำให้เข้าพื้นที่ได้ทุกคนนะครับก็รวมกลุ่มกันได้ดังนั้นการทะเลาะกันจากการใช้น้ำบาดาลในกลุ่มเนี้ยจะไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางวันที่มีการใช้น้ำมากกว่าปริมาณน้ำที่สูบขึ้นตอนช่วงเย็นน้ำบาดาลก็จะหมดแทงข้ามมาอีกวันหนึ่งตอนเช้าเกษตรกรที่จะใช้น้ำในวันถัดไปก็ต้องรอให้มีการสูบน้ำขึ้นไปบนแทงให้ได้จำนวนหนึ่งก่อนนะครับถึงจะมีพลังงานในการส่งให้เกษตรกรในวันถัดไปใช้ได้ครับสำหรับปั๊มดีเซลที่ติดตั้งอยู่นะครับในกรณีที่แผงโซลาร์เซลล์ขัดข้องหรือว่าเป็นช่วงที่แดดไม่เพียงพอแต่ว่าเราปลูกต้นไม้เราปลูกสินค้าเกษตรจะผลิตแล้วเนี่ยขาดน้ำอยู่ก็สามารถที่จะเดินเครื่องปั๊มน้ำด้วยการใช้ปั๊มดีเซลเจเนอเรเตอร์ไฟขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้าไปที่ปั๊มได้โดยในพื้นที่เนี่ยในกลุ่มเนี่ยเกษตรกรหลายๆรายได้เริ่มเอาวิธีการให้น้ำชนประทานด้วยระบบน้ำหยดมาใช้ซึ่งมันเป็นวิธีที่ใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับน้ำเกือบทุกหยดที่เอาเข้าพื้นที่เนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการปลูกพืชทั้งหมดเลยรวมถึงมีการเอาปุ๋ยนะครับแทนที่เราจะต้องเอาปุ๋ยหวานก็มีการเอาปุ๋ยไปละลายน้ำและใส่เข้าไปในระบบให้ไปพร้อมกับน้ำเพื่อการเกษตรด้วยก็จะประหยัดน้ำแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างสูงที่สุด

ัฒนาโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเราจำเป็นจะต้องให้ความรู้กับเกษตรกรให้เขาตระหนักรู้ว่าน้ำบาดาลมีคุณค่ามากและต้นทุนการผลิตน้ำบาดาลต่อ1ลูกบาศก์เมตรมีมูลค่าสูงกว่าน้ำผิวดินมากครับดังนั้นการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยเขาจะต้องวางแผนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกพืชที่จะผลิตนะครับควรจะเลือกพืชที่มีมูลค่าสูงนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชน้ำบาดาลมีจำกัดเพราะฉะนั้นเกษตรกรรายหนึ่งจะสามารถปลูกพืชได้ในพื้นที่แปลงเล็กๆแต่ทำยังไงให้จะมีรายได้เพียงพอกับการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ลดลงในการปลูกนะครับจะต้องมีมูลค่าสูงมีการใช้น้ำบาดาลเอามาปลูกแล้วก็ให้ผลผลิตสูงที่สุดผลตอบแทนถึงจะเพียงพอครับ

การให้เห็นว่าโครงการพัฒนาแหล่งของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการในการดำเนินการกว่าจะประสบความสำเร็จเป็นเกิดผลสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลานานและกระบวนการการมีส่วนร่วมเป็นส่วนที่สำคัญก่อนที่จะดำเนินการเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่เฉยๆไปพัฒนาเลยชาวบ้านก็ตกใจว่าอะไรกันนี่ต้องให้มีเกษตรกรหรือชาวบ้านหรือชุมชนหรือเทศบาลองค์การปกครองส่วนถิ่นได้มารับทราบและเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะได้อะไรก่อนที่จะมีโครงการได้ซ้ำให้เขาเรียนรู้แล้วหลังจากนั้นเองก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาชาวบ้านเองเกษตรกรเอง

ชุมชนเองกว่าจะได้พัฒนาในส่วนนี้ใช้เวลานานอย่างที่เกินไปก็ใช้เวลากี่ปีเมื่อดำเนินการไปแล้วเนี่ย4-5 ปีนะนับก็เข้ามันเป็นแค่เป็นสัจธรรมดีกว่าทั่วประเทศเพราะได้มีโอกาสเป็นอย่างนั้นใช้เวลานิดหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็ได้เห็นความสำเร็จที่เริ่มเห็นเป็นแสงเกิดเห็นแสงนะแสงลำไรแล้วเกิดขึ้นทั้งในบ่อตื้นกับในโครงการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยใช้โซลาร์เซลล์และส่วนหนึ่งก็ว่าไปเยี่ยมเจดาวที่ปลูกพืชผักโดยใช้น้ำจากโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่เนื่องจากพระราชดำริซึ่งเจตนาของโครงการนั้นวัตถุประสงค์ก็เพื่อทั้งอุปโภคและการเกษตรเราสามารถที่จะปลูกพืชผักต่างๆหรือพืชที่มีมูลค่าสูงได้ถ้าเกิดน้ำค่าน้ำอยู่ในคิวประมาณ5 บาทสวยปลูกได้ตอนนี้

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต้องอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในพื้นที่เป็นสำคัญนะคะถึงจะช่วยให้โครงการของภาครัฐดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยดีเหมือนในพื้นที่ตำบลกอที่เราเดินทางมาถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่กันค่ะว่ามีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือน

0: เหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยแต่เหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีอ่ะบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัดหน้าพระเมนตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือวัดนี้สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่

2เดิมชื่อว่าวัดพระเมนราชิการามต่อมาเรียกกันภายหลังว่าวัดหน้าพระเมนสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถซึ่งเป็นประธานของวัดลักษณะเป็นพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนกลางหน้าบันเป็นไม้แกะสลักลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีสีสันเพชรบรมไตรโลกนาถซึ่งสันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนื่องจากมีพุทธลักษณะคล้ายคลึงกับพุทธรูปปูนปั้นที่ประดิษฐานภายในระเบียงคดวัดชัยวัฒนารามที่สร้างขึ้นในรัชกาลของพระองค์เพดานพระอุโบสถประดับดาวเพดานไม้แกะสลักที่มีความงดงามเป็นอย่างยิ่งทางด้านทิศตะวันออกของอุโบสถคือวิหารน้อยหรือวิหารเขียนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสีเขียวมีพระนามว่าพระคันธารราชเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาทศิลปะทวารวดีผนังภายในวิหารเขียนจิตรกรรมเป็นภาพการเดินทางและการตั้งร้านขายของที่งดงามแปลกตาซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่หาดูได้ยากยิ่งแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันภาพจิตรกรรมดังกล่าวมีสภาพที่ลบเลือนเป็นอย่างมาก

วัสดีครับพบกับผมสิทธาฉลองธรรมและรายการจากรากสู่เรารายการประวัติศาสตร์สังคมที่จะนำเสนอเรื่องราวของผู้คนพื้นที่และวิถีชีวิตในอดีตเพื่อหาความเข้าใจในรากและเข้าใจตัวเราเองด้วยในปัจจุบันครับตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนราชดำเนินนอกนะครับไม่รู้ว่าเคยมีใครสงสัยเหมือนกันไหมว่าที่ถนนราชดำเนินนอกเนี่ยตั้งแต่หัวถนนจนจรดปลายถนนที่เต็มไปด้วยสถานที่ราชการอาคารสำนักงานของกระทรวงทบวงกรมต่างๆครับแต่ทำไมตรงนี้ครับถึงมีสนามมวยราชดำเนินตั้งอยู่และเมื่อพูดถึงสนามมวยราชดำเนินหลายคนคงคุ้นเคยกับคำว่าไก่ย่างส้มตำรอบๆสนามมวยอาจจะเคยทานหรืออาจจะเคยได้ยินนะครับสนามมวยราชดำเนินมีความเป็นมาอย่างไรทำไมไก่ย่างส้มตำต้องมาขายบริเวณนี้และคนอีสานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันครับ

0: All during the round, the orchestra plays, starting slowly and getting faster and faster.
1: Everything going at once, knees, feet, elbows, gloves.
2: มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเราที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับว่ากันว่าแม้แต่พระมหากษัตริย์หลายพระองค์นะฮะยังทรงต้องฝึกมวยไทยเพราะว่าเป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สำคัญมากสื่อย้อนตำนานแวดวงมวยไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกล่าวไว้ว่านะครับในสมัยรัชกาลที่5เองพระองค์ก็ทรงฝึกมวยไทยจากสำนักมวยหลวงพระองค์ทรงโปรดมวยไทยมากโปรดให้มีการชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยให้ข้าหลวงตามหูเมืองต่างๆฮะจัดหานักชกฝีมือดีขึ้นมาชกกันเพื่อคัดคนที่เก่งที่สุดรับเข้าเป็นทหารรักษาพระองค์สังกัดกรมมวยหลวงครับ
3: เรื่องของการชกมวยเนี่ยนะคะในเอกสารเก่าใช้คำว่ากรมทนายเลือกแล้วก็เลือกเอาชายหนุ่มที่รูปร่างกำยำล่ำสันใช้คำว่าหลักดีหมายถึงว่าฝีมือในทางมวยเรื่องของการต่อสู้น่าจะเหมาะสมแล้วก็เอามาเป็นผู้ติดตามพระเจ้าแผ่นดินนะคะมาเป็นกลุ่มของคนที่ไม่ต้องใช้อาวุธการชกมวยโดยเฉพาะมวยไทยเนี่ยนะมันน่าจะมีมาก่อนกรมที่เรียกว่าทนายเลือกน่าจะสืบมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือว่าก่อนหน้านั้นแล้วพัฒนามาเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความพิเศษแตกต่างไปจากมวยสากลคือว่าใช้ร่างกายทุกสัดส่วนเนี่ยแล้วก็เป็นศิลปะของการป้องกันตัวฉะนั้นคำว่ามวยไทยเนี่ยหรือว่าชกมวยเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกันในเขตของทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะพอมาถึงสมัยกันที่5เนี่ยก็ชัดเจนนะคะว่ากรมทนายเลือกนี่ยังอยู่แต่อาจจะหายไปในช่วงที่เริ่มมีการปรับเปลี่ยนเป็นกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาทีนี้เรื่องของการต่อยมวยเนี่ยมันก็กลับเข้ามาอีกมันมีนักมวยจากหัวเมืองต่างๆตรงนี้ที่เราสันนิษฐานว่ากรมทนายเลือกที่ฝีมือดีๆเนี่ยกับภูมิลำเนาเดิมหรือเปล่าอย่างที่ชัดเจนมากเลยคือมวยของโคราชก็มีนักมวยที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของคนในกรมทนายเลือกอีกส่วนหนึ่งที่ชัดมากที่สุดเลยก็คือมวยชัยยา
4: โมยชัยยาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมวยไทยมันมีที่มาจากพ่อท่านมาก่อนที่ท่านจะบวชเนี่ยท่านเป็นทหารเอกในกรุงรัตนโกสินทร์พอบวชแล้วเนี่ยท่านก็ทุดงไปทางใต้นะครับที่ตำบลพรมเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: ถ้าจดเนี่ยมืออย่างเงี้ยหมายความว่าต่อยหน้าง่ายมาก
4: ท่านก็จำพรรษาที่วัดทุ่งจับช้างที่ชาวบ้านสร้างให้นะครับจากนั้นท่านก็สอนวิชาต่างๆสอนมวยสอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับลูกศิษย์คนสำคัญของท่านคือท่านพระยาวจีสัตยรักษ์ขำศรียาภัยก็เรียนจากพ่อท่านมาท่านมีลูกหลายคนลูกคนสุดท้องคือท่านปรมาจารย์เขตศรียาภัยเรียนกับคุณพ่อแล้วก็เรียนต่ออีก12ครูนะครับเป็น13ครูและก็สอนประชาชนทั่วไปทีนี้มวยชัยยาที่ดังอยู่ทุกวันนี้นะครับคือมวยชัยยาที่มาจากพ่อท่านมาเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเขาก็ส่งนักมวยมาชกหน้าพระที่นั่งพระพุทธเจ้าหลวงนะครับ
5: ข้าดีชัยยาเสือราชาขึ้นในปล่องยมงทองไปชนะตำบลโคราช
4: ก็ส่งมา3เมืองนะครับก็มีทางโคราชก็ส่งมาลพบุรีก็ส่งมาชัยยาก็ส่งมา
5: ในปล่องทำยืนไม่ขึ้นโซทัสโซเซในโคราชก็ย่ำไปเตะปั๊บศอกกดขมับเข่ากดท้องน้อยนะฮะ
4: ทีนี้มวยชัยยาเนี่ยชกกับมวยโคราชนะครับก็ไปชนะก็เลยได้หมื่นมวยมีชื่อก็เลยทำให้มวยชัยยาตัวเนี้ยเป็นที่รู้จักมวยชัยยาก็เลยดังตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ
2: ในสมัยก่อนนะครับมวยไทยเราอาจจะไม่ได้ถูกมองแบบฝรั่งว่ามันเป็นกีฬาเพราะในสังคมไทยความหมายของมวยไทยมันคือการต่อสู้คือมหรสพคืองานประจำปีแต่ต่อมาเมื่อเราได้รับอิทธิพลของกีฬาสมัยใหม่จากโลกตะวันตกเข้ามาเราก็เริ่มจัดการแข่งขันจัดเป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความมีอารยะมีความทันสมัยจัดทำเวทีแล้วก็มีการแข่งขันอย่างจริงจังขึ้นมา
6: ถ้าเป็นลักษณะของกีฬาที่เป็นสมัยใหม่ถ้าเราจะเห็นชัดในกรณีมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลซึ่งตอนนี้เรียกว่ามวยฝรั่งมันจะเริ่มมีการทำเวทีเริ่มมีการแข่งขันที่จริงจังไม่ได้ต่อยกันบนลานดินอะไรเงี้ยครับมีการทำเวทีขึ้นมาสมัยรัชกาลที่6รัชกาลที่7เนี่ยเราจะเริ่มเห็นละตามโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยครับก็จะมีการ สอนทั้งมวยไทยมวยฝรั่งแล้วก็มีการจัดการแข่งขันทั้งประเภทนักเรียนประเภทประชาชนอะไรเงี้ยครับเวทีแรกๆที่เราจะเห็นหนึ่งในกรุงเทพก็เวทีในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเงี้ยครับก็จะมีการแข่งขันทั้งมวยที่เป็นนักเรียนแข่งกันหรือบางทีก็จะมีมวยจากหัวเมืองต่างๆก็มาแข่งขันกันอะไรเงี้ยครับนั่นก็จะเป็นลักษณะของมวยสมัยใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นพอช่วงสักประมาณ2470สมัยรัชกาลที่7นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆทั้งโลกเนี่ยมันก็เริ่มนิยมกีฬามวยกันมากขึ้นโดยเฉพาะมวยสากลถ้าพูดในสหรัฐเนี่ยครับตอนนั้นเป็นยุคทองของกีฬามวยครับมีการสร้างเวทีใหญ่ๆในสนามกีฬาขนาดใหญ่มีการขายบัตรให้คนเข้ามาชมมันสามารถทำเงินได้มหาศาลทั้งนักมวยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลายๆดินแดนก็ได้รับอิทธิพลเริ่มเห็นว่านี่เป็นมหรสพที่สำคัญเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่ทำเงินได้ที่คนก็ชอบเป็นตอบสนองรสนิยมของคนตอนนั้นอะไรเงี้ยครับอย่างใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับดินแดนที่เป็นอาณานิคมของฝรั่งอย่างในฟิลิปปินส์ก็จะมีการตั้งเวทีมวยแต่ว่านั่นก็จะเป็นมวยสากลใช่ไหมครับมีการตั้งสวนสนุกมีกิจกรรมต่างๆมีเวทีมวยอยู่ในสวนสนุกก็ให้คนซื้อบัตรเข้าไปชมในช่วงเวลานี้ครับที่กรุงเทพเริ่มได้รับอิทธิพลนะครับได้เห็นว่าการชกมวยเป็นมหรสพที่น่าสนใจก็จัดให้มีการแข่งขันแบบอาชีพใครที่ฝึกซ้อมอยู่นะมวยที่เคยเป็นนักเรียนคนที่เคยเป็นนักมวยตามพื้นบ้านนะครับก็มาชกมาแข่งขันกันแล้วก็รวมไปถึงการที่เราก็เริ่มเชื่อมโยงตัวเองกับโลกนะครับโดยการที่จ้างนักมวยจากต่างชาติเข้ามามาต่อยสากลก็มีหรือบางทีบางสนามที่สร้างในเวลานั้นก็จ้างคนจีนเข้ามาต่อย

0: หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มีการจัดมวยการกุศลมีเวทีมวยมากขึ้นและการชกมวยเองก็ได้รับความนิยมนะครับแต่ครั้งนั้นจอมพลป.พิบูลสงครามมีความต้องการที่จะสร้างความก้าวหน้าให้ทัดเทียมกับอารยประเทศจึงมีความคิดที่จะสร้างสนามมวยที่ได้มีมาตรฐานสากลได้รับการยอมรับในสมัยนั้นนะครับหลังจากที่สร้างตึกบริเวณถนนราชดำเนินกลางพยายามให้มีการค้าขายให้มีห้างร้านต่างๆแล้วก็เหลือพื้นที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกก็เลยสร้างพื้นที่ปรับพื้นที่แล้วก็ทำเป็นสนามมวยขึ้นมา
1: พระยาจินดานะครับท่านก็คิดที่จะเสนอให้มีสนามมวยมาตรฐานขึ้นมาก็นำความคิดไปเสนอจอมพลป.พิบูลสงครามในปีพ.ศ. 2484โดยที่ไปเอาแบบสนามมวยเนี่ยครับจากในฟิลิปปินส์มาเป็นสนามมวยที่เป็นอนุสรณ์สถานในโฮเซ่ลีซาวแล้วก็ไปเอาแบบมาแล้วก็มีการปรับแก้แบบโดยให้คุณหมิวอภัยวงศ์ซึ่งเป็นสถาปนิกที่ออกแบบสนามสุพัชราศัยไปสนิการบางรักในระหว่างที่สร้างไปก็บังเอิญก็เกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นการสร้างสนามมวยราชดำเนินตอนนั้นมันก็ค้างคาไม่เสร็จพอสงครามโลกจบปั๊บก็สร้างกันต่อมาจนเสร็จแล้วก็เริ่มเปิดใช้แข่งขันครั้งแรกในเดือนธันวาคม2488
0: ยุคทองของสนามมวยราชดำเนินอาจแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญด้วยกันนะครับช่วงแรกหลังก่อตั้งสนามมวยราวปีพ.ศ. 2488ถึง2500ช่วงนั้นเองเป็นยุคของการเริ่มสร้างระบบนักมวยมีความเป็นดาราคนเข้ามาชมแล้วก็อยากเป็นนักมวยวัฒนธรรมนิยมเองก็พูดถึงกีฬาชกมวยนักมวยดังๆในช่วงนั้นก็อย่างเช่นสุขประสาทหินพิมายผลพระประแดงเป็นต้นครับช่วงที่2ก็ราวๆปี2510ถึง2530นะครับช่วงนั้นเองถือได้ว่าเป็นยุคทองของคนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจมวยไม่ว่าจะเป็นนักมวยพี่เลี้ยงผู้ฝึกสอนเจ้าของค่ายโปรโมเตอร์ช่วงนั้นนะครับมีการถ่ายทอดการแข่งขันสดทางโทรทัศน์แล้วก็มีการเข้ามาสนับสนุนจากภาคธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจมวยจำได้ไหมครับแตกเข็มละ500เข็มละ1,000ตอนนั้นนะครับเม็ดเงินก็สะพัดรวมถึงธุรกิจขายอาหารและบริการอื่นๆรอบๆสนามมวยก็พลอยได้ประโยชน์ไปด้วย
2: เจ้าของค่ายสวรหินเนี่ยเขาไปเห็นผมชกที่บุรีรัมย์กับผมเขาเลยติดต่อมาอยู่กรุงเทพก็มากรุงเทพนี่ก็มาซ้อมได้2อาทิตย์3อาทิตย์ไปซ้อมที่สนามหลวงเตะเป้าสนามหลวง
3: อายุประมาณ20กว่า
2: เขาก็ให้โจ๊กดำเนินเลยฮะโจ๊กแรกก็ชนะจนผมมีชื่อเสียงดังหน่อยแกก็ไปซื้อที่ค่ายตรงที่กกสาม
4: ตอนนี้ภาพนี้ถ่ายที่ไหนชก
2: ที่ไหนที่ดำเนินครับ
4: ดำเนิน
2: กับผมชกเสร็จก็ลงมาก็ถ่าย
4: แล้ววันนี้ชนะไหม
2: ชนะครับผม
4: เงินรางวัลนี่กี่บาทได้ครับพี่สมัยก่อน
2: ตอนโจ๊กดำเนินก็ประมาณ10,000 กว่าบาทครับ
4: 10,000 กว่าบาท
2: ครับผม
0: ช่วงสุดท้ายก็คือหลังปี30โดยเฉพาะ15ปีที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ซบเซาของกีฬามวยบางคนบอกว่าอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์ที่มีความรุนแรงและธุรกิจสีเทาทำให้กีฬามวยได้รับความนิยมน้อยลงสนามมวยก็ต้องปรับตัวนะครับเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวต่างชาติทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นนะครับปี2ปีที่ผ่านมาช่วงโควิด-19 เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะทุกคนนักมวยและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างได้รับผลกระทบไปหมด
1: ถ้าโดยส่วนตัวผมจะรู้สึกว่าเสน่ห์ของสนามมวยเฉพาะราชดำเนินจะเป็นยุคแรกในยุคที่เริ่มก่อร่างสร้างตัวยุคที่นักมวยจำนวนมากยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนมีลักษณะของวีรบุรุษนะครับมีรายได้มีผลตอบแทนที่มั่นคงสำหรับนักมวยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีลักษณะของธุรกิจที่เต็มตัวมากนักนะครับเมื่อเทียบกับยุคที่สองแต่ว่านักมวยก็จะได้รับผลตอบรับที่คุ้มค่าแล้วก็นักมวยได้รับการยอมรับจากสังคมมากๆนะครับในฐานะที่เป็นวีรบุรุษเป็นดาราคนสำคัญในสังคมอะไรเงี้ยครับเป็นพื้นที่ที่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทำนองนั้น
0: สมัยเด็กๆครับผมขึ้นกรุงเทพมาก็แปลกใจนะครับที่อาอาน้าๆชอบชวนมาที่สนามมวยราชดำเนินแต่ไม่ได้มาดูมวยนะครับมากินไก่ย่างส้มตำที่ในสมัยนั้นเนี่ยมีอยู่หลายร้านเลยครับการที่มีไก่ย่างส้มตำตั้งอยู่บริเวณนี้หลายร้านตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสนามมวยผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับว่ามันมีการเมืองการพัฒนาเมืองการพัฒนาประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
5: ลิขิตไก่ย่างนี้เปิดมาแล้ว66ปีตั้งแต่2499ตอนนั้นเป็นอาหารตามสั่งไทยจีนฝรั่งทุกชนิดมีหมดแต่ที่มาเอาอีสานด้วยเพราะว่าสมัยนั้นคนอีสานขายของอีสานเยอะแล้วเราก็เลยเอาอาหารอีสานมา
0: ตอนนี้เราอยู่บนถนนพะเนียงเหรอพี
5: ่ครับถนนพะเนียงครับ
0: ร้านเก่าอยู่ไหนล่ะพี
5: ่นี่ครับร้านเก่าลิขิตตรงนี้ครับ
0: อ๋อเป็นสังกะสีนี่เนาะ
5: สังกะสีนะครับ
0: อ๋อครับ
5: เนื้อที่ประมาณเกือบ100ตารางวาได้ครับ
0: อ๋อฮะคือนี่คือร้านแรกเปิดตอนปีไหนนะครับ
5: 2499ครับ
0: 2499
5: ครับผม
0: ตอนนั้นพี่เกิดยัง
5: ผมเกิด298
0: 98ได้ขวบหนึ่งนะครับ
5: ขวบหนึ่ง
6: หลังสงครามโลกครั้งที่2 2488 49 90เนี่ยนะคะชาวอีสานเนี่ยเริ่มเข้ามาแล้วรอบๆสนามมวยราชดำเนินเนี่ยก็จะมีการสร้างเพิงของแรงงานจากทางภาคอีสานตรงนี้มันเป็นเรื่องของเมืองที่มันเปลี่ยนแปลงไปสมัยรัชกาลที่5ก็มีเรื่องของการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมการเปลี่ยนวังบูรพาให้เป็นโรงหนัง3โรงแล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์มอลล์ซึ่งในยุคนี้นะคะมันก็ปรับมาเรื่อยๆแล้วก็มีย่านต่างๆก็ต้องการแรงงานในการก่อสร้างเยอะส่วนหนึ่งผู้ชายเนี่ยก็จะถีบสามล้อถีบผู้หญิงเนี่ยก็ใช้การทำอาหารท้องถิ่นก็เรียกว่าตำส้มเนี่ยนะคะตอนแรกก็ทานกันเองก่อนส้มตำก็คือเป็นภาษากรุงเทพไปแล้วคือในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าส้มตำเนี่ยเกิดขึ้นจากตรงนี้นะ
5: โอ้สมัยก่อนคนเยอะมาก
0: ทุกร้านเนี่ย
5: ทุกร้านคนขายดีทุกร้านขึ้นชื่อไก่ย่างต้องมาที่สนามมวยที่เดียวโด่งดังมาที่นี่ก่อน
0: ลูกค้าเนี่ยก็ไม่ใช่มีเฉพาะเซียนมวยหรือนักมวย
5: ได้ทุกรูปแบบผมมีเตาทั้งหมดร่วม10เตาในหน้าร้านนี่ก็ยาวอยู่แล้วและถ้าไม่ทันจริงๆผมตั้งเตาข้างนอกเลยย่างเลยปีใหม่ทีนึงวันนึงปีนึงบางสมัยก่อนเนี่ยวันนึงเกือบ 2,000 ตัว
7: คนไทยไม่ได้กินเนื้อไก่หรือว่าไข่ไก่เนี่ยทุกวันเหมือนที่เรากินกันเดี๋ยวนี้เนาะการกินไก่ได้ทุกวันมันเพิ่งเกิดขึ้นหลังจอมพลป.ครั้งที่2ศตวรรษ2490ในช่วงที่หลังสงครามโลกครั้งที่2รัฐบาลจอมพลป.เนี่ยเราหันไปผูกสัมพันธ์กับ

0: ริกาโดยเฉพาะเรื่องเกษตรสาธารณสุขและการศึกษาเนี่ยมาเป็นแบบอเมริกันการขาดแคลนอาหารที่มันเกิดขึ้นในช่วงสงครามเนี่ยทำให้มีความพยายามในการหาเนื้อสัตว์ที่สามารถผลิตในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมได้แล้วอเมริกันเนี่ยเป็นผู้ค้นพบวิธีการผลิตไก่ในเชิงอุตสาหกรรมเราก็จะเห็นว่าอุตสาหกรรมนี้มันแนบแน่นกับสงครามเย็นคือการเข้ามาของอเมริกันนะแล้วก็เราเองก็ต้องการอาหารที่มันมีโภชนาการที่ดีฉะนั้นเนี่ยไก่มันก็เลยเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมเนาะน่าจะสัมพันธ์กับที่มันมีไก่ปรุงอาหารในชีวิตประจำวันเนาะแล้วก็สามารถที่จะเอาไก่พวกนั้นเนี่ยมาย่างขายเป็นเมนูอาหารที่อาจจะเข้าคู่กันดีกับส้มตำซึ่งก็เป็นอาหารที่ง่ายเหมือนกันใช่ไหม
1: ไก่ย่างนี้สูตรมาจากคุณแม่เป็นผู้ริเริ่มปี35ผมดังถึงอเมริกาเพราะว่าคุณภาพที่ผมดัดแปลงเป็นคนหมักเองทำเองมาแล้วตั้ง40กว่าปีแล้ว
2: เราพูดถึงสนามมวยราชดำเนินกันไปแล้วนะครับและก็คงยังไงอยู่ถ้าไม่ได้พูดถึงสนามมวยลุมพินีด้วยเพราะว่าที่ลุมพินีเองก็เกิดมาจากการที่สนามมวยราชดำเนินได้รับความนิยมมากในช่วงแรกๆจึงเกิดพื้นที่ทางธุรกิจทั้งในแง่ของเม็ดเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในทศวรรษ2490ฝ่ายทหารเองก็มีการสนับสนุนการชกมวยเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วทหารกับการชกมวยกับการต่อสู้มันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมครับที่ตอนนั้นผู้นำกองทัพเขาก็ให้การสนับสนุนการชกมวยมากครับ
3: สำหรับการติเพื่อกอหรือการออกความคิดความเห็นอะไรต่างนั้นไม่ห้ามตรงกันข้ามทางราชการของรัฐบาลนี้พร้อมที่จะฟัง
4: ช่วงเวลานั้นคุณประภาสจารุเสถียรนะครับซึ่งเป็นผู้บัญชาการคนที่หนึ่งรักษาพระองค์เนี่ยนะครับเขาชอบมวยมากตัวคุณประภาสเองก็เป็นนักมวยนักเรียนระดับชนะเลิศมาตอนเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยครับผู้นำกองทัพหลายๆคนก็ชอบมวยก็เลยมีความคิดเห็นที่อยากจะตั้งสนามมวยขึ้นมาจริงๆในเวลานั้นเนี่ยในกองทัพก็มีการจัดชกมวยภายในการตั้งค่ายมวยในกองทัพทีนี้ก็นำมาสู่ความพยายามที่จะตั้งสนามมวยถาวรขึ้นมาเขาก็ตั้งที่บ่อนไก่ก่อนหน้าที่กฎหมายเขากำหนดว่าใน1จังหวัดเนี่ยจะมีสนามมวยถาวรได้แค่สนามมวยเดียวบรรดาผู้นำในกองทัพเนี่ยเขาเป็นผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเขาก็เซ็นอนุญาตให้สนามมวยในกรุงเทพเนี่ยเป็นข้อยกเว้นให้มีสนามมวยลุมพินีได้เพิ่มขึ้นมาอีกสนามหนึ่ง
5: เรื่องของสนามมวยจากการที่เป็นเรื่องของการแข่งขันเป็นเรื่องของกีฬามันกลายมาเป็นการพนันเต็มรูปแบบแล้วก็เป็นแหล่งของนักการเมืองนะเป็นแหล่งของหนังสือพิมพ์ชอบใช้คำว่ามาเฟียถ้าเราไปเดินตามย่านเก่าเราก็จะพบว่ามันมีการพนันทั่วหัวละแหงเพราะว่าเล่นมวยตู้ในสิ่งเหล่านี้มันกัดกร่อนพอๆกับคนยุคใหม่เพราะคนยุคใหม่เนี่ยเปลี่ยนจากเล่นพนันที่เราจะต้องเดินเข้าไปแล้วเรารีแลกซ์โดยการที่แบบไปกินไก่ย่างรอบๆแล้วเวลาจบได้ไม่ได้ก็ว่าไปอีกเรื่องนึงอันนั้นคนรุ่นพ่อเราไปทำแบบนั้นอะต่อมาเนี่ยมันกลายเป็นการพนันที่มันเข้าไปสู่ออนไลน์คิดว่าไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องของการพนันได้นะคะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันกัดกร่อนสังคมมันอยู่นะ
6: แมตช์ไหนอ่ะไฟท์ไหนที่แบบว่าอยู่ในความทรงจำพี
7: ่คือทรงจำที่สุดผมชกที่ลุมพินีเซียนมวยกำลังติดต่อผมให้ผมล้มมวยออกข่าวว่าผมล้มมวยมีแต่ใครพูดล้มมวยฉะนั้นบอกรับตังค์แล้วพูดใครไม่เชื่อว่าผมล้มแน่นอนเพราะวันนั้นจกโพไทยผมชนะเดิมพันด้วยเดิมพันคาราแสนก็ผมต่อยน็อคบอกโอ้โหแบบกราบเวทีผมคือดีใจที่สุด
5: อย่างที่บอกอ่ะก็ดีนะที่เกิดกลุ่มคนหรือว่าคนที่พยายามที่จะเอาศิลปะการป้องกันตัวของคนไทยอ่ะซึ่งมันมีความลึกซึ้งมากนะคะมันมีวิชามันต้องเรียนรู้แล้วก็มันต้องฝึกหัดอ่ะอย่างตระกูลมวยของชัยยาเนี่ยใช้คนในตระกูลตั้งกี่เจเนเรชันในการที่จะรักษารูปแบบของมวยชัยยาไว้มันเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่ดูน่าสนใจมากเป็นสิ่งที่มันไม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการพนันมีความหมายกับการสืบเนื่องวัฒนธรรมไอ้วัฒนธรรมบางอย่างที่มันควรจะต้องเก็บรักษาแบบนี้เอาไว้

0: ในอดีตนะครับบริเวณสนามมวยราชดำเนินบริเวณนี้ซึ่งก็คือนางเลิ้งแล้วก็สี่แยกมหานาคย่านสะพานขาวด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นย่านแรกๆในกรุงเทพนะครับที่มีการขายอาหารอีสานกันอย่างชัดเจนมาถึงวันนี้ถ้าเกิดพูดถึงไก่ย่างส้มตำแล้วนะฮะก็ต้องถือว่าเป็นเมนูที่คนไทยส่วนใหญ่คุ้นเคยแล้วก็มีขายกันอยู่ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะฮะขายกันทั้งในห้างแล้วก็ข้างถนนจนอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าทำให้ไก่ย่างส้มตำและอาหารอีสานอื่นๆด้วยสร้างความคุ้นเคยให้กับคนไทยส่วนใหญ่รวมทั้งชาวต่างชาติได้มากถึงขนาดนี้ครับ
1: ผมว่าอาหารอีสานเนี่ยเป็นอาหารที่ง่ายถึงขนาดว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณสามารถตำส้มตำกินเองได้ส้มตำเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะคือเค็มกับเปรี้ยวใช่ไหมเรามีของเปรี้ยวกับมีของเค็มเนี่ยแต่คุณอยากเผ็ดคุณก็ใส่เอาบางคนก็ไม่ได้ต้องการเผ็ดใช่ป่ะแต่ว่าเค็มกับเปรี้ยวเป็นหลักแต่คุณจะเอาตัวเค็มนำหรือเปรี้ยวนำแค่นั้นเองสูตรของมันเนี่ยมันตั้งง่ายแล้วก็แบบว่าเรียกอะไร flexible คืออาหารบางอย่างมันกำหนดไว้แล้วมันมีรสชาติที่ตายตัวเนาะซึ่งอย่างเงี้ยมันยากที่จะกลายเป็นอาหารมวลชน
2: เราก็เริ่มปรับรสชาติของการรับประทานเนี่ยไปเรียนรู้มากขึ้นนะคะจากที่ในอีสานแล้วเขารับประทานกันยังไงเขาใส่อะไรบ้างใส่ปลาลงปลาร้าอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติอะไรต่างๆเงี้ยแล้วก็ใช้พริกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เพิ่งมาทราบกันแล้วพอมาทราบก็ไปติดใจในรสชาติสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นว่าทำอาหารอีสานกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนทั่วทั้งภูมิภาคเลยนะแล้วยาวไกลไปต่างประเทศด้วยเดี๋ยวนี้เห็นว่าเพราะไปกับผู้หญิงชาวอีสานที่อาจจะไปได้สามีเป็นคนต่างชาติก็ไปดูตาม YouTube ต่างๆก็เห็นแบบทุกคนก็รับประทานส้มตำได้หมดไม่ว่าจะชาติไหนในโลกนะรู้สึกว่าไปทั่วทุกมุมโลกไปแล้วก็ว่าทางอาหารก็ไปตามผู้บุคคลไปตามผู้คน
0: บ้านเมืองมีการพัฒนาจากกิจกรรมต่างๆอาคารบ้านเรือนอาหารและคนอีสานก็มีส่วนสำคัญในช่วงเวลานั้นสืบเนื่องต่อมาจนถึงทุกวันนี้อาหารอีสานในอดีตอาจมีความเป็นอื่นจากเลือดเนื้อของคนที่เดินทางเข้ามากรุงเทพกลายเป็นอาหารมหาชนจนเห็นได้ว่าถนนหนทางตึกรามบ้านเรือนล้วนมีพลังของไก่ย่างส้มตำแฝงอยู่อย่างมหาศาลในปัจจุบัน

พุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช2330โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแมนซึ่งเป็นมารดาของนักองอีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหัสถ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศ
พระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑียนทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมณฑียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมณฑียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวัง